0: และความเบิกบานมวลซืนของเด็กทั้งเป็นโอกาสที่ทั่วสังคมได้ร่วมกันทบทวนและยืนยันความสำคัญของการส่งเสริมและปกป้องสิทธิเด็กสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอบอุ่นและเป็นมิตรเพื่อให้เด็กทุกคนได้เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพเด็กหน่อยทุกคนแม่นความหวังแม่นกำลังสำคัญและอนาคตของชาติเป็นผู้สืบทอดและเป็นกำลังหลักแรงในการพัฒนาประเทศในอนาคตดังนั้นการดูแลปกป้องเด็กและสร้างโอกาสให้เด็กจึงเป็นข้อพิสอบร่วมกันของทุกคนในสังคมสำหรับสปป.ลาวการเฉลิมฉลองวันเด็กสากลได้ดำเนินเคียงคู่กับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบหักในการปกปักรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ยังหน่อยเด็กเปรียบเหมือนต้นกล้าที่ต้องการดูแลอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์และสังคมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กห่างไกลจากสิ่งบ่ดีสร้างให้ข้าเจ้าเติบใหญ่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นผู้สืบทอดและตัดสินชะตากรรมของชาติในอนาคตในสุปีที่ผ่านมาพรรคและรัฐบาลได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าต่อการพัฒนาเด็กลาวทางด้านสุขภาพโภชนาการการศึกษาส่งเสริมความเสมอภาคกาลโอกาสให้เด็กหญิงเด็กชายและการคุ้มครองสิทธิเด็กถึงอย่างไรก็ตามพวกเฮาเห็นว่ายังมีเด็กจำนวนบ่น้อยโดยเฉพาะเด็กที่อาศัยอยู่เขตชนบทห่างไกลสงดียังประเสริฐกับสิ่งท้าทายต่างๆเช่นความทุกข์ยากการออกโรงเรียนการใส่ความมูลแห้งต่อเด็กการแต่งดองก่อนไปอันควรการใส่แห่งงานเด็กปัญหายาเสพติดการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศภัยพิบัติและอื่นนอกจากนั้นในยุคที่มีการนำใส่ดิจิตอลเฮ็ดให้เกิดมีความเสี่ยงจากการนำใส่อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ฉะนั้นพวกเราต้องความมือกันในการพัฒนาให้เด็กลาวมีความรู้มีทักษะนำใส่เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กรู้จักปกป้องตนเองจากสิ่งที่บ่ดีคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กในนามเป็นเสนาธิการรัฐบาลพร้อมสุมใส่สร้างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อส่งเสริมปกป้องสิทธิเด็กและแผนป้องกันลืบล่างการใส่ข้อมูลแห้งต่อเด็ก 2026-2030 ในนามต่างหน้ารัฐบาลแห่งสปป.ลาวข้าพเจ้าขอยืนยันว่ารัฐบาลจะสืบต่อลงทุนและสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เด็กลาวทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างหอบด่านทั้งด้านทางกายสติปัญญาจิตใจและคุณธรรมข้าพเจ้าขอเอกห้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมพ่อแม่ครูอาจารย์องค์การจัดตั้งซุ้มซ้นภาคธุรกิจและผู้ร่วมพัฒนาจงให้การพร้อมมือในการสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาปกป้องและสร้างโอกาสที่ดีให้เด็กทุกคนในโอกาสวันเด็กสากลวันที่1มิถุนายน2026นี้ขออวยพรให้พวกลูกหลานอนุชนเยาวชนและเด็กลาวบรรดาเผ่าทุกชนจงมีความเบิกบานมวลซื่นมีสุขภาพแข็งแห้งมีความฝันอันยิ่งใหญ่ตั้งใจเฮียนฮักครอบครัวและประเทศชาติเพื่อเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างอนาคตอันสดใสให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองอันแสนหักของพวกเฮาขอให้การเฉลิมฉลองวันเด็กสากลปี2026จงดำเนินไปด้วยความฟุ่มเฟือยเต็มไปด้วยความหมายและนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซื่นมาสู่เด็กลาวทุกคนขอขอบใจ
1: ที่ท่านได้หับฟังผ่านไปนั้นเมนสารอวยพรของนายกรัฐมนตรีถึงเด็กน้อยลาวหนึ่งในโอกาสวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาครบรอบ101ปีต่อไปเสื้อนทานฟังข่าวว
2: ันที่30พฤษภาแล้วนี้อยู่ส่วนขวานำคานเขตบ้านผานมนครหลวงพะบางได้จัดพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลที่1มิถุนาวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่5มิถุนามีทานเฉลิมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีทานวันไซ

0: บางให้กลายเป็นนครอัศริยะตามคาดหมายที่องค์คณะพักนครกำหนดไว้ในโอกาสนี้ท่านได้เรียกร้องให้ประชาชนบรรดาเผ่าและทุกภาคส่วนในสังคมจงพร้อมกันประกอบสวนปลูกต้นไม้ให้ได้อย่างน้อยคนละ10ต้นต่อมื้อเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าปลูกห่มให้หลายขึ้นภายหลังสำเร็จการเปิดพิธีแล้วการนำขันสูงและแขวงได้ห่วมกันปลูกต้นไม้อยู่สถานที่ที่ได้กะเกียมไว้การปลูกต้นไม้ในครั้งนี้คณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางได้กะเกียมต้นไม้ประดับเส้นฝางแดงกากะเหลาดอกจำปาเล่นอื่นปลูกเลี้ยงตามแคมทางนับแต่สถานีรถไฟเขตบ้านเสียงล้อมเข้าหาตัวเมืองนครหลวงพะบางนอกจากนั้นยังมีขบวนการปลูกต้นไม้ประดับตื่มอยู่เขตแคมเส้นทางนับแต่มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์และเส้นทางสนามบินเก่าเข้าหาตัวเมือง
1: เดือนมิถุนายนรัฐบาลจะสุ่มใส่เก็บรายหับเข้างบประมาณจากแหล่งรายหับที่มีแล้วให้ครบถ้วนด้วยการสุ่มใส่หันเป็นทันสมัยให้แข็งแรงและปรากฏผลเป็นจริงหลายขึ้นพร้อมทางมอบให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวสืบต่อดัดสมเงินตราต่างประเทศให้สามารถรับประกันการสนองเงินตราต่างประเทศให้การสำระการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟพร้อมทั้งคุ้นคว้ามาตรการสนับสนุนด้านการเงินให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่สาวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟและอื่นๆในโอกาสแถลงข่าวโตสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาที่จัดขึ้นระหว่างวันที่27และ28พฤษภาแล้วนี้ท่านคำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลได้มอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสืบต่อจะตั้ง6มาตรการในการแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟอย่างเข้มงวดและสมทบกับกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและภาคส่วนเกี่ยวข้องหีบห้อนกำหนดจุดและออกแบบสางน้ำมันเสื้อไฟอยู่บรรดาแขวงให้สำเร็จตามแผนการ
2: ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสืบต่อจัดตั้ง6มาตรการในการแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟอย่างเข้มงวดและสมทบกับกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมกำหนดจุดและออกแบบสางน้ำมันเสื้อไฟอยู่บรรดาแขวงให้สำเร็จตามแผนการให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเอาใจใส่ซีนำพเนจรเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพิ่มทวีเอาใจใส่การเก็บเกี่ยวผลผลิตระดูแรงและการก้าเกี่ยวให้แก่การผลิตระดูฝนการฟื้นฟูซ่อมแปลงโครงการชลประทานซ่อมแปลงอนามัยคลองเมืองอ่างเก็บน้ำและเกี่ยมจักสูบน้ำสำรองไว้ในจุดที่จำเป็นทั้งเอาใจใส่ติดตามเฝ้าระวังต้านสกัดกั้นและป้องกันโดยก้าเกี่ยววิชาการด้านสัตวแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ยากันพยาธิและยาปิ่นปัวสัตว์เพื่อพร้อมตอบโต้การระบาดของพยาธิสัตว์ปีกที่อาจจะเกิดขึ้น
1: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่มว่ารัฐบาลได้มอบให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเอาใจใส่ซีนำแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพิ่มทวีเอาใจใส่สุกยู่ชาวเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งและก็เกี่ยมให้แก่การผลิตฤดูฝนการฟื้นฟูซ่อมแปลงโครงการสลับประทานซ่อมแปลงและอนามัยของเมืองอ่างเก็บน้ำและก็เกี่ยมจักสูบน้ำสำรองไว้ในจุดที่จำเป็นเอาใจใส่ติดตามเฝ้าระวังต้านและสกัดกั้นป้องกันโดยกะเกียมวิชาการด้านสัตวแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ยากันพยาธิยาปิ่นปัวสัตว์เพื่อตอบโต้ต้านการระบาดของพยาธิสัตว์ที่อาจจะเกิดขึ้น
0: ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026หา2030จัดขึ้นเมื่อบดลมณีที่นครหลวงจันทร์ท่านเดชสงครามธรรมวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าการขึ้นแผนหรือการสร้างแผนลงทุนของรัฐของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งประจำปี2027พื้นฐานต้องสอดคล้องและหับใส่แผนพัฒนาประจำปี2027ทั้งสอดคล้องและสนับสนุนตามบรรดาเป้าหมายรวมแผนงานรวมที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา5ปี2026-2030ของแขนงการโยธาธิการและขนส่งและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งทุกภาคส่วนต้องเน้นใส่ผลได้รับของเวียกงานเป็นตัวตั้งเพื่อสุ่มทุนฮ้อนของรัฐที่มีจำกัดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
3: การขึ้นแผนและการสร้างแผนลงทุนของรัฐของกระทรวงยทคประจำ2027การปฏิบัติพื้นฐานต้องสอดคล้องและรับใส่แก่การพัฒนาประจำปี2027ของกระทรวงยทคทั้งสอดคล้องและสนับสนุนตามเป้าหมายรวมแผนงานรวมที่ได้กำหนดและวางไว้ตามแผน5ปี2026หา2030การคัดเลือกบริษัทโครงการใหม่เพื่อเสนอเข้า

0: ต้องเป็นโครงการที่นอนในเป้าหมายของการลงทุนของรัฐบาลประจำปีเป็นโครงการที่นอนในแผนพัฒนา5ปี2026หา2030เป็นโครงการที่มีผลตอบแทนสูงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นโครงการที่นอนในความรับผิดชอบของกระทรวงอิงตามการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นถ้าเป็นโครงการที่ท้องถิ่นเสนอเข้าในแผนการลงทุนของกระทรวงแม่นให้คัดจ้อนบริมสิทธิ์เสนอในนามคณะกรรมการปกครองแขวงหากกระทรวงยศขอพิจารณา
1: ท่านเดชสงครามธรรมวงศ์ให้ฮู้เติมว่าสำหรับขั้นตอนการสร้างแผนลงทุนประจำปี2027แม่นให้แต่ละภาคส่วนจัดเลี้ยงบริมสิทธิ์ของโครงการเสนอใหม่ตามเงื่อนไขต้องรับประกันว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็นแท้และสนับสนุนให้เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติบนพื้นฐานความสามารถในการสนองงบประมาณประจำปีที่ได้รับตัวจริงในปี2026ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากต่างประเทศบางมอมอมานีอิงตามสถิติขององค์การภาษีเวียดนามให้ฮู้ว่ามูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าทั้งหมดของเวียดนามใน4เดือนต้นปี2026บรรลุเกือบ346ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้นเกือบ25%เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อนในนั้นการส่งออกบรรลุ169ตื้อกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า25%ส่วนการนำเข้าบรรลุ176ตื้อกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า29%สาเหตุที่ไทยการส่งออกของเวียดนามเติบโตแม่นมาจากกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีสูงพิเศษแม่นเครื่องคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องอะไหล่กงกันข้ามการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแรงได้ส่องแสงให้เห็นถึงความต้องการวัตถุดิบเครื่องอะไหล่และเครื่องจักรนำไส้การผลิต
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่18พฤษภาแล้วนี้ท่านหวังยี่กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เข้าร่วมกองประชุมหน่วยงานเพื่อนมิตรในการบริหารทั่วโลกอยู่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาท่านหวังยี่กล่าวเน้นนักว่าจีนเสนอทิศทาง9ข้อสำหรับการปฏิรูปการบริหารทั่วโลกคือสุขโยการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติเพื่อเพิ่มทวีประสิทธิภาพเพิ่มอำนาจและเพิ่มความสามารถของสภาความมั่นคงสุขโยกการเคลื่อนไหวรักษาสันติภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเต้าโฮมความหับหู้ที่เป็นเอกภาพกันในสากลเพื่อเร่งการพัฒนาปรับปรุงทิศทางการบริหารสิทธิมนุษยสากลล้มเลิกการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและการเงินสร้างระเบียบการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์เพิ่มทวีการบริหารของเขตไมเซนอินเทอร์เน็ตอวกาศเล่นอื่นสุขโยกการแลกเปลี่ยนอริยธรรมบรรลุความปองดองความรวมและถอดถอนบทเรียนซึ่งกันและกันต่อไปเส้นทางฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าร่วมกันปกป้องสิทธิเด็กให้เป็นขบวนกว้างขวางในโอกาสวันเด็กน้อยสากลที่1มิถุนา
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพวันที่1มิถุนาเป็นวันเด็กน้อยสากลแต่ละปีประเทศต่างๆในทั่วโลกได้พร้อมกันจะตั้งเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้อย่างเป็นขบวนฟืดฟื้นเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีความหมายสำคัญแน่ใส่บรรลุให้ได้ตามจุดประสงค์เพื่อสุขยุ่งส่งเสริมพัฒนาและปกป้องเด็กในทั่วโลกย้อนเห็นได้ความสำคัญของเด็กที่เป็นนอแหน่งแห่งชีวิตในมื้อนี้เพื่อกลายเป็นอนาคตอันแจ่มใสของประเทศชาติในมื้อหน้าบรรดาประชาชาติในทั่วโลกจึงได้จะตั้งเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลตามเงื่อนไขตัวจริงของแต่ละประเทศสำหรับอยู่ประเทศเฮาบรรดาโรงเรียนอนุบาลประถมศึกษามัธยมตอนต้นตอนปลายได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลอย่างเป็นขบวนฟืดฟื้นซึ่งภาคหลักๆได้ถือเอาโอกาสวันสำคัญนี้ทบทวนคืนการจะตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของภาคระเบียบกฎหมายของรัฐรวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลที่ติดพันกับเด็กน้อยก็คือพันธะสากลและภาคพื้นในเวียกงานสิทธิเด็กโดยเฉพาะเป็นการป้องกันและลุบล้างการใส่ความหุนแหงตัวเด็กการฆ่าประเวณีเด็กและการใส่แรงงานเด็กเพื่อรับประกันการอยู่รอดการพัฒนาการปกป้องและการมีส่วนร่วมของเด็กทุกคนเฮ็ดให้เด็กน้อยลาวมีความสุขได้รับความหักอันอบอุ่นและการเบิ่งแยงเอาใจใส่จากพ่อแม่ครอบครัวชุมชนสังคมและองค์การจะตั้งทุกขัน พร้อมเดียวกันนั้นคะแนนการต่างๆนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นได้ลงทุนใส่เวียกงานจดทะเบียนการเกิดเวียกงานรักษาสุขภาพแม่และเด็กเวียกงานโภชนาการซักยาป้องกันพยาธิการศึกษาต้านการใส่ความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบสร้างตั้งศาลเด็กและศูนย์ให้การช่วยเหลือเด็กที่ถือข้อให้ทั้งหมดเหล่านี้แม่นการสุมทุนฮ้อนของพรรคหลักเข้าใส่เวียกงานสิทธิเด็กอยู่ลาวเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์คนรุ่นใหม่ที่จะกลายเป็นครูเป็นแพทย์หมอนักเรียนรู้ปัญญาชนนักวิทยาศาสตร์และกลายเป็นผู้นำในอนาคตประกอบส่วนที่ไทยประเทศชาติหลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนาตามจุดหมายที่วางไว้ผ่านการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงในระยะผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับเด็กเห็นว่าลายหน้าเวียกได้หับผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเป็นต้นการหับห้องเอากฎหมายไว้ด้วยการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กในปี2016กฎหมายไว้ด้วยการดำเนินคดีเด็กในปี2013กฎหมายไว้ด้วยการต้านและสกัดกั้นการใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงแม่และเด็กน้อยในปี2014หับห้องเอาแผนยุทธศาสตร์เวียกงานแม่และเด็กปี2016หา2025วิสัยทัศน์ฮอดปี2030แผนดำเนินงานแห่งชาติเกี่ยวกับแม่และเด็กในระยะปี2016หา2020แผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อป้องกันและลบล้างการใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กน้อย5ปีครั้งที่2ปี2021หา2025รวมถึงเวียกงานสำคัญอื่นๆท่านกีคาพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากลุ่มศึกษากรใบเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้เว้าให้ฮู้เกี่ยวกับเวียกงานปกป้องสิทธิเด็กว่าการปกป้องสิทธิเด็กมีอยู่4สิทธิ์คือสิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการพัฒนาและการศึกษาสิทธิในการมีส่วนร่วมและสิทธิในการได้รับการปกป้องสำหรับกรมศึกษากรใบเฮียนได้เอาใจใส่เวียกงานสิทธิเด็กในการได้รับการพัฒนาและการศึกษาของเด็กในศกเฮียน2025หา2026เด็กในสั้นอนุบาลได้เข้าเฮียน 192,000 กว่าคนห้องเฮียนเลี้ยงเด็ก 18,868 คนและห้องเกี่ยมประถม 36,300 กว่าคนปฏิบัติได้80กว่าส่วนห้อย
3: ใน1ปีที่ผ่านมาในการปกป้องสิทธิของเด็กเนาะในกรมการศึกษากรวิเฮียนของผู้เฮาในนามผู้รับผิดชอบในเรื่องงานการศึกษากรวิเฮียนนี้เนาะซึ่งสิทธิของเด็กแท้ก็มีอยู่4สิทธิเนาะซึ่งในนั้นก็มีสิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการพัฒนาและการศึกษาแล้วก็สิทธิในการมีส่วนร่วมแล้วก็สิทธิในการได้รับการปกป้องหั้นเนาะซึ่งในนี้กรมของผู้เฮาก็แม่น1ในสิทธิในการได้รับการพัฒนาและได้รับการศึกษาเนาะในนี้กรมของผู้เฮาใน1ปีผ่านมานี่ก็โดยเฉพาะแม่นในปี2566นี้เนาะโดยเฉพาะก็แม่นบ่เรื่องการศึกษาของผู้เฮาหั้นซึ่งเด็กทั้งหมดมีอยู่3ประเภทของการศึกษากรวิเฮียนประเภทที่1ก็เป็นว่าเรื่องโรงเรียนอนุบาล2เป็นโรงเรียนเล็กเด็กแล้วก็3เป็นของเกี่ยมประถมซึ่งในนี้ในโรงเรียนอนุบาลหั้นเนาะก็มีเด็กได้รับการศึกษาโดยเฉพาะแม่นได้เข้ารับการศึกษาโรงเรียนหั้นโดยเฉพาะแม่นในการพัฒนาทางหาด้านของการศึกษาของพวกเฮาหั้นโรงเรียนอนุบาลมี 192,169 คนส่วนโรงเรียนเลี้ยงเด็กแคมเมนมี 18,868 คนเนาะแล้วก็ในนั้นก็ยังมีห้องเกี่ยมประถมนะมี 36,361 คนที่ได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษามาฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเข้าฮอดเดือน6แล้วก็ถือว่าพวกนักเรียนนี่ก็ถือว่าได้รับการศึกษาถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แม่น 84% ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้
2: ในสังคมปัจจุบันการคุ้มครองสิทธิเด็กได้กลายเป็นเวียกงานสำคัญที่สุดโดยเฉพาะความหับหู้เข้าใจของสังคมที่เห็นว่าเด็กน้อยมีบทบาทสำคัญในชีวิตนอกจากเด็กจะเป็นลูกหักลานแพงของครอบครัวสุมสนและสังคมแล้วเด็กน้อยยังเป็นตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อสืบทอดการพัฒนาและสร้างสาประเทศชาติให้เจริญหุ่งเหืองย้อนเห็นได้ความหมายความสำคัญคือแนวนั้นในแต่ละปีการนำผักหลัดองค์การจะตั้งต่างๆนับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นได้ถือเอาวันที่1มิถุนาของแต่ละปีเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญเป็นวันเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทั่วปวงชนและนึกถึงความสำคัญของเด็กและเห็นได้สภาพการพัฒนาด้านความสามารถของเด็กน้อยลาวและเด็กน้อยชาติอื่นๆในภาคพื้นและในโลกท่านกีคำพิมพ์บุญยอให้ฮู้ตื่นว่าการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีปีนี้กรมศึกษากรใบเฮียนได้ออกแจ้งการให้แผนกศึกษาธิการและกีฬาบรรดาแขวงจะตั้งการเฉลิมฉลองให้เป็นขบวนฟุดฟื้นโดยอิงใส่เงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่น
3: กระทรวงศึกษาเฮาหรือเป็นกรมของเฮานี่พวกเฮาก็มีแต่ ได้แจ้งการหาแผนกศึกษาธิการและกีฬาแข่งและก็ของการศึกษาธิการและกีฬาเมืองเฉลิมฉลองวันเด็กในวันที่1มิถุนายนเนาะซึ่งปีนี้ก็มีครบรอบ101ปีเนาะซึ่งก็จะจัดการฉลองอิงตามเงื่อนไขของแต่ละแข่งหรือของแต่ละเมืองในการจัดเปิดรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะเมื่อการแสดงศิลปะการมอบของขวัญรางวัลอย่างต่างๆให้แก่ได้กันเพื่อให้มีความคึกคืนพร้อมๆกับการปลูกต้นไม้ยุคส่วนกลางในพวกเขาก็มีแต่จัดอยู่นะโรงเรียนอนุบาลกระทรวงศึกษาธิการกีฬาเขาเลยเนาะซึ่งพวกเขาก็จัดเสริมกิจ1กับ6ในโอกาสวันเด็กน้อยสากลก็จะขอเฮียงห้องให้บรรดาท่านทุกภาคส่วนเนาะเป็นต้นเป็นทางพ่อแม่ผู้ปกครองและก็ทางสังคมต้องได้ให้การเอาใจใส่ช่วยเหลือในการปกป้องสิทธิของเด็กเนาะแล้วก็ให้ประกอบส่วนเขาในการนำเด็กด้วยนำลูกหลานของบรรดาท่านนี้เด็กที่เขามาได้รับการศึกษาเพื่อให้ใช้ไปตามเป้าหมายที่พรรครัฐบาลได้วางไว้เพื่อให้เด็กน้อยทุกคนได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันทุกเพศทุกวัยและก็ทุกชนเผ่า
2: ท่านคำเพชรจิตปัญญาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศลีให้ฮู้ว่าสำหรับการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลอยู่แขวงพงศลีปีนี้แม่นได้จัดหลายกิจกรรมเป็นต้นปาฐกถาเล่าคืนมุนเสื้อวันเด็กน้อยสากลจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศิลปวรรณคดีและกิจกรรมอื่น
4: ๆในปีนี้พวกเขาก็ได้แจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนการศึกษาอยู่ในทั่วแขวงของพวกเขาจะนับทางภาครัฐและก็เอกชนจัดตั้งเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเนาะอันที่หนึ่งแล้วมันจัดการเฉลิมฉลองเรามูลเสื้ออยู่ในโรงเรียนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนเยาวชนเด็กน้อยพวกเขาได้รับรู้ความหมายสำคัญของการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลทั้งเก้าเนาะต่อมานี้จะคิดจะทำเพื่อสร้างให้ได้ติดพันกับเรื่องงานการศึกษาของห้าหลักมูลของการศึกษานี้ให้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านกีฬาศิลปะวรรณคดีภายในโรงเรียนของตนเนาะอันที่สามมานี้จะให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนามัยออกให้งานปลูกต้นไม้เนาะตามขอบเขตโรงเรียนเพื่อให้ไทยสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีสภาพที่ดีเนาะและติดพันตัวนั้นนี้การช่วงระยะนี้ก็เป็นการกัดเกี่ยมการสอบเสียงเรือนสั้นจบสั้นต่างๆฉะนั้นนี่ก็พวกเขาจะได้ปลูกจิตสำนึกและก็ให้ข้าเจ้ามีเอาใจใส่ในการค้นคว้าทำเฮียนเพื่อกัดเกี่ยมของพร้อมด้านต่างๆในการสอบเสียง
2: ในโอกาสนี้เด็กน้อยจำนวนหนึ่งได้แสดงความรู้สึกของตนว่าวันเด็กน้อยสากลอยากอยู่กับพ่อแม่อยากเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เวลาเติบใหญ่ขึ้นมาอยากเป็นตำรวจครูอาจารย์และเป็นคนดีของสังคม
5: วันเด็กน้อยสากลรู้สึกดีใจหลานอยากได้ปื้มเฮียนหัวไม้กับโต๊ะเฮียนแล้วหลานจะตั้งใจเฮียนรู้สึกดีใจแต่ยังให้พ่อแม่พาไปเที่ยวแต่จะตั้งใจเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ฟังครูอาจารย์ยายมาหลานอยากเป็นตำรวจ
6: รู้สึกดีใจหลายอยากไปเที่ยวกับครอบครัวหลานจะตั้งใจเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นคนที่ดีของสังคม
2: ท่านผู้ฟังที่อยากเพลงวันที่1มิถุนาวันเด็กน้อยสากลเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีความหมายความสำคัญที่พรรคและรัฐบาลถือเป็นบุริมสิทธิพิเศษโดยมอบให้องค์การจัดตั้งต่างๆนับทั้งศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นเป็นเจ้าการจัดตั้งเฉลิมฉลองในแต่ละปีเพื่อให้ทุกคนในสังคมรับรู้และเข้าใจให้ความสำคัญต่อเด็กการปกป้องสิทธิเด็กที่เป็นอนาคตของชาตินับมือนับหลายขึ้นนอกจากวันที่1มิถุนาเป็นวันเด็กน้อยสากลแล้วพรรคและรัฐบาลยังถือเอาวันสำคัญนี้เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อเน้นใส่ปลูกจิตสำนึกให้เด็กน้อยผู้จักปกปักษาป่าไม้ที่เป็นทรัพยากรของชาติให้ยืนยงเป็นการปลุกระดมให้เด็กน้อยได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ดีเพื่อจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถในอนาคตเรียกร้องให้ทุกคนในสังคมจงเสื้อสู่สติความเป็นเจ้าการเบิ่งแยงเลี้ยงดูเด็กผู้เป็นลูกหักหลานแพ้งของตนให้เขาเจ้ามีจิตใจมักหักในการเรียนรู้เพื่อกลายเป็นคนดีในสังคมประกอบส่วนเขาในสองหน้าที่ยุทธศาสตร์คือปกปักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
1: ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าหวามกันปกป้องสิทธิเด็กให้เป็นขบวนกว้างขวางในโอกาสวันเด็กน้อยสากลที่1มิถุนาเขียนโดยสมภวันมาวงไสท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะสรุปหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั้นขึ้นอีกทีนึงดังนี้การน้ำขันสูงและการน้ำแขวงหลวงพะบางวอมปลูกต้นไม้อยู่ในข้อหลวงพะบางร ัฐบาลจะสุ่มใส่เก็บรายรับงบประมาณจากแหล่งรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนโดยการหันเป็นทันสมัยอย่างแข็งแรง4เดือนต้นปีนี้เวียดนามนำเข้าส่งออกสินค้าบรรลุเกือบ 2,500 จัดกองประชุมเพื่อนมิตรในการบริหารทั่วโลกอยู่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและสมภวันมวงไสอ่าน
7: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
2: อ
7: แฮ่วะอีหลีวะ
2: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
9: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
10: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
11: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: นี่เท่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้ภาครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เนาะ
12: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได้
7: แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
12: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กะเกียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได
7: ้พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
12: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
7: แม่นๆๆ
13: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง
14: ขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบม้าเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือนเก้าแล้วสิได้บอนเจริญแท้หนา

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติปฏิของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อเริ่มต้นของสัปดาห์และเป็นมื้อเริ่มต้นของเดือนในการพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน7แฮม1ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันจันทร์วันที่1ของเดือนมิถุนา2026ภายหลังที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคได้นำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายในตละคงเขตเวียกงาน1เดือนที่ผ่านไปเฉพาะเดือนพฤษภาท่านเป็นครบเห็นได้ว่าผลการแต่ต่างๆได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวมหอดมณีก้าวเข้าสู่เดือน6สากลก็คือเดือนมิถุนาซึ่งเป็นวันหนึ่งอีกที่มีความหมายความสำคัญนั่นก็คือวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่มีอายุครบรอบ46ปีมีวันที่1มิถุนา1980ถึงที่1มิถุนา2026และนอกจากนั้นวันเด็กน้อยสากลก็มีอายุครบรอบ102ปีจากวันที่1มิถุนา1924ถึงวันที่1มิถุนา2026และการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆภายหลังที่ตอนเช้าของเมื่อวานนี้เวลา 7:30 น. ถึง 8:00 น.ยังก็มีฝนตกลงมาแต่ก็บ่ได้ตกทุกบ่อนดอกทานฟ้ากระดบนะอยู่แถวๆออกไปทางจินัยโมออกไปหาทางหลัก8นี่เมื่อเช้าวานนี้ฝนตกแห้งก็ประมาณสาวกว่านาทีพอปานนั้นแล้วก็ขาดฝนมาเลยเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าบ่มีฝนจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท้องฟ้าทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆก็เป็นเงื่อนไขอำนวยความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสลองของพวกเขาทุกของเขตเวียกงานที่สร้างขบวนการวันเด็กน้อยสากลหลายๆบ่อนหลายๆที่หลายๆหุ่งเฮียนก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฮ็ดให้ลูกให้หลานมีความบึกบานมุ่นซื่นพร้อมพากันเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีและนอกจากนั้นสำนักงานองค์การตระกระทรวงหรือว่าคุมบ้านสถานที่ต่างๆสร้างขบวนการนำเอาเบียร์ไม้ไปปลูกแต่ละจุดแต่ละบอนเพื่อคืนความเขียวให้แก่พื้นผืนดินลาวลานสร้างภายหลังที่ป่าไม้ถูกทำลายอย่างนักหน่วงในยามที่ผ่านมาว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าหรือว่าการบุกรุกการถางป้ายเฮ็ดไร่หรือว่าไฟไหม้ลำป่าตลอดถึงอื่นๆอีกที่ทำลายป่าไม้ในระยะที่ผ่านมาฉะนั้นพรรครัฐเห็นความสำคัญทางด้านนี้จึงได้กำหนดเอาวันที่1ของเดือนมิถุนาทุกๆปีเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้ครบรอบ46ปีประเทศชาติของพวกเขาได้รับการปลดปล่อยปีนี้51ปีก็หมายความว่าภายหลังที่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยเพียงแต่5ปีเท่านั้นก็ได้กำหนดเอาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินับตั้งแต่วันที่1มิถุนา1980เป็นต้นมาปีนี้ครบรอบ46ปีสนับในเบื้องต้นของรายการนี้ก่อนท่านจะติดตามรับฟังในรายละเอียดจากรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ท่านได้ฟังความคมซื่นมอบหมายหน้าที่ให้ทางบัวทองศรีสมบัติในสร้างควบคุมเสียงนำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงานเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศรายงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติรายงานวันสำคัญของชาติที่ได้หมุนเวียนบ่มาจบครบรอบโดยเฉพาะในมื้อนี้กับวันที่1มิถุนาวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีวันที่1มิถุนายังเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่มีอายุครบรอบ46ปีโดยรวมแล้วก็หมายความว่าวันที่มีความหมายความสำคัญ2วันที่มาบรรจบครบรอบพร้อมๆกันในวันเดียวนี้ล้วนแล้วแต่ทิศพันกับเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเพราะว่าพรรครัฐบาลถือลูกถือหลานที่เป็นนอแนงของประเทศชาติให้ลูกหลานมีสุขภาพแข็งแรงมีความรู้ความสามารถเพื่อว่าจะได้นำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นเข้ามาประกอบส่วนเข้าในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติอันนั้นว่าถึงทรัพยากรมนุษย์แต่ว่าถึงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ยิ่งมีคุณค่าและก็มีความหมายความสำคัญที่พรรครัฐบาลยังคงมันยังปวงสนองของพวกเขาพร้อมพากันปกปักรักษาให้มีความยืนยงเพราะว่าป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าที่มีระบบนิเวศซึ่งประกอบด้วยแหล่งน้ำที่ดินป่าไม้และนานาพันธุ์ฉะนั้นเหตุใดเพื่อเฮ็ดให้ธรรมชาติได้มีความยืนยงคงอยู่กับคนเราของพวกเขานั้นแต่มันอาศัยคนเราของพวกเขาเป็นผู้อนุรักษ์รักษาบ่ควรจะตัดไม้ทำลายป่าป้องกันบ่ให้มีไฟไหม้ลำป่าในเคียงคู่กันนั้นในเมื่อป่าไม้มีความรกหนาสัตว์สาวาสิ่งนานาชนิดที่เกิดการธรรมชาติก็มีความยืนยงคงอยู่ในพื้นที่ของป่าป้องกันป่าสงวนและป่าผลิตป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้กรรมสิทธิ์ของวงคณะญาติแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจัดตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหื่อแหงหรือถึนหอนของตนโดยได้รับรู้จากองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกฉะนั้นทางสภารัฐมนตรีได้ออกมติตกลงฉบับเลขที่48สพ.รถถ.ลงวันที่9กุมภาพันธ์1980ด้วยการกำหนดเอาวันที่1มิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติทั้งนี้ก็เพื่อสร้างสติห่วงแหนในการปกปักรักษาพัฒนาป่าไม้ที่ดินป่าไม้และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้ประชาชนบรรดาเผ่าในสายเฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์และบ่มีความบกแห้งจักเทื่อเหล่านี้เป็นต้นนับตั้งแต่พรรครัฐบาลเฮาได้กำหนดเอาวันที่1มิถุนายน1980เป็นต้นมาวันปลูกต้นไม้แห่งชาติขบวนการปลูกต้นไม้ทางภาครัฐและเอกชนของประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศต่างก็ได้มีความตื่นตัวเข้าร่วมการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเพื่อรับใช้ครอบครัวและเป็นสินค้าย่างเป็นขบวนกว้างขวางเหตุให้เนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอิงตามการแถลงข่าวของท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าสำหรับวันที่1มิถุนายน2026นี้ในทั่วประเทศมีแผนการจะจัดพิธีสร้างขบวนการปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ประมาณ7,000 กว่าเฮกตาร์โดยจะนำไซเบียไม้จำนวนประมาณ4ล้านกว่าเบียสำหรับยูนิคอร์หลวงเองจันจะจัดพิธีสร้างขบวนการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในเนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์ในนั้นชนิดพันธุ์ไม้ที่จะนำไปปลูกก็คือมีไม้ดูไม้แตคาไม้ยางไม้แคนไม้วิกไม้ซักไม้กระถินเทพาจำนวน 80,000 กว่าเบียเล่าได้เป็นต้นฉะนั้นในเมื่อพวกเขามีแผนการมีขบวนการปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกต้นไม้ที่ผ่านๆมาได้หลายๆปีนี้ก็ครบรอบ46ปีแล้วการปกปักรักษาและอนุรักษ์พัฒนาป่าไม้ที่ดินเป็นหน้าที่ของพลเมืองเราทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วนบุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำสิวนานาพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมหรือว่าบกแห้งเจาะเสาะเตือนป้องกันบ่ให้มีไฟไหม้ลำป่าสกัดการตัดไม้ทำลายป่าและดินป่าไม้ทุกรูปแบบ
พราะว่าภาครัฐยามใดก็มีนโยบายลงทุนแท้การปกปักรักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้ที่ดินป่าไม้ติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุเทคนิคเพื่อเป็นการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวะนานาพันธุ์การดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่ภาครัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวการจัดตั้งปกปักรักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูผืนผ่าป่าไม้ในเขตที่ดินป่าสุดโทมหรือว่าที่ดินปกโลนให้อุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ธรรมชาติแบบอุดมสมบูรณ์เพื่อความดกหนาและเพื่อความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินเหล่าลันซางเพื่อเป็นการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้ให้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดพรภาษีอากรตามระเบียบการสนันกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่4ของสภาแห่งชาติชุดที่6ก็ได้ตกลงรับรองเอากฎหมายว่าด้วยป่าไม้ฉบับปรับปรุงครั้งวันที่24เดือนธันวาคม2007ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนานำไส้กวดกาทรัพยากรป่าไม้และที่ดินป่าไม้แบบยืนยงส่งเสริมการฟื้นฟูและปลูกขยายทรัพยากรป่าไม้ยุสปปลาวเนี่ยไส้เฮ็ดให้ธรรมชาติมีความสมบูรณ์เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เป็นแหล่งธรรมชาติและธรรมหากินของประชาชนบ่ให้บกแห้งรับประกันการปกปักรักษาแหล่งน้ำป้องกันการซ่อเจือนและการรักษาคุณภาพของดินให้ปกปักรักษาเนี่ยพันธุ์พืชต้นไม้สัตว์น้ำและสัตว์ป่าประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆอย่างบ่หยุดยั้งฉะนั้นเพื่อเป็นการปกปักรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่สดใสเฮียกฮ้องมายังปวงชนเหล่าทั้งชาติภายใต้การนำพาของพรรคจงพร้อมพากันสืบสู่สติรักษาห่วงแหนป่าไม้ประกอบส่วนตามเงื่อนไขความสามารถเข้าร่วมในการปลูกเบียร์ไม้ฟื้นฟูป่าไปเคียงคู่กับการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้ซึ่งเป็นมรดกของชาติให้นับมือนับอุดมสมบูรณ์สามารถตอบสนองความเพียงของต้องการวัตถุดิบด้านทางด้านไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อย่างต่อเนื่องยืนยงบ่มีวันบกแห้งเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้และกลายเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติและเป็นการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมนับมือนับขยายตัวขึ้นเรื่อยๆดังคำขวัญที่ว่าว่าปลูกต้นไม้ในวันนี้จะมีชีวิตที่ดีในวันหน้าขณะนี้เวลา 7:50 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาเนื้อในเกี่ยวกับป่าไม้เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าพวกเราควรปกปักรักษาให้มีความยืนยงในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนก็คอมพานีกงกับวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีเนาะจากวันที่1มิถุนายน1924ถึงวันที่1มิถุนายน2026ครบรอบ102ปีวันปลูกต้นวันเด็กน้อยสากลส่วนว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายน1980ถึงวันที่1มิถุนายน2026ปีนี้ครบรอบ46ปีฉะนั้นก็คิดว่าหลายๆบ่อนหลายๆที่พร้อมพากันสร้างกระบวนการนำเอาเบี้ยไม้ไปปลูกตามหัวไร่ไปนาตามหัวตามสวนหรือว่าแต่ละกระทรวงแต่ละกรมกองแต่ละเขตแขวงแต่ละท้องถิ่นสร้างกระบวนการวันปลูกต้นไม้แห่งชาติให้เป็นกระบวนฟื้นฟูเพื่อคืนความเขียวให้แก่ผืนแผ่นดินเราลันสร้างที่ป่าไม้ถูกทำลายอย่างนักหน่วงในระยะที่ผ่านมาหลายๆรูปแบบว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าการเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนหรือว่าการเฮ็ดไร่ของปวงชนของพวกเขาแต่ว่าระยะหลังๆมานี้พรรครัฐบาลก็ได้มีนโยบายหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้ปวงชนพวกเขาได้เข้าใจเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าว่าให้มีการทางไปเฮ็ดไร่หรือว่าการทางไปไร่กับลักษณะเป็นหมู่เฮ็ดไร่หมู่หมุนเวียนก็ทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการรักษาป่าไม้ให้ยืนยงคงอยู่กับคนเราของพวกเราก็แน่นอนในเมื่อป่าไม้มีความดกหนาสภาพแวดล้อมอากาศก็มีความรุนแรงฝนตกตามฤดูกาลสัตว์สาวสิ่งมีที่พึ่งพาอาศัยเพราะประเทศเราของพวกเขาเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านป่าไม้อยู่แล้วในเคียงคู่กันนั้นวันเด็กน้อยสากลพวกเป็นพ่อเป็นแม่อาปาลุงผู้หลักผู้ใหญ่ของพวกเขาก็ควรให้ความสำคัญแก่ลูกแก่หลานเพื่ออนาคตของประเทศชาติเพราะว่าลูกหลานของพวกเขาในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าอาจจะมีสุขภาพแข็งแรงเติบโตขึ้นมาได้ห้ำเฮียนได้ศึกษาได้เป็นคนที่ฉลาดนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นเข้าในการประกอบส่วนสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้อันนี้จากทางการแก้วส่วนในสีเพิ่นทำข่าวในรายการเพิ่นว่ารับฟังเป็นประจำเสียงสัดแจ้งดีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าแจ่มแจ้งดีและต่อมาก็เป็นคำเล็ก
พุทธกาสารกำลังติดตามรับฟังอยู่และอันนี้จากเลี้ยงท่านจัดรายการนี้ได้ดีหลายจากบุญเลี้ยงหงเฮียนในซิปเหล่าหบทองเพชรสิทธิเดชนี้เป็นว่าถามข้าวถามข้าวผู้จะทำรายการถามข้าวว่าสบายดีวันจันทร์วันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลอันนี้ใส่เพิ่นว่าขอให้สมพรปรารถนานี่เพิ่นว่าติดตามอยู่เด้ออากาศฮ้อนหลายอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์อ๋ออยู่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศก็เริ่มฮ้อนมาตั้งแต่เช้าๆอยู่แล้วพร้อมด้วยจากทางอันนี้จากกองสมัยก็ได้ติดตามรายการนี้อยู่บุญปันติดตามอยู่เด้ออาจารย์สอบไปกำฮักและบุญมีพิพัคขวงศ์อาจารย์บุญมีพิพัคขวงศ์นี่เพิ่นว่าจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติรับฟังรายการนี้อยู่พร้อมด้วยจากมีรายการเพิ่นว่าขอให้ท่านจัดรายการไปดลๆอันนี้จากทางติดตามฟังจากกองพัน207กองพันใหญ่402คำพรถามข้าวทองครับจะทำรายการอันนี้จากทางนาเลก็ว่าฟังรายการนี้อยู่ท้องฟ้าอยู่ทางหลวงน้ำทาอากาศสดชื่นดีอันนี้จากคอนซัมบ่นี่ขอจากคอนคำอาจารย์สอบเพลงกำฮักติดตามมาฟังอยู่กองพัน207กองพันใหญ่402แน่อันนี้ก็ฮับฟังจากนาเลเมื่ออาจจากเมืองนาเลเนาะกระทั่งลิสาสอนมณีมาอันดับต่อมาเป็นว่าสมเสื่อจัดรายการได้เนี่ยแหละขอแจ้งเรื่องสูงในลิสาสอนมณีเด้อติดตามรายการไปโดยตลอดหลายๆท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพื่อพวกเขาได้ออกอากาศเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่ทางท่านผู้ฟังได้แจ้งผลการรับฟังสภาพการผลิตได้เป็นแนวใดการปักดำระบบตลาดท้องถิ่นตลาดเขตแขวงแจ้งกันไปได้สภาพเส้นทางเดสภาพการไปมาหาสู่ตลอดถึงการทำการผลิตของปวงสาระของพวกเขาเนาะบ่อยากให้แจ้งแต่ผลการรับฟังอยากให้แจ้งเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติความคืบหน้าคือในใด51ปีในประเทศชาติพุทธปล่อยมานี้แต่ละเขตแขวงมีการเจริญรุ่งเรืองคือในใดก็อย่าลืมแจ้งผลการรับฟังไปยังพร้อมนะทำฟังที่ครบมีรายที่เหลือนี้ทางรายการจะให้ท่านได้ฟังความมุ่งความซื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นบัวทองศรีสมบัติในสังคมเสียงพร้อมด้วยทวารวิเศษศรีสุขสวัสดิ์สุขสิริสอบเพลงกำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบพอกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรำการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประชาสัมพันธ์ของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน 3C Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
3: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวอนันตพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งเซาะเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักรักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าในเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นนาทีของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
6: ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้
6: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
6: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
6: มี3แพ็กเกจคุณใด
7: โอ
6: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบ ไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเล็ก7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
7: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
6: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
9: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
8: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวคืนใหม่บวทานจะพัดพากันย้อนภัยพิบัติการยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
10: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะช่วยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
8: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกระแดงทั่วประเทศ
10: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: ให้น้องกระจายเสียงเป็นประจำที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว FM 103.7 MHz
1: เจ้าท่านสามารถติดตามรับฟังได้เนาะผ่านทาง FM 103.7 MHz และผ่านทาง FM 94.3 MHz นอกจากนี้ก็ยังสามารถรับชมรับฟังได้เนาะผ่านทาง Facebook Live ที่เพจของลาว National Radio และเพจรายการขับขี่ปลอดภัยท่านใดที่เข้ารับฟังรับชมแล้วก็อย่าลืมเนาะประกอบคำคิดคำเห็นผ่านทางรายการพวกเราได้หรือว่าจะโทรมาประกอบส่วนผ่านทั้งหน้าไม้หลังไม้ก็ดีเนาะ0305787052
0: เจ้าเมื่อนี้เวินวังละกะอนุรักษ์เนาะดำเนินรายการในรายการขับขี่ปลอดภัยติดพันกับการสัญจรมื้อนี้ก็อยากให้มิตรรายการนั้นมีส่วนร่วมในรายการของพวกเราโดยเฉพาะโทรมาแจ้งเติมเส้นทางใดที่แออัดซับซ้อนเส้นทางใดที่พบความยุ่งยากในปัจจุบันก็แจ้งได้เนาะหลายช่องทางดังที่เวินวังได้บอกไปท่านผู้ฟังเนาะสะดวกช่องทางใดก็แม่นรับฟังรับชมหรือว่าแจ้งมาได้มื้อนี้พบพ่อท่านผู้ฟังวันจันทร์วันที่1มิถุนายน2026แฮม1คำเดือน7ปีมะเมีย
1: เจ้า
0: พุทธศักราช2569
1: เจ้าก็เป็นอีกมื้อนึงที่มีความหมายความสำคัญเน
0: าะ
1: วันที่1มิถุนายนก็แม่นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลมื้อนี้เสื่อว่าสภาพการสัญจรเนาะจะมีความแออัดก็เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์ในมื้อวานเป็นมื้อพักผ่อนในวันเสาร์วันอาทิตย์หลายปอนหลายสถานที่ก็ได้มีการจัดกิจกรรมในโอกาสวันเด็กน้อยเนาะปีนี้ก็ครบรอบ100กับ2ปีพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ก็ได้พาลูกพาหลานไปเล่นไปเที่ยวแน่ปลูกต้นไม้แน่เนาะเพื่อเป็นการอนุรักษ์อลกาเอิ้นว่าการปลูกจิตสำนึกให้เด็กน้อยเนาะก็คือได้รับรู้ถึงคุณประโยชน์จากการปลูกต้นไม้แน่ต้นไม้นี่ก็มีความสำคัญเด้บ่ว่าจะเป็นทั้งชีวนานาพันธุ์แน่เนาะหลายคนก็ให้ความสำคัญหลายปีนี้หลายแบบเขตหลายแขวงก็ได้ถือว่าได้กำหนดเอาบางคนนี่ก็ปลูกก่อน
0: ปลูกก่อนก็ได
1: ้ก่อนก็ได้หรือว่าหลังก็ได้เนาะหลังวันที่1มิถุนายนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของทุกคน
0: แน่ละแต่ว่ากิจกรรมที่เด่นๆกันมาอยู่ทางศูนย์การค้าลาว
1: ไอเจ้า
0: ตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์หลายคนก็ว่าห่วยมันไปได้บ่เส้นทางนึงไปได้อยู่ทางผู้ฟังแต่ต้องได้ใช้เวลาเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์แน่น
0: สังเกตว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ให้ความสนใจพาลูกหลานไปเล่นไปเที่ยวอยู่จุดนั้นหลายรถก็เลยแออัดดังนั้นมื้อนี้พวกเขากับมีนาสัมภาษณ์ทางพันธุอัมพรคำบุญพรเนาะทางเมืองไซสิถาพวกเขาจะถามว่าการป้องกันการรักษาความเป็นระเบียบเพียบพ่ออยู่เขตนั้นเป็นขึ้นเท่าไหร่ในระยะการเฉลิมฉลองโดยเฉพาะแมนวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีนี้แล้วก็หลายสำนักงานของการจัดกิจกรรมคือการโดยเฉพาะแมนผู้ใหญ่กับแมนไปปลูกต้นไม
1: ้เจ้า
0: คืนสีเขียวสู่ธรรมชาติมีและการเนาะให้มีเนื้อที่ปกห่มนี้หลายที่สุดปีนี้พวกเขาอยากให้เว้นปลูกใส่ขุมเก่าอยากให้ปลูกเป็นขุมใหม่ตลอดเวินวัง
1: เจ้า
0: เพราะว่าถ้าปลูกขุมเก่าปีนี้ปลูกขุมเก่ามันตายพี่นาไปปลูกคุมเก้าอีกมันตายก็คือเสียเงินเสียงบประมาณละลา
1: เจ้าก็ต้องได้เบิ่งคืนเนาะมิดรายการปลูกแล้วก็ต้องได้มีการบุรบัดรักษาได้ท่านผู้ฟังทําว่าปลูกไปแล้วต้นไม้มันตายเด็กก็ต้องได้ปลูกทดแทนคืนใหม่เนาะมิดรายการเพื่อว่าเป็นการรักษาธรรมชาตินํากันเนาะหลายเขตหลายพื้นที่เสื้อว่ามื้อนี้ก็หลายสํานักงานองค์การได้ที่ว่าจัดกิจกรรมในการปลูกต้นไม้
0: แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองนี่เพิ่นว่าผักในโตแต่ว่าเฮา2คนนี่บ่ได้ผักนะเพราะเป็นอย่างท่านผู้ฟังเพราะว่าก่ายเด็กมาหลายปีละวันนี้ก็เลยมาดำเนินรายการสู่บรรณาธิการได้รับฟังเนาะมีข้อมูลหน่อยหนึ่งเกี่ยวกับวันเด็กน้อยสากลท่านผู้ฟังวันเด็กน้อยสากลนี้มีความสำคัญหลายอยู่ในทั่วโลกก็ได้จัดขึ้นเป็นประจำก็คือ1ปี1ครั้งก็เพื่อส่งเสริมสิทธิการศึกษาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กสำหรับหลายประเทศจะมีการกิจกรรมต่างๆบ่ว่าจะเป็นการแสดงของเด็กน้อยการแจกของขวัญให้เด็กน้อยและการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาส่งเสริมสิทธิและการคุ้มครองเด็กวันเด็กน้อยสากลจึงเป็นวันที่สังคมให้ความสนใจหลายแน่นอนล่ะเด็กน้อยในมื้อนี้ก็คือผู้ใหญ่ในอนาคต
1: แม่นแล้ว
0: การปลูกจิตสำนึกให้เขาเจ้าบ่ว่าจะเป็นการเฮียนฮู้หรือการประพฤติการกระทำอันใดให้มันดีมันสอดคล้องเพื่อให้เขาเจ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เพิ่นเอิ้นว่ามีคุณภาพในอนาคต
1: เจ้าแล้วก็ฝากเติมเด้อผู้ปกครองท่านใดที่จะพาลูกหลานไปเล่นไปเที่ยวหลายสถานที่ท่องเที่ยวนี่ก็มีหลายได้ถือว่าเห็นสลายนี่ก็จะไปใกล้ๆนี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: เ
1: ราไอเต็กบอนี่นะ
0: แล้วก็เราไม่จันนี่แอร์หลายท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่าได้ยินข่าวว่าหมดอาทิตย์ประมาณหมดอาทิตย์เนาะ

0: ที
1: ม
0: ่ว่าเพิ่นจะจัดกิจกรรมอยู่เขตนั้นท่านผู้ฟังผู้กายไปกายมาถ้าว่าเว้นได้กับเว้นก่อนซะ
1: แม่
0: มื้อนี้แหละยิ่งสำคัญเลย เป็นมื้อแท้ๆแหละ
1: เจ้าหรือว่าผู้ใดจะเดินทางก็ขอให้กระเกียมความพร้อมให้ดีเนาะเผื่อเวลาไว้เด้อมีรายการและกะบวกใส่มื้อนี้กะอากาศร้อนแน่ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันขับขี่รถนี่ก็อย่าใจร้อนเนาะต้องได้คอยไปคอยมากระตวงรักษาระยะห่างให้มันได้ใจเย็นๆขับขี่รถเนาะอันนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเฮาเองและครอบครัวทางหรือว่าผู้ใดจะเลี้ยวจะหยุดจะจอดรถนี่ก็เบิ่งให้ดีเด้อมีรายการจุดใดที่ว่าเพิ่นกำหนดให้จอดจึงจอดเนาะจอดให้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันเพื่อลดปอนลดพรบัญหาความแออัด
0: เจ้ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องเว้ากันเป็นประจำถึงว่ามันจะเป็นเรื่องน้อยแต่มันก็สร้างปัญหามาแล้วจอดแซ่ไว้ห้านมูกระไปบ่ได้สายยาวเหยียดจากรถไผ่ต่อรถไผ่ต่อหลังกันไปหรือว่าจอดโซน2โซน3อันนี้แห่งอันตรายท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ความพร้อมโดยเฉพาะแม่นป้ายห้ามป้ายเตือนบ่หรือว่าเครื่องหมายอยู่ตามแคมทางนะมีครบเพียงแต่นี่และการสังเกตแต่การสังเกตบ่เพียงแต่สังเกตเบิ่งป้ายเท่านั้นพื้นหน้าทางนี่นะก็ต้องสังเกตเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายจราจรคือกัน
1: เจ้าแม่ละมีรายการขับขี่รถก็ต้องได้มีสติน้ำกันทุกครั้งเน
0: า
1: ะสำคัญก็คือในการเคารพปฏิบัติกฎระเบียบจราจรโดยเฉพาะก็คือขับขี่รถทางคบทางแยกก็ต้องได้ระมัดระวังคอยไปคอยมาหรือว่าท่านใดที่มีโอกาสได้นำไส้เส้นทางใดจุดใดก็สามารถแลกเปลี่ยนน้ำกันได้เนาะใช้ความคิดความเห็นผ่านทางรายการพวกเราเส้นทาง13เหนือเด้เป็นอะไรสภาพการสัญจรในปัจจุบันนี้เป็นสมองหิบดวนแน่เนาะบางคนนี่ก็ฮ้อนห้องการแล้วบางคนนี่ก็ขับขี่รถอยู
0: ่
1: ฟังวิทยุอยู่ในตอนนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นผ่านทางรายการพวกเราได้หรือว่าอยากฝากคำถามไปกับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วพวกเราก็ยินดีเป็นขอต่อไปสื่อกลางให้มีรายการทุกทานเบอร์โทรก็เป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมเนาะมีรายการ0305787052หรือว่าสะดวกช่องทางใดที่อยากเขียนเป็นกล้องข้อความสั้นก็เขียนกันเข้ามาได้เนาะผ่านทั้งเพจรายการขับขี่ปลอดภัยการนำไส้เส้นทางในแต่ละจุดแน่นอนว่าหลายคนนี่ก็มีโอกาสนำไส้หลายเส้นทางบางคนนี่ก็ขึ้นไปเหนือแน่อนุรักษ์บางคนนี่ก็ลงไปทางใต้แน่เนาะแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์น้ำกันทั้งเหนือได้เป็นเท่าไหร่สภาพการเส้นทางนี่พบความยุ่งยากหรือบอหรือว่าไปมาความสะดวกหรือบอหรือว่าทางใต้ได้เป็นเท่าไหร่การสามารถแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นผ่านทางรายการพวกเขาได้
0: เจ้าโดยเฉพาะแม้การเดินทางมื้อนี้พาลูกหลานไปเล่นไปเที่ยวไปปลูกต้นไม้อยู่ทางต่างเขตต่างแขวง
1: เจ้า
0: สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ขอให้มีสติในการเดินทางบ่แม่นวันเด็กแล้วพ่อแม่สิเมาพวกเขาบ่ได้ส่งเสริมมีรายการเนาะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลาน
1: เจ้า
0: พาลูกหลานไปเล่นไปเที่ยวตามความเหมาะสมตามเงื่อนไขของมิเลการแต่ว่าต้องปลอดภัยรับประกันผู้ที่เฮาเดินทางห่ว
1: ม
0: เฮาเป็นซุปเปอร์ขับรถมีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องห่วมอยู่ในรถนั้นหลายคนต้องปลอดภัยไปฮอดจุดที่หมายแล้วก็กลับสู่บ้านสู่เฮือนอย่างปลอดภัย
1: เจ้าแม่ละมีรายการบอกว่าจะเดินทางไปใกล้ไปไกลก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะคืออนุรักษ์เว้าไปหั่นล่ะว่าวันเด็กนี่ส่วนบ่แม่นว่าผู้ใหญ่สิดื่มจนเมาเนาะเข้าขับขี่ยานพาหนะผู้ปกครองนี่ยิ่งต้องมีสตินะว่าหลีกเว้นได้ก็คือบ่ต้องกินบ่ต้องดื่มเนาะไปมาเนาะใดให้มีความปลอดภัยคิดถึงคนที่ฮักเฮาแน่แล้วก็ครอบครัวเฮาแน่เนาะอันนี้พวกเฮาก็ขออวยพรใส่ให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยไปเล่นไปเที่ยวด้วยความเบิกบานมวลซึนก็แล้วกัน
0: แม่นแล้วอ่ะสำหรับมื้อนี้ก็อากาศร้อนเนาะที่นครมีจันทร์กับเฮาท่านผู้ฟังเกิดอัคคีภัยโดยเฉพาะแม่นไฟไหม้เสาไฟอันนี้ก็สร้างความเสียหายคือกันในวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองก็คืออยู่เขตบ้านกำหงเมืองไซธานีนครมีจันทร์ส่งหลักเสาไฟพุ่นได้เบิ่นวางตามเบิ่งโฮบนี
1: ่
0: เห็นทางสื่อสังคมออนไลน์เพิ่นเอาลงเมื่อวานนี้วันศุกร์เนาะพวกเฮาก็ได้เตือนไปแล้วรายการใดทีเพิ่นมาดำเนินรายการสดเพิ่นก็ได้เตือนกันเป็นประจำท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแมนการป้องกันอัคคีภัยบ่ฮ้อนบ่ว่าจะฮ้อนฝนหนาวมันเกิดขึ้นได้ตลอดคือกับอุบัติเหตุนี่แหละท่านผู้ฟังมันเป็นเหตุสุขวิสัยมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นถ้าว่าเฮาประมาทขาดสติอันนี้ก็คือการสร้างความเสียหายไปแล้วเนาะเสาฟืนเสาไฟย่านลูกลามไปฮอดเฮือนพ่อแม่ประชาชนอันนี
1: ้ยิ่
0: งอันตรายถ้าว่าเห็นจุดใดที่ว่ามันกำลังลุกกำลังไหม้นี่นะรีบฮ้อนเลยแจ้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นหูเป็นตานำกัน
1: จ้าแม่ละมีรายการก็ขอให้ทุกคนเป็นหูเป็นตาน้ำกันเติมเนาะถ้ามาเห็นจุดใดที่ใส่ฟืนใส่ไฟมันเก่ามันแก่หลายเกินไปเนาะก็ขอให้แจ้งทางภาคส่วนที่เกี่ยวของให้แน่และที่สำคัญในการใส่ฟืนใส่ไฟในระยะนี้ก็คืออากาศยังร้อนเอาอยู่เนาะก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมเด้อท่านผู้ฟังและก็เห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอนุรักษ์ในวันที่30ผ่านมาเนาะก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นในมื้อเดียว3ครั้งก็คืออยู่ทั้งเส้นทางบึงทาดหลวงเส้นทางนี้แน่นอนล่ะกลางค่ำกลางคืนนี้เส้นทางมืดแน่เนาะบางคนนี่ก็โดนๆได้นำสายเส้นทางนี้ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเด้อเพราะว่าบางจุดนี่เพิ่นก็ได้มีการซ่อมแปลงขึ้นใหม่อาจจะเฮ็ดให้บ่มีสิ่งเอิ้นว่าสิ่งที่เพิ่นไปเตือนไว้หันนะติดไฟเตือนหรือว่าสิ่งที่สะท้อนแสงให้ผู้ที่ขับขี่รถนี่แน้มเห็นเพิ่นว่าเบิ่งเห็นได้ยากเพิ่นว่าเนื่องจากว่าเส้นทางนี้มืดหลายในยามกลางคืนก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเติม
0: เจ้ากลางคืนต้องรับประกันความปลอดภัยของตัวเองแด่ยานพาหนะรถหั่นแหละให้พร้อมไฟตารถว่ามันเปมันเพกับไปซ่อมซะเพราะว่าการเสียเงินจำนวนน้อยนี่มันเสียได้อยู
1: ่
0: ถ้าว่าเสียเงินจำนวนหลายเกิดอุบัติเหตุมีคู่กรณีอันนี้ยิงไฮแฮงไปกว่านั้นท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะให้คิดเห็นจุดน้อยๆนี่ก่อนมันจะเป็นเรื่องใหญ่
1: เจ้า
0: ถ้าว่าเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วมันก็แก้ยาก
1: เจ้าแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นอยู่ทางเขตบ้านหนองเนียงเน
0: า
1: ะมีรายการก็อาจจะเห็นแล้วผ่านทางสื่อออนไลน์ที่มีอุบัติเหตุรถทีต่ำเอารถจอดแคมป์ทางแล้วไปต่ำเอาใส่ห้านขยะ
0: จ้า
1: ก็เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์ส่วนว่ารายละเอียดนี่ก็จะให้ทางพันโทอัมพรคำอุนทรรายงานเติมเนาะว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นย้อนหยังก็สังเกตเห็นว่าในระยะผ่านมา 2-3 มื้อผ่านมานี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่เมืองไซเศรษฐานี่เกิดขึ้นเป็นจำนวนหลายเน
0: า
1: ะบ่เฉพาะแต่เมืองไซเศรษฐาได้หลายๆเมืองก็คือทางที่เจ้าหน้าที่เพิ่นสรุปตัวเลขอุบัติเหตุนั่นแหละอุบัติเหตุเกิดขึ้นส่วนหลายนี่ก็จะเป็นท้ายอาทิตย์แดวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์แน่นอนล่ะ3มื้อนี่หลายคนจะมีการสั่งสรรเนาะไปเล่นไปเที่ยวแดพวกเขาก็เฮียงห้องให้ทุกคนแล้วก็เตือนสติเป็นประจำนี่แหละการไปกันมาให้ได้ให้มีความปลอดภัยขับขี่รถนี่ก็ขี่ให้ถึงซองทางได้มีสติทุกข้างบ่ว่าจะเป็นทางรถจักรหรือว่ารถใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้าเพราะว่าการขี่ผิดซองทางมันก็ผิดระเบียบอยู่แล้วถ้าไปเกิดมีอุบัติเหตุยิ่งคูณ2คูณ3ไปอย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นแจ้งมาทานมีส่วนรับผิดชอบห้อยส่วนห้อยต่อเหตุที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าทานตาวพะโลตาวผิดระเบียบเด้มีรายการเนาะฮู้ว่าสองทางนี้เพิ่นบ่ให้ไปเพิ่นให้ขี่ถูกสองทางกับขี่สวนเลนขี่สวนสองทางแบบนี้มันก็อันตรายคือเดียวกันเนาะผู้ใดเห็นกะย่านต้องได้หลีกแหละเพิ่นบ่หลีกเฮาก็อย่าเฮาหลีกเพิ่น
1: เพรา
0: ะว่าย่านต่ำเด
1: ้แมนสำคัญก็คือขับขี่รถให้ถูกสองทางเนาะท่านผู้ฟังบางคนนี่อาจจะถือเบามากง่ายแดบ่อยากไปเลี้ยวในจุดพื้นที่กำหนดไว
0: ้
1: ย้อนว่ามากายไปใกล้ๆนี่แหละขี่ลัดไปทางนี้เลยแต่อย่าลืมได้มีรายการถามว่าพลาดมามันเกิดอุบัติเหตุถ้าว่าเกิดขึ้นแล้วมันมีแต่ความสูญเสียจะย้อนเวลากลับคืนไปกับกลับคืนบ่ได้จะคิดกินแหนงแท้งใจอยู่หั่นล่ะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันนั่นแหละเพื่อความปลอดภัยเนาะของตัวเฮาเองแน่แล้วก็คำนึงถึงคู่ร่วมทางพร้
0: อม
1: เ
0: หตุผลที่หลายคนมาขี่สวนทางแล้วเพิ่นบอกว่าไปใกล้ๆนี่นะพวกเขาได้ยินตลอดมีรายการไปใกล้ๆนี่นะฉันใกล้ก็ต้องไปเลี้ยวจุดที่เพิ่นให้เลี้ยวอย่าตาวพาโลหลายท่านผู้ฟังเนาะมีแจ้งการจากแผนกโยธาธิการและขนส่งท่านผู้ฟังเนาะโดยเฉพาะแมนเรื่องหลีกเลี่ยงการสัญจรสัวข่าวอยู่เส้นทางด้านหน้าศูนย์ปัสเตอร์ลาวเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงวิจันแจ้งมายังผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในทั่วนครหลวงวิจันทราบว่าในระหว่างวันที่30พฤษภาหาวันที่12มิถุนายน2026นี้บริษัทดีคอนก่อสร้างจำกัดผู้เดียวจะได้นำใช้รถเข็นยกเสาโค้งยกเสาโค้งหลังคาขนาดใหญ่ในการก่อสร้างอาคารชั้น2ให้กับศูนย์ปัสเตอร์ลาว
1: เพื
0: ่อรับประกันให้ผู้ที่สัญจรไปมาเขตดังกล่าวนั้นให้มีความปลอดภัยจึงเรียกร้องให้ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะหลีกเลี่ยงการนำใช้เส้นทางด้านหน้าศูนย์ปัสเตอร์ลาวศูนย์วิจัยอาหารและยาเขตจอดรถเมล์และรถโดยสาร2แถว
1: เจ้า
0: จุดเส้นทางเสื่อมต่อระหว่างถนน3แสนไทยถนนคูเวียงในเวลาที่จะตั้งปฏิบัติการก่อสร้างโครงการท่านผู้ฟังจะมีอุปกรณ์ เครื่องหมายเตือนทางด้านความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับการสัญจรอยู่เขตนั้นสำหรับยานพาหนะประเภทที่ว่าสำหรับพาหนะทุกประเภทแม้นห้ามจอดอยู่เขตนั้นหร
1: ือ
0: ว่าเขตใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างห้ามขายเครื่องทุกสนิทให้หยุดเซาหรือว่าเคลื่อนย้ายออกไปสั่วขาวก่อน
1: อ
0: ันนี้แจ้งการของแผนกโยธาธิการและขนส่งท่านผู้ฟังเนาะพวกเขาจะแจ้งไปเรื่อยๆจนฮอดวันที่12มิถุนาพุ่นแหละเพราะว่าเพิ่นเริ่มมาตั้งแต่วันเสาร์เวือนวันที่30พฤษภาเนาะก็ให้การร่วมมือตื่มเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่ต้องแจ้งให้สังคมรับรู้นำกันเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงมาแล้วบ่ให้มีห่างเสียงว่าอ้าวคือบ่แจ้งแดงเพิ่นเฮ็ดอีหยังอยู่เขตนั้นมาแล้วเสียเวลาท่านผู้ฟังพวกเขาจะแจ้งไปเรื่อยๆ
1: เจ้าแม่ละมีรายการพวกเขาก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อยๆเนาะแต่ว่าได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะกระไลเส้นทางหลายจุดปัจจุบันนี้ก็ได้พร้อมกันซ่อมแปลงปรับปรุงขึ้นใหม่มีรายการโดยเฉพาะก็คือเส้นทาง13ใต้เนาะหลายคนก็มีโอกาสได้นำใช้เส้นทางนี้แล้วเพิ่นว่าก็ได้มีการปรับปรุงเส้นทาง13ใต้เนาะแต่กิโลเมตรที่21นครหลวงเวียงจันทน์ไปหากิโลเมตรที่71เนาะทางเมืองท่าพระบาทแขวงบริคำไซปัจจุบันนี้ทางบริษัทก็ได้สุ่มกำลังอย่างเต็มที่บ่ว่าจะเป็นทางอุปกรณ์เครื่องกลจักรที่มีความทันสมัยวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพและก็พร้อมด้วยทั้งทีมงานวิศวกรก็ได้ประกอบวิศวกรจากต่างประเทศแน่เนาะที่ได้เอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อว่าให้สำเร็จตามแผนการซึ่งความคืบหน้าก็ล่าสุดนี้เพิ่นก็แจ้งให้ฮู้ว่าทั้งมีการกำลังเล็งปูอย่างอัสฟานเนาะก่อนฝนที่จะมาฮอดเพิ่นว่าก็คือเริ่มแต่กิโลเมตรที่21หาที่26เนาะขอให้ทุกท่านต้องได้คอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเด้อท่านผู้ฟังและสิ่งที่สำคัญก็ต้องให้เบิ่งคืนเพราะว่าแต่ละจุดที่เพิ่นก็มีป้ายกำหนดไว้มีรายการมีป้ายห้ามป้ายเตือนป้ายสัญญาณเน
0: า
1: ะที่เพิ่นวางไว้ในแต่ละจุดนี้ท่านผู้ฟังซึ่งก็ขอให้ทุกคนผู้ที่ว่านำใช้เส้นทางนี้ก็ต้องได้คอยไปคอยมาซึ่งเพิ่นว่าโครงการนี้ก็จะสู่สนให้สำเร็จก่อนแผนก็คือให้สำเร็จก่อน1ปีเนาะจะสำเร็จในตามแผนเพิ่นวางไว้ก็คือในปีใหม่แล้วปี2027
0: เจ้านี่ก็คือแผนโครงการของเพิ่นเนาะท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าบรรลุตามเป้าหมายเกินคาดนี่ประชาชนก็จะดีใจพอสมควรแหละเพราะว่าเขตนั้นเป็นเส้นทางที่หลายคนใช้รถใช้ถนนเสื่อมโตระหว่างเมืองตัวเมืองแขวงตัวแขวงจากนครหลวงเวียงจันทน์ลงไปหาภาคใต้บ่ได้ท่านผู้ฟังแต่ว่าเจ้าของโครงการนี่เพิ่นยืนยันมาแล้วเน
1: า
0: ะจะให้สำเร็จในระยะปีใหม่ลาวปี2027เดิมมีรายการก็ติดตามน้ำกันตื่มเนาะโครงการก่อสร้างระยะ3ปีหลังจากนั้นก็แม่นรับประกัน7ปีรวมเป็น10ปีเด้
1: อ
0: แต่ว่าผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่จุดนั้นก็ต้องได้ระมัดระวังตื่มป้ายห้ามป้ายเตือนเด้มีบอกระแจ้งมาตื่มเนาะก็คิดว่าจะมีเพราะว่าเป็นโครงการใหญ่เด้อท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะดังนั้นการไปการมาก็ให้สังเกตตื่มถ้าว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนี่นะเฮาก็ไปตามระบบระเบียบได้
1: เจ้าแม่ละมีรายการขอการร่วมมือเติมเด้อทำสำหรับผู้ใดที่ว่านำใช้เส้นทางผ่านจุดนี้ต้องได้คอยไปคอยมาลดพรกันนำใช้ความไวเนาะสำคัญก็คือผู้ที่ขับขี่รถนี่แหละบางทีก็เป็นรถโดยสาร
0: แน
1: ่ที่ว่าแล่นผ่านเส้นทางนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันเติมเป็นห่วงในยามกลางค่ำกลางคืนอนุรักษ์เพราะว่าเส้นทางบางจุดก็อาจจะมืดแดเนาะต้องได้คอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันจุดใดที่อยู่ในเขตซุ่มซนก็ให้ลดพรการนำไส้ความไวเด้อท่านผู้ฟังตอนนี้เวลาตามห้องทรงปัจจุบันก็คือ8โมงกับ27นาทีท่านกำลังรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ทุกท่านที่เข้ารับฟังรับชมแล้วก็สามารถประกอบความคิดก็เห็นผ่านทางรายการพวกเขาได้ตื่มหรือว่าอยากโทรเข้ามาประกอบส่วนผ่านทางรายการก็มีส่วนร่วมได้เนาะ0305787052บรรยากาศในต้นอาทิตย์แดมื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน
0: แ
1: น่เนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็เป็นวันเด็กแน่ผู้แม่พ่อแม่ผู้ปกครองนี่บางคนนี่ก็จะพาลูกหลานไปเล่นไปเที่ยวร่วมลิ้นกิจกรรมเน
0: า
1: ะต่างๆแดกก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเด้อเม็ดรายการ
0: เจ้าโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เดินทางใกล้ๆในนครหลวงเวียงจันทน์ก็ตามเนาะมื้อนี้ก็ยังเดินทางอยู่แต่ว่าระยะนี้ก็โรงเรียนผักสั้นประถมมัธยมต้นมัธยมปลายนี่นะหลังจากที่ว่าสอบเสียงบางสั้นบางห้องแล้ว ก็พักห้องเรียนท่านผู้ฟังแต่ว่ากิจกรรมของลูกหลานของพวกเฮาก็เบิ่งคืนเติมเน
1: า
0: ะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือบ่หรือว่าโอ้เล่นเกมติดเกมอันนี้อันตรายคือกันไปเบิ่งเขาเจ้าว่าเขาเจ้าเสิร์ชหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์บ่แม่นเด้เล
1: ่
0: นเกมใส่2มือคนใดเวินวังปีบเอาแท้เอาว่าเนาะอันนี้เห็นหลานหลานหลายคนเป็น
1: เจ้า
0: แต่ว่าพฤติกรรมการเล่นที่ว่ามันบ่สอดคล้องมันบ่เหมาะสมนี่นะคะให้แนะนําเขาเจ้าให้ลดพรลงเพราะว่าบางคนนี่ติดเกมหลายก็ให้พ่อให้แม่ก็มีได้ท่านบ่
1: ฟังความพ่อแม่
0: แม่นแม่นกิจกรรมดีๆในยามพักเรียนก็คือให้เขาเจ้าไปเรียนเพิ่
1: ม
0: เรียนภาษาต่างประเทศ
1: เจ้าแม่ล่ะก็ต้องได้เบิ่งพฤติกรรมของลูกหลานให้ดีเนาะมีรายการโดยเฉพาะบางคนนี่โอ้ฮู้ว่าผักเหี้ยนี่บ่เฮ็ดหยังเลยได
0: ้
1: คืออนุรักษ์เว้าหั่นแหละก้มดินโทรศัพท์ดินเกมนี่มืดๆบางคนนี่บ่กินข้าวบ่กินน้ําได้อนุรักษ์ลิ้นแต่โทรศัพท์หลายเกินไปเนาะอันนี้อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองนี่เอาใจใส่เบิ่งแยงลูกหลานของท่านเติมเนาะให้ฮ่วมกิจกรรมอื่นๆที่จะช่วยเสริมสร้างทั้งทักษะความคิดเนาะเพราะว่าเด็กน้อยในมื้อนี้ก็คือผู้ใหญ่ในมื้อให้ก็จะไปเรียนเพิ่มหรือว่าลิ้นกิจกรรมลิ้นกีฬาต่างๆก็ได้เนาะอันนี้ก็จะช่วยแบ่งเบาละกาพรเอิ้นว่าพรการลิ้นเกมหั่นแหละบางคนนี่ติดโทรศัพท์หลายเกินไปเด้
0: เจ
1: ้าตอนนี้ทีมงานพวกเรากำลังประสานหาทั้งพันโทอัมพรคำอุ่นทรห้องแผนกตำรวจผู้ซี่นำเวียกงานจราจรทางเมืองไซเศรษฐาเนาะจะให้เพิ่นรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมอยู่ในขอบเขตเมืองไซเศรษฐาตอนเช้ามื้อนี้เป็นขึ้นใดแด
0: ่
1: และแต่ละจุดเด้พบความยุ่งยากหรือบ่เนาะเพราะว่าก็เห็นแต่สื่อออนไลน์นี่แหละเมื่อวานนี้เนาะวันเสาร์วันอาทิตย์แน่มื้อพักผ่อนแน่หลายคนก็สิถือเอาเป็นมื้อพักแดหั่นแหละไปเล่นไปเที่ยวเนาะพาลูกพาหลานไปเล่นไปเที่ยวโอ้สภาพการสัญจรนี่แออัดหลายได้อยู่ในความเขตเมืองไซเศรษฐา
0: เจ้าตอนนี้เพิ่นยังบ่วางเน
1: า
0: ะเพิ่น
1: จะ
0: ให้มีรายการพักฟังโฆษณาจากทางรายการก่อนระยะต่อไปจึงติดต่อสัมภาษณ์เติม
2: ทหาร
3: ตำรวจ
4: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
5: ักธุรกิจ
6: สาวนาก
7: รรมกร
8: พ่อค้าแม่ขาย
9: ปัญญาสน
10: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
11: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
12: ต้องแอป M Service
13: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเน
12: า
13: ะ
12: ต้องแอป M Service
14: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น
12: อต้องแอป M Service
15: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
12: ่ก็ต้องแอป M Service
16: โอ้ว้าวคักแท
17: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
15: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลด App M Service ก่อนเด
17: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
18: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
19: ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลากหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมสนั่นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกป้องรักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และพื้นดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกปักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล้นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำใช้ไม้ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบ่อนคนขั้วทดลองตลาดกักบ่อน และอื่นๆตามกฎหมาย
0: เป็นรายการทานผู้ฟังหากฟังรายการขับขี่ปลอดภัยออกอากาศที่ FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะหน้าเพจลาว National Radio สามารถแสดงความคิดความเห็นได้สบายดีคำพรเนาะสบายดีผู้ที่หากฟังหากฟังอยู่ใส่แจ้งมาเติมสัญญาณแจ้งโบแล้วก็แจ้งมาได้เนาะ
1: จาก
0: ฟ้าฝนสุนทรีอยู่ทางทางแขวงนี้มีโบฝนตกโบท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าและเนี่ยถ้าว่ามีฝนตกผู้เฮาเป็นห่วงเรื่องโครงการเดินทาง
1: แม่นละ
0: น้ําซ้อแล้วก็เฮ็ดให้ดินเจือนดินเจือนมาถมทางทางขาดขวาขาดโอ้และเนี่ยนี่หาตัวหน้านี่ระวังเด้อเป็นรายการเน
1: า
0: ะย่านย่านอันตราย
1: ภั
0: ยธรรมชาตินี่ท่านผู้ฟังมันสร้างความเสียหายเด้อแล้วก็ผู้ที่มักไปดงไปป่าไปเข้าถ้ำเข้าหูจังซี
1: ่
0: อันตรายท่านผู้ฟังเนาะหยุดสะกอนซาเพราะว่าระยะฤดูฝนนี้เฮาคาดเดาบ่ได
1: ้
0: ว
1: ่
0: าฝนมันจะตกมาเมื่อใด
1: แม่
0: ให้ทุกคนหากินแบบตามธรรมชาตินี่ให้ปลอดภัยส
1: ัง
0: เกตธรรมชาติตื่น
1: เจ้า
0: ถ้าว่ามันตกมาโอ้ตกแห้งๆจังซี่หีบกับบ้านกับเฮือน
1: แม่นละเป็นรายการโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่พี่น้องที่ว่าอยู่ตามเขตภูผาภูดอยเนาะก็ขอให้ทุกคนติดตามพยากรณ์อากาศเติมทานผู้ฟังหลายคนนี่ก็มักไปหากินอยู่ตามป่าตามดงแน่เน
0: า
1: ะ
0: ซอกเครื่องปลาของดงสินะ
1: แมนโดยเฉพาะก็คือฟ้าฝนสุรธานีกะย่านน้ำปลาไหลหลากแน
0: ่
1: เป็นห่วงต้องได้รักษาสุขภาพน้ำกันแน่เน
0: า
1: ะหากินตามบ้านตามเฮือนก็ได้อนุรักษ์เก็บผักฮักนอเนาะตามหัวตามสวนก็คือหลายคนก็อาจจะเห็นแล้วผ่านทางสื่อออนไลน์แดก็ได้ออกข่าวผ่านทางเพจของวิทยุของพวกเฮาแดเนาะที่มีพ่อแม่พี่น้องที่ว่าได้เข้าไปหากินอยู่ในถ้ำนะแล
0: ้
1: วเห็นแล้วก็หดหู่ใจเนาะหลายคนก็อาจจะเห็นผ่านทางสื่อออนไลน์แต่โชคดีปัจจุบันนี้เป็นการสามารถช่วยผู้ที่เข้าไปออกมาแล้วในจำนวน5คนก็ขอให้ทุกคนติดตามน้ำกันเติมเน
0: า
1: ะคือว่ายังเหลือ2คนเนาะที่ยังเอาออกมาบ่ได้
0: เจ้าขอให้ทุกคนปลอดภัยเนาะเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ก็ตามวันนี้มาแจ้งให้พ่อแม่ประชาชนผู้ที่ถูกทางถึกแล้วรถไฟไปหับเอาค่าทดแทนเติมเน
1: า
0: ะเพราะว่าเขาก็ได้แจ้งเป็นประจำท่านผู้ฟังบ่ฮู้ว่าไปเอาหมดระบบว่าหรือว่ายังผู้ใดข้างคาอยู่ครอบครัวใดยังข้างคาบ้านใดย
1: ัง
0: ข้างคาอยู
1: ่
0: ถ้าว่าแจ้งการฉบับนี้นะไปทั่วไปถึงพ่อแม่ประชาชนเพิ่นก็จะไปแต่ว่าบางเทื่อผู้บ่ฮู้ก็มี
1: เจ้าฉะนั้นท่านใดที่ได้รับฟังรับรู้แล้วก็สามารถนำไปแจ้งเติมเด้อโดยเฉพาะที่ว่ายังมีผู้ใดที่ยังหลงลืมอยู
0: ่
1: ว่ายังบ่ทันได้ไปรับเอากะฮิปฮ้อนเด้อมิตรรายการในเพิ่นแจ้งมานี่ก็คือมี4เมืองเนาะท่านผู้ฟังมี43บ้านก็คือจะเป็นเมืองนาไซทองประกอบมี24บ้านก็คือทั้งบ้านดงเสียงดีบ้านพลแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาซับบ้านน้ำเกี้ยงบ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือบ้านสองขัวกลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำจินบ้านสงเปยเหนือสงเปยใต้บ้านพลคำพลมวงบ้านนาคานางาบ้านบัวบ้านหนองสะบ้านศรีวิไลบ้านพลไซบ้านพลทองบ้านโพสีและบ้านนาดี
0: เจ้าส่วนว่าเมืองเศรษฐนีมี8บ้านบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนโนนบ้านไซบ้านดงสางหินและบ้านโคกใหญ่
1: เจ้าและสำหรับเมืองไซเศรษฐาเนาะก็จะมี9บ้านบ้านซกใหญ่ซกน้อยนาเบียนพลทองบ้านดุงนาไหบ้านไหคำนาควายกลางและนาควายใต้และสำหรับเมืองหาดไซฟองนี่ก็มี2บ้านก็คือบ้านดงพลแฮและบ้านดงโพสี
0: เจ้าดังนั้นจึงแจ้งมายังพ่อแม่ประชาชนเนาะให้ฮิปฮอนไปพัวพันเอาค่าทดแทนท่านผู้ฟังเนาะเริ่มมาตั้งแต่วันที่18มีนาฮอดวันที่18มิถุนาเดกลางเดือนนี้ได้เลย
1: เจ้า
0: พรก็แล้วกันเนาะผู้ที่ได้รับค่าทดแทนโดยเฉพาะแม่นผู้ที่ถูกแล้วรถไฟต้องได้ไปพัวพันเอาเติมท่านผู้ฟัง
1: เจ้าแม่นละ
0: เป็นจังได๋เนาะทีมงานกับพวกเฮาเนาะให้พยายามติดต่อหาบรรทุกอัมพรเติม
1: เจ้า
0: พวกเฮาก็อยากฮู้เรื่องของการสัญจรและอุบัติเหตุอยู่ทางเมืองไซเสถาเนาะมาเบิ่งอุบัติเหตุก่อนท่านผู้ฟัง ตามการรายงานของเจ้าหน้าที่ประจำทุกๆอาทิตย์นี่นะเพิ่นก็ได้รายงานมาเป็นประจำเมื่อวัง
1: เจ้าม
0: ีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่แบบหุนแหงมีผู้เสียชีวิตนี่ก็หลายคนผ่านมาถ้าว่าสรุปเป็นเดือนเป็นปีมากะยิ่งหลายท่านผู้ฟังแต่ว่ารายวันนี่นะก็ยังหลายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เป็นต้นแมนวันที่30พฤษภาคม2016นี่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแมน14รายพาหนะเปเพ27คันเปเพเล็กน้อยนี่12สมควร15เปเพใส่การบ่ได้นี่แมนบ่มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด22คนบาดเจ็บเล็กน้อย9บาดเจ็บสมควร8เน
1: า
0: ะแล้วก็สาหัส5เสียชีวิต1คนในนั้นแขวงที่เกิดอุบัติเหตุก็มีนะครหลวงจันทร์ใน4รายเสียชีวิต1เป็นรถจักรตำรถบรรทุกทั้งบ่อแก้ว2รายสัญญาบุรี2รายเสียงขวง2รายสวรรณเขต2รายแขวงเวียงจันทน์1รายและอัตปือ1ราย
1: เจ้าและมาเบิ่งอุบัติเหตุที่ทั้งกรมตำรวจจราจรได้แจ้งเนาะอันนี้มันวันที่30เน
0: า
1: ะอน
0: ุ
1: รักษ์นำเสนอไปแล้วก็มาฟังกันท่านผู้ฟังสำหรับวันที่29เนาะก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดแมน23รายพาหนะเปเพทั้งหมด40คันเปเพเล็กน้อยนี่16คันสมควร23คันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแมน29คนบาดเจ็บเล็กน้อยนี่9คนสมควร13คนสาหัสนี่7คนและก็มีผู้เสียชีวิต6คนถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงหลายเนาะแล้วก็บรรดาแขวงที่เกิดอุบัติเหตุก็มีนครหลวงเวียงจันทน์ห้ารายเสียชีวิต1เป็นรถจักรต่ำกับรถยนต์และทั้งหลวงพระบางนี่ก็เกิดขึ้น3รายเสียชีวิต1เป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกปิ้นเองและก็ทั้งแขวงสวรรณเขตนี่ก็เกิดขึ้น3รายทั้งแขวงเวียงจันทน์2รายบริคำไซ2รายเสียชีวิต1เป็นรถจักรต่ำกับรถบรรทุกและทั้งแขวงจำปาสักนี่ก็2รายพงศรี1รายหลวงน้ำท้ามีเกิดขึ้น1รายทั้งบ่อแก้วกับ1รายไซยาบุรี1รายแล้วก็ทั้งแขวงเสียงขวาง1รายและอัตปือก็เกิดขึ้น1ราย
0: เจ้าจากขอบเขตทั่วประเทศมาเฉพาะเมืองไซเซถาก่อนเน
1: า
0: ะเมืองไซเซถาวันที่30พฤษภาคม2026ท่านผู้ฟังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น2รายเวลา 19:00 นนี่เป็นรถกระบะตำรถจิ๊บแล้วก็ไปตำรถจักรและห้างขายเครื่องอยู่เขตวงเวียนหนองเนียงพาหนะเปเพนี่1คันแล้วก็เปเพสมควรนี่แม่น2คันกะห้านขายเครื่องขายยาแหละกะเปเพคือกันเนาะพวกเขาจะสอบถามพันโทอัมพรเรื่องนี้แหละแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันได้สะดวกเข้าร่วมรายการแล้วก็เหตุที่2นี้เกิดขึ้นในเวลา 1:30 นาทีเป็นรถจิ๊บตามรถจักรอยู่เขตบ้านท่าหลวงใต้อันนี้กะแม่นคู่กรณีตกลงกันเองได้
1: เจ้าแม่ละมีรายการก็ถือว่าอุบัติเหตุนี่ก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆเนาะดังที่พวกเขาได้เตือนสติเป็นประจำคอยไปคอยมาและยานี่งานบุญศีลกินทานนี่ก็หลายเด
0: ้
1: อถ้าว่ามีงานพบปะสังสรรค์ก็ขอให้ทุกคนกินดื่มในพอประมาณซะขับขี่รถก็หาประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยถ้าว่าดื่มหลายเกินไปแล้วขับขี่รถบ่ได้ก็ขอให้หยุดให้พักเซาก่อนเมาแล้วห้ามขับขี่ยานพาหนะเด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งรถจักรหรือว่ารถใหญ่ก็ดีต้องได้มีสติน้ำกันทุกครั้งเพราะว่าก็เคยเห็นผ่านมาเมาแล้วขาดสติก็คือขับขี่รถนี่ก็เจอทรายเจอขัวไปปานงูลอยน้ำนี่แหละอนุรักษ์โอ้หดหูใจเห็นแล้วก็ย่านรุ่นไปน้ำอยู่โอ้ย
0: สิฮอดเฮือนบ่
1: สิฮอดเฮือนหรือบ่ถามว่าฮอดเฮือนก็ดีใจน้ำเนาะย่านแต่ว่าไปหู้เมืออยู่หงหมอหะนะนี่ว่าบางคนนี่ขับขี่รถไปฮอดเฮือนก็ยังบ่หู้เมือได้เห็นว่าตัวเองมาฮอดเฮือนได้จังได๋
0: เจ้าแม่นละผู้เอาละหันบ
1: ่
0: มีวีซ่าบ่ว่าซั่นที่จริงละบางเทื่อนี่เขาเจ้าขาดสติแต่ว่าพยายามให้ตัวเองกลับฮอดเฮือน
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าโชคดีได้
1: เจ้า
0: ย่านไปล่มเองนี่ก็อันตรายคือกันท่านผู้ฟังเนาะระยะนี้เดบุญศีลกินทานยังมีบ
1: ่
0: บ
1: ุ
0: ญบังไฟได้มีบ่ท่านผู้ฟังหรือว
1: ่
0: าหมดไปแล้วเนาะแต่ว่าการดื่มกินแบบคือขนองเกินไปนี่นะมันก็พาให้มีความสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินผู้ขับขี่รถไปตามทางนี่ก็ย่านคนเมาคือเวินวางว่าแหละเน
1: า
0: ะสังเกตเบิ่งเขาเจ้าเมานี่เฮาสังเกตได้ง่ายถ้าว่าขับขี่รถจักไปรถใหญ่กับประมาณว่าเหยียบเบรกตลอดแล้วไฟหุงตลอดว่าเมาแล้วต้องได้สังเกตเท่านั้นเฮาก็รีบยับไกลๆให้เพิ่นไปก่อนซะเรียกว่าเฮาสิซิงหน้าขึ้นไปก่อนก็ไปใกล้ๆรถบ่ต้องใกล้เน
1: า
0: ะย่านมาถามเฮาหั่นน่ะ
1: เจ้าแต่อย่าลืมเด้อมีรายการขับขี่รถในปัจจุบันนี้ซื้อออนไลน์นี่ก็ไว้ได้อนุรักษ์ถ้าผู้ใดขับขี่รถนี่ บ่เข้าสู่ระเบียบหรือว่าเฮ็ดผิดระเบียบนี่จะเห็นรถผ่านทางสื่อออนไลน์บางคนนี่จอดรถอยู่ป้ายทีเพิ่นบ่ให้จอดก็คือมีป้ายห้ามจอดก็ยังไปยุดไปจอดอยู่หั่นบางคนนี่ก็ถ่ายรูปพันลงทางสื่อออนไลน์เนาะเออแซะประจานกันบางคนนี่ก็ขับขี่รถเมาแล้วก็เจอทรายเจอขัวขับขี่รถใหญ่นี่โอ้แห่งเป็นตาย่านได้หดหูเห็นแล้วก็โอ้ยรุ่นไปนำแล้วโอ้ยจิไปต่ำเอาอยู่ใส่โน่เจอทรายเจอขัวจิฮอดเฮือนหรือบ่บางคนก็ขับขี่รถหนีจอดอยู่กลางทางเมาไปต่อบ่ได
0: ้แม่นล่ะเออความเมาเป็นเหตุแท้ๆท่านผู้ฟังเนาะเหตุล่าสุดที่สังคมเอาลงหลายๆก็คืออุบัติเหตุรถใหญ่กับรถจักรคันดิแล้วก็ผู้หญิงโวยวายเอาแท้เอาวา
1: เ
0: ด้แต่ว่าต้นปลายสาเหตุพวกเฮาก็บ่ฮู้ดอก
1: เจ้า
0: แต่ว่าเห็นตามคลิปนี่ผู้หญิงนี่โวยวายเอาแท้เอาวาท่านผู้ฟังถ้าว่ามันเกิดขึ้นแล้วต้องใช้เหตุและผลเว้าน้ํากัน
1: เจ้า
0: ต้องแก้ไขน้ํากันภัยก็มักความดีแม่นบ
1: ่
0: เว้าดีเว้ามวลอันอมเนาะอ่อนน้อมทอมโตใส่กันนี่นะ
1: อ
0: ันใดที่ว่ายากมันก็เป็นง่าย
1: เจ้าเอิ้นว่าถ้าว่าผิดแล้วผิดก็ว่าไปตามผิดเนาะสามารถแก้ไขกันได
0: ้
1: ต่อบางคนอีกอ่ะบ่อยากยอมรับผิดข่อยก็ถูกเจ้าก็ถูกไกลเกียร์โอ้ล้มกันโอ้ใช้เวลาบางคนอีกก็มืดมืดยังไกลเกียร์กันบ่ได้โอ้ล้มกันบ่ได
0: ้
1: จนได้ให้เจ้าหน้าที่เพิ่นมาช่วยบางคนอีกอาจจะมักง่ายแน่ง่ายเกินไปบางคนก็คือโอ้ลมกันได้ว่าข่อยจะหาพี่ซ่อมให
0: ้
1: แต่ว่าบ่ให้บ่มีการบันทึกหรือว่าบ่ให้เจ้าหน้าที่มาเอิ้นว่ามาไกลเกลี่ยบ่ให้เจ้าหน้าที่มานําแต่ว่าสามารถลมกันเองแต่ว่าเวลาผ่านไปก็คือติดต่อหาคู่กรณีบ่ได้ก็มีหลายเหตุเนาะที่ว่ามันเกิดขึ้น
0: แม่นล่ะบางคนก็มักง่าย
1: ม
0: ักยากบางคนก็มักง่าย
1: ทุ
0: กฝั่งแต่อันใดก็ต้องไกลเกลี่ยกันกระบวนกับทีให้ตกลงกันได้ตกแตกกันได้จึง
1: เจ้า
0: แยกย้ายกันไป
1: เจ้าถ้าว่าเฮาไกลเกลี่ยกันได้ล้มกันได้เรื่องผ่อนสั้นผ่อนยาวมันก็มีเนาะสำคัญก็คือโอ้ล้มหลายคนก็มักความดีน้ำกันฮะล่ะลมเบ้าวาน้ำกันแต่บางคนนี่ก็เห็นคืออนุรักษ์ว่าวผ่านสื่อทาง Facebook เน
0: า
1: ะกับบ่แน่ใจว่าคู่กรณีแบบใดแต่โอ้ยเว้ายังบ่ทันได้เว้าอย่างซํานะโวยวายขึ้นเสียงใส่ละอันนี้ก
0: ็
1: บ่อยากให้มีพฤติกรรมแบบนี้เนาะบ่ว่าจะมีหยังก็อย่าขอให้ล้มกันด้วยเหตุและผล
0: เ
1: สื่อว่ามันจะมีวิธีทางแก้ไขได
0: ้ต้องหาทางออกที่ดีต่อกันท่านบ่ฟังเฮาก็คือกับเพื่อนร่วมโลกน้ำกันนี่แหละเนาะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันบ่ฮู้ว่าไผถูกไผผิดดอก
1: แม่น
0: ๆบ่แม่นถูกแล้วก็สิโวยวายผิดแล้วก็สิโวยวายบ่ต้องโวยวาย
1: เจ้า
0: คอยเว้าคอยว่ากันเพราะว่าปัญหาอุบัติเหตุนี้บ่มีใครอยากให้มันเกิดอยู่แล้วถ้าว่ามันเกิดขึ้นมาต้องได้ร่วมใจกันแก้ไขผิดก็เว้าไปตามผิดถูกก็เว้าไปตามถูกให้ท่านผู้ฟังเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีหลักการ
1: เจ้าม
0: ีวิชาการเฉพาะที่ถ้าว่าเจ้าหน้าที่ลงไปติดตามแก้ไขเพิ่นก็มีวิชาเฉพาะเพิ่นเด้
1: เจ้า
0: บ่ต้องเถียงถ้าว่าเฮาถูกเฮาก็ยอมรับว่าเฮาถูกแล้วก็ดีใจไปถ้าว่าเฮาผิดเฮาก็ต้องยอมรับว่าเฮาผิดก็แก้ไขจะปรับใหม่ใส่โทษจังได๋ก็ต้องได้ยอมรับ
1: เจ้าตอนนี้เวลาตามห้องส่ง 8:46 น.เน
0: า
1: ะทีมงานพวกเฮาก็พยายามติดต่อหาทางพันโทอัมพรแต่ว่าอาจจะขัดข้องอยู่เพิ่นจะอาจจะเข้าร่วมกองประชุมเนาะหรือว่าใดๆแต่ว่ามื้อเช้านี้เพิ่นก็ให้คำตอบแล้วว่าจะร่วมเข้ารายการแต่ว่าอาจจะติดภารกิจแน่เนาะแต่ก็บ่เป็นหยังมีรายการถ้ามาบ่ได้สัมภาษณ์มื้อนี้ก็จะเลือนเป็นมืออื่น
0: แม่นๆๆเพราะว่าพวกเขาจะพยายามติดต่อไปให้
1: เจ้า
0: พันธุอัมพรตื่นเนาะเพราะว่าเวียกงานทางเมืองสัสถานก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่เด่นเป็นหนึ่งใน4เมืองในเวียกงานของเพิ่นจะตั้งปฏิบัติเป็นคืนเท่าไหร่ถ้าว่าบ่ทันมื้อนี้ก็แม่นมื้อต่อไปเบิ่นวังเพราะว่าหลายคนกระทาติดตามรับฟังอยู่สำหรับมื้อนี้มีรายการก็แจ้งมาตื่มเนาะว่าเส้นทางใดที่แออัดสับสนเส้นทางใดที่พบความยุ่งยากพวกเขาก็ได้แจ้งอุบัติเหตุไปหลายวันแล้วท่านผู้ฟังว่ามันเกิดขึ้นหลายอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์และก
1: ็ทาง
0: ต่างแขวงมื้ออื่นนี่ก็จะสัมภาษณ์พันโทเดชฤทธิ์สาตื่นเนาะประจำทุกๆอาทิตย์วันอังคารท่านผู้ฟังรายงานอุบัติเหตุทั่วนครหลวงเวียงจันทน
1: ์เจ้า
0: เกิดขึ้นน้อยหลายเป็นไรสภาพการสัญจรดีเป็นขึ้นเท่าใด
1: เจ้าเวลามีรายการก็สามารถติดตามรับฟังได้เติมเนาะเพิ่นจะสรุปตัวเลขอุบัติเหตุแน่แต่ว่ามื้อนี้ก็ต้องขออภัยมีรายการอีกเทื่อนึงเด้อทางพันโทอัมพรอาจจะติดภารกิจแน่เนาะก็บ่เป็นหยังอาจจะเลื่อนไปในมื้ออื่นหรือว่ามีรายการท่านใดที่อยากฝากคำถามสื่อไปกับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะจะเป็นโยธาบหรือว่าหน่วยงานคปต.หรือว่าทางกรมตำรวจจราจรจังซี่มีรายการก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นผ่านทางรายการพวกเฮาได้เนาะในแต่ละเมืองแต่ละจุดเดสภาพ การนำไส้เส้นทางเป็นขึ้นใดหรือว่าพบเห็นจุดใดที่ยังบ่สอดคล้องก็สามารถโอ้ล้มสนทนาแลกเปลี่ยนว่ามานำกันเป็นหูเป็นตาน้ำกันเน
0: า
1: ะหลายคนนำไส้เส้นทางหลายๆจุดก็สามารถแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นผ่านทางรายการพวกเราได้
0: เจ้าเพราะว่าพวกเราเว้าในที่นี้ก็คือติดพันกับการสัญจรทั้งหมดท่านผู้ฟังเฉพาะมื้อนี้ล่ะก็ทุกๆมื้อรายการขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้า
0: บ่ได้เว้าเป็นเรื่องอื่น
1: มัน
0: ติดพันกับการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน
1: เจ้า
0: เฉพาะแม่นการป้องกันอุบัติเหตุน้ำกันมีและการลองแชร์ความคิดมาเบิ่งทางออกแนวใดในการปฏิบัติระเบียบนี้มันจะดีขึ้นคือแนวใดอยากให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอะไรเนาะเป็นเจ้าการน้ำกันโดยเฉพาะผู้ขับขี่มือจับพวงมาลัยมือจับคันเร่งนี่นะให้ปฏิบัติระเบียบการสัญจรแท้ๆท่านผู้ฟังถ้าว่าทานยังเหมือนเสยเด้อุบัติเหตุมันก็ยังจะเกิดขึ้นเรื่อยๆพวกเฮาก็เลยไว้ได้เตือนถึงว่าจะเว้าความเก่ากับยาเวินวาง
1: เจ้า
0: ให้มีรายการนั้นคิดเห็นความปลอดภัยของตนเองและคู่หอมทาง
1: เจ้าและผู้ที่ขับขี่รถโดยเฉพาะก็คือขับขี่รถอยู่ในสองทางของรถเมย์ BRT เน
0: า
1: ะหลายคนอีกยังให้ความสนใจอยู่ว่าเป็นหยังคือยังมีรถทั่วไปนี
0: ่
1: เข้ามานำไส้สองทางของรถเมย์ BRT นี่หลายแต่ก็เห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะจุดที่จะเลี้ยวกาพนาอนุรักษ์เห็นเกิดเหตุหลายได
0: ้เพราะว่าบางเทื่อเฮาลืมในการขี่ซื้อไปเฮาลืมว่ามันเป็นจุดเลี้ยวจุดเลี้ยวใหม่ของรถเมย์หรือว่าจุดที่รถเมย์จะต้องผ่าน
1: เจ้า
0: หลายคนก็ขี่ไปแล้วก็ตัดหน้ากันบ่เฉพาะแต่ต่ำกับรถเมย์ BRT ผ่านมาในเบิ่นวังรถทั่วไปนี่นะต่ำกันเป็นรถจักรต่ำรถใหญ่รถใหญ่ต่ำรถจักรเนี่ยนะล
1: ู
0: กเขตจุดเลี้ยวของรถเมย์ BRT นี่หลายหรือว่าเส้นรถเมย์ BRT นี่หลายมาสังเกตว่ามันเป็นอย่างมันคือเกิดหลายแท
1: ้
0: อยากให้ทุกคนนั่นขับขี่ในสองทางของตัวเองซะ
1: เจ้า
0: ก็จำเป็นกับอยากให้ไปห่วมกับรถเมย์ BRT ดอกเน
1: า
0: ะแต่ว่าบางคนว่าซองนี้มันวางเขาอยากไปซองนี้มันไปไวว่าซั่นก็ขี่จวดจ้าดเอาแท้เอาว่าได
1: ้
0: แล้วก็ขี่ตัดหน้ากันท่านผู้ฟังเนาะต้องได้มีสติเพราะว่าเส้นทางเพิ่นก็ยังใช้ปกติอยู่แต่ว่าบางเส้นทางก็ต้องได้ปรับเปลี่ยนขึ้นใหม
1: ่
0: ผู้ขับขี่ก็ต้องได้ปรับเปลี่ยนการขับขี่ขึ้นใหม
1: ่
0: ให้มันสอดคล้องให้มันแทดเหมาะกันท่านผู้ฟังเพื่อว่าบ่ให้เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละเป็นอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันจึงมีความหุนแหงบางเทื่อก็ใช้ความไวใช้ความไวหลายเกินไปยิ่งไวอันตรายยิ่งสูงความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุยิ่งสูงแล้วก็ความสูญเสียนี่หลาย
1: เจ้าฉะนั้นก็ขอเฮียงห้องให้ทุกคนนำไส้เส้นทางทั่วไปปกติเนาะอันนี้เพื่อความปลอดภัยแต่ว่าก็เป็นห่วงในยามกลางคืนบางคนนี่ก็คิดว่าช่องทางของรถเมย์ BRT นี่เป็นช่องทางด่วนของตัวเองนี่นะหลายคนนี่นำไส้ความไวเกินขอบเขตทาวาพาดพังมานี่เอาคืนบ่ได
0: ้
1: ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาและสำคัญต้องได้มีสติทุกข้างเด้อหลายคนนี่ขี่รถนี่ด้วยความไวบางจุดนี่เพิ่นกายังมีการซ่อมแปลงมาอยู
0: ่
1: เนาะก็ต้องได้ระมัดระวังแดโดยเฉพาะก้อนเคิร์ฟที่ว่าอยู่ตามกลางทางนี่นะก็ต้องได้ค่อยไปค่อยมาบางคนนี่ขี่รถไปแล้วก็มีผู้ที่เอิ้นว่าดื้อนี่นะที่เอาก้อนเคิร์ฟออกมานี่นะ
0: อ
1: นุรักษ์และเห็นให้ผู้ที่ขี่รถมาในยามกลางคืนอาจจะเน้นบ่เห็นได้ไปต่ําเอาก้อนเคิร์ฟหั่นเสียหลักล้มอยู่หั่นอีกอันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสติคอยไปคอยมาน้ำกันตื่มรับก็เห็นสังเกตเห็นเพิ่นได้ตั้งเอิ้นมาเป็นเสาวะที่เป็นสะท้อนแสงอยู่ตา
0: ตาม
1: สถานที
0: ่
1: อาของรถเมย์บีอาทีเพิ่นมาตั้งใส่ไม่ไหมค่ะก
0: ็
1: น่าจะเอาใส่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่บอกแต่ก็ขอให้ทุกคนรักษาน้ำกันเด้อท่านผู้ฟังย่านว่าสิมีรถไปต่ำเอาอีกค่ะนะ
0: มีรถไปต่ำบ่หรือว่าคนไปเฮ้อถอนออกอันนี้เพิ่นจัดสรรไว้ให้เป็นระเบียบแล้วก็งามแล้วบ่ต้องไปถือเฮ้อถอนหรือว่าบ่ต้องไปยกย้ายออกเนาะเพราะว่าเขตรถเมย์ BRT นี่นะความพร้อมของอุปกรณ์รับไส้ต่างๆโดยเฉพาะแมนเครื่องหมายป้ายห้ามป้ายเตือนเนี่ยม
1: ี
0: ครบมีรายการเพียงแต่ทานนั้นปฏิบัติบ่ต้องไปจับไปเฮ้อไปถอนออกบางคนยกย้ายออกแล้วเอารถจักรของตนเองผ่านไป
1: แมน
0: หรือว่าระยะที่ผ่านมานั้นรถใหญ่ขี่ขึ้นเหยียบเคิร์ฟหันแล้วก็แตกมุนเพิ่นได้ไปเฮ็ดใหม่แปลงใหม่อันนี้ก็เสียงบประมาณไปท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะอันใดก็ต้องได้ปกปักรักษาซื้อกันถ้าว่าจุดใดที่ท่านพบเห็นว่าเออมีคนมือบ่อนบ่มีคนไปจับไปป้ายออกจังซี่ก็ต้องแจ้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
1: เจ้า
0: ถ่ายรูปไว้โหลดท่านผู้ฟังเนาะถ่ายรูปเป็นคลิปวิดีโอก็ได้
1: จ้าแม่ละก็ขอให้ทุกคนตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเด้อผู้ที่ว่าใส่รถเส้นถนนระมัดระวังน้ำกันเติมมีรายการคอยไปคอยมาเนาะเพราะว่าในแต่ละจุดแต่ละเส้นทางเพิ่นก็มีป้ายห้ามป้ายเตือนป้ายสัญญาณป้ายจราจรในแต่ละจุดบอกให้ทุกคนได้รับรู้น้ำกันเพื่อว่าการไปกันมานี่นะต้องได้คอยไปคอยมาจุดใดที่เพิ่นกำหนดให้จอดจึงจอดจุดใดที่เพิ่นบ่ให้จอดก็ห่วมใจกันจะตั้งปฏิบัติบ่จอดเนาะไปจอดที่เพิ่นกำหนดให้เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ลดพรปัญหาความแออัดลดพรต่อความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนำอีก
0: เจ้ามื้อนี้คือกันเด้อมีรายการเดินทางไปที่ศูนย์การค้าลาวแอติกกิจกรรมอยู่เขตนั้นกำลังคึกคืนมวลซืนอยู่ก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยมื้อนี้ก็วันเด็กน้อยสากลวันปลูกต้นไม้แห่งชาติหรือว่าสำนักงานของการได้ไปปลูกต้นไม้มาละกำลังกลับห้องล่าของการอยู่นอกเดินทางยังปลอดภัยท่านผู้ฟังว่าถึงการปลูกต้นไม้นี่นะพวกเราย้ำเติมโดยเฉพาะแมนการปลูกอยู่เขตพื้นที่ใดก็ตามจะเป็นของรัฐเอกชนนิติบุคคลหรือว่าบุคคลทั่วไปอยากให้คืนสีเขียวสู่ธรรมชาติให้หลายที่สุดท่านผู้ฟังในแต่ละปีถ้าว่ามีหน้าที่ป่าไม้ปลูกห่มก็เฮ็ดให้เรื่องของธรรมชาติในกระซุ่มซื่นอากาศกับปลดปรุงดีแต่ว่าหลายคนนี่ตัดไม้ทำลายป่าเปาะหรือว่าเป็นการตัดเพื่อฆ่าเพื่อขายตัดเพื่อเอาไปเผาทานจังสินะ
1: เจ้า
0: ตัวเหตุผลอะไรก็ตามท่านผู้ฟังถ้าว่าทานตัดไปแล้วมันก็หมดไปถ้าว่าบ่มีการปลูกทดแทนเนาะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติซะอาจจะก่อนหรือหลังก็ได้บ่เฉพาะแต่เมื่อนี้หลังไปก็ได้ท่านผู้ฟังเราก็จะลืมเนาะปลูกแล้วก็ต้องได้ช่วยกันปลูกปักรักษาธรรมชาติให้ยืนยงตลอดไปบ่แม่นว่าสิหมดไปหมดไปสีภูก็เป็นภูหัวโลนก็บ่ได้
1: เจ้าเจ้าตอนนี้เวลาตามห้องทรง 8:54 นาทีทำกลางเวลานี่กะเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของรายการขับขี่ปลอดภัยแล้วเนาะขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live และก็รับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาสำหรับท่านใดที่ต้องการอยากประกอบส่วนฝากความคิดความเห็นก็สามารถเขียนมาได้เนาะทางกองข้อความของเพจรายการขับขี่ปลอดภัยเสร็จเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวเลยมีรายการว่ารายการขับขี่ปลอดภัยแจ้งให้ละเอียดเติมเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าทรงเป็นรูปภาพว่าเหตุเกิดอยู่ไสบ้านใดเมืองใดจุดใดเพื่อว่าพวกเราจะได้ประสานสื่อไปหาทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขโดยไว
0: เจ้าอ่ะเวลาหมดแล้วเนาะต้องขอขอบใจมีรายการหลายๆที่รับฟังรายการนี่โดยดีตลอดมาเฮาฟังได้ใหม่วันจันทร์ฮอดวันศุกร์ท่านผู้ฟัง 8:00 น. ถึง 9:00 น. สำหรับมื้อนี้เวิ้นวังคุณดาราอนุรักษ์ระดาวันลามีรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี
1: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวจากสภาพในปัจจุบันภาครัฐบาลต้องยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนให้สูงขึ้นกว่าเก่าเพื่อปกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นตีถอยกลุ่มคนบ่ดีที่สืบต่อเสกสรรปั้นแต่งใส่ให้ป้ายสีบิดเบือนความจริงโดยการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์และนำใส่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สร้างความเสียหายให้ผู้นำของภาครัฐและประเทศเฮาในโอกาสประกอบความเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสั่งสาทั่วประเทศครั้งที่12ภายใต้หัวข้อบทบาทของสื่อมวลชนในการปลุกระดมคนควายและเต้าโหมความสามัคคีทั่วปวงชนลาวทางสาดในท้ายเดือนเมษาผ่านมาที่หอประชุมแห่งสาดทานคำมอนจันทจิตกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคหองหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคซีให้เห็นว่าก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่สภาพการของโลกและภาคพื้นมีการหันเปลี่ยนอย่างไวว้าและคาดคะเนได้ยากการสืบต่อยุคสูงบทบาทของสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในยุคแห่งความยุ่งยากนี้ต้องเพิ่มทวีบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของภาคต่อสื่อมวลชนสร้างให้ภาคในบรรดาองค์การสื่อมวลชนมีความปลอดภัยเข้มแข็งนักแน่นเอาใจใส่ซี่นำคุ้มของสื่อมวลชนให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว
2: ้สภาพการของโลกในภาคพื้นมีการพันเปลี่ยนอย่างไวว่าและขาดคะแนนได้ยังสภาพภายในประเทศของเขายังประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเงินพวกคนบ่ดียังสืบต่อเสกสรรปั่นแต่งใส่ร้ายฝ่ายสีบิดเบือนความจริงด้วยการนำใส่ซื้อนำใส่ AI สร้างความเสียหายให้ผู้นำของพรรคของรัฐและประเทศของพวกเราด้วยเหตุนั้นการสืบต่อยุคสูงบทบาทสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมต่อโค้งความสมคิดเป็นผู้แทนในยุคแห่งความอย่างยากนี้แม้มีความสำคัญยิ่งกว่าเวลาใดหมดอยากเห็นได้ขนาดนั้นเห็นควรจะได้ป้องกันสงสัยสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การจัดตั้งของสื่อมวลชนอยู่ในบรรดาองค์การจัดตั้งพรรคหลักองค์การจัดตั้งมหาชนในสังคมให้นั่งแห่งเข้มแข็งสามารถจัดตั้งปฏิบัติภารกิจบาทของตนในยานมีประสิทธิภาพทำประกันได้4ลักษณะของสื่อมวลชนคือลักษณะตัวจริงลักษณะศึกษาพบลักษณะแนะนำและลักษณะตัวสุดเพื่อเห็นให้การเคลื่อนไหวโฆษณาบุกระดมเต้าโค้งความสมัครที่ประชาชนบรรดาเบาให้มีน้ำใจอักษาหักระบอบใหม่ยุคสูงจิตใจเด็กละเป็นเจ้าตัวเองพึงตัวเองป้องกันออกแข่งแข่งขันสร้างกระบวนการทักษะและพัฒนาให้มีความปลอดภัยและเป็นอุปถัมภ์
1: ท่านคมอนจันทจิตให้ฮู้ตื่นว่าในตอนหน้าจะเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างทันแถวหนักข่าวผู้เฮ็ดเวียกงานในของเขตสื่อมวลชนให้หับประกันปริมาณและคุณภาพใหม่ตอบสนองกับเงื่อนไขและสภาพการเล็งท้วงใหม่ในการพัฒนาสื่อมวลชนของภาคสร้างสภาพแวดล้อมเฮ็ดเวียกที่สะดวกมีพื้นฐานโครงสร้างวัตถุเทคนิคที่หับประกันสนองงบประมาณประกอบพาหนะอุปกรณ์สื่อมวลชนที่ทันสมัยให้ครบถ้วนและวางระบบระเบียบการนำใส่เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวอนันตพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งเซาะเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นนาทีของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
4: เออนี่ตุน
5: หึ
4: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่น เพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
4: มี3แพ็คเกจคุณได
5: ้โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
5: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรับดำเนินรายการในมื้อนี้สุธนอมวินัยยาพร้อมด้วย
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยเวินวังเนาะพร้อมด้วยทั้งคุณสุขสุธนอมมื้อนี้พวกเฮาก็ดำเนินรายการเป็นมื้อทําอีดกับบรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลง
0: เจ้าพบกับพวกเราสองคนในตอนเช้าแบบนี้เวลา9โมงหา10โมงทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz ทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือ Facebook ลาว National Radio มื้อนี้ก็แมนวันที่1มิถุนาซึ่งเป็นวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติน้องๆนักเรียนหลายท่านโรงเรียนก็แมนพักส่วนของการสำนักงานบางบอนก็มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้เป็นบ่เวินวัง
1: เจ้าแมนแล้วเนาะกะมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงที่มีความหมายความสำคัญวันที่1มิถุนาแมนวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลสำหรับวันเด็กปีนี้ก็ครบรอบ102ปีและวันปลูกต้นไม้นี่ก็ครบรอบ46ปีเนาะหลายสำนักงานต่างๆก็ได้มีการจัดกิจกรรมในการปลูกต้นไม้มื้อนี้และนอกจากนั้นวันนี้ก็เป็นวันเด็กน้อยเด้อเนาะพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะได้พาลูกพาหลานไปเล่นไปเที่ยวไปร่วมกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะก็คืออยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะกับซิแมนทางศูนย์การค้าลาวไอเทคสุธนอม
0: แม่นแล้ว
1: หลายคนเนาะก็ได้มีโอกาสพาลูกหลานไปเล่นไปเที่ยวแน่
0: เจ้า
1: เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆสมการฟ้อนศิลปะวรรณคดีของเด็กน้อยนักเรียนเนาะแต่จังใดก็ดีเด้อท่านใดที่มีโอกาสได้

เพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาเสียงเพลงใดอยากรับฟังเป็นพิเศษแนะนำกันเข้ามาได้030 5787052สองสาวพวกเฮาค่ะยินดีนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซื่นมาฟังมาต้อนพ่อๆแม่ๆที่กำลังรับฟังรายการอยู่และบางคนอีกรับฟังอยู่ตามสำนักงานองค์การต่างๆเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็รับฟังได้สะดวกสบายหลายช่องทางบางคนอีกรับฟังผ่านทางเว็บไซต์แดแล้วก็รับฟังผ่านทางวิทยุบ่ว่าจะเป็นทาง FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเฮาและแซนส่งต่อออกไปผ่านทาง FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ถือว่าหลายช่องทางเนาะติดตามรับฟังเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเฮามาเตรียมบรรยากาศกันก่อนเนาะให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันกับเสียงเพลงนี้ป่าไม้สดชื่นเนื่องในโอกาสมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงที่มีความสำคัญวันที่หนึ่งมิถุนาวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลมาหาฟังเสียงเพลงน้ำกันเนาะกับเสียงเพลงนี้ป่าไม้สดชื่นหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงได้หับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปเนาะฟังให้เป็นความสุขฟังให้เป็นกำลังแห่งใจมีรายการทุกคนที่กำลังติดตามหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้กับเวลาตามห้องทรง9 โมง 20 นาทีหลายคนในกระสืบตอนในการประกอบอาชีพนาทีเวียงงานอยู่บอกว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนทางพ่อค้าสาวขายแด่เนาะสาวผู้ออกแห่งงานของพวกเฮาพร้อมขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันขอบใจเด้อแห่งใจลังไม้ทักทายกันเข้ามาบางกี้นี่ในนามเสียงเพลงจำป่าเมืองลาวในเด้อเพิ่นว่าจากทางไอ้เบาแสงเพชรเนาะรับฟังอยู่ทางสวรรค์เขตพอดีโคศกก็ถามเพิ่นเติมเนาะว่าอากาศอยู่ทางพุ่นเป็นแนวใดเพิ่นว่ามื้อนี้อากาศร้อนเด้อก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ำกันเนาะทักทายสบายดีอีกทีนึงเด้อมีรายการอยู่ทางแขวงสวรรค์เขตอากาศนี่เอาแนวเอานอนบ่ได้เนาะสุธนอมเน
1: า
0: ะ
1: แม่แล้วเจ้า
0: เพราะว่าอยู่ทางภาคกลางนี่กะบางมื้อกะฝนตกแดดออกแดดทางเหนือเด้เป็นอะไรก็แจ้งมาได้เติมและกะทีสำคัญการรายงานผลของการรับฟังมาพร้อมเนาะสัญญาณเป็นอะไรสัญญาณชัดเจนหรือบ่ชาตอนนี้มารับสายนาไม้กันก่อนสบายดี
1: สบายดี
0: โอ้สบายดีสบายดีไอ้แพงแมนวะเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือสิเป็นมิตรรายการเนาะ
0: สบายดีเด้อเออแมนว่าอ่ะเฮงๆเด้อไอ้เด้อมื้อนี้ปีใหม่แล้วก็มาใหม่เนาะเจ้ามา2สาวเด้อซุนี้น่ะฝากเนื้อฝากตัวนําเนาะเอาฟังเพลงหยังเด้อแพงคืนดีผัวเก่าเจ้าวันนี้ได้พบพ่อกันแล้วเนาะคิดฮอดคิดถึงคือเก่าเด้อเดี๋ยวเราเวลาแล้วกันได้กันจิบร้านเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจกับแพงเด้ออยู่ดีไม่แห้งเอื้อยโชคดีเจ้าโชคดีเนาะขอบใจหลายๆแมนเดือนเดือนโดยๆๆๆฝากไปทั้งไหนเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจหลายๆเด้อเจ้าเจ้าหักแพงคือเก่าเอ้ยเจ้าขอบใจโชคดีเจ้าปกติละเด้อขอบใจเนาะโชคดีเด้อขอบใจทางไอ้แพงบินรายการประจำกาฝากเติมเด้อบินรายการเพราะว่าทาง FM 103.7 MHz ของพวกเฮากามีหลายๆโคซกเนาะสลับสเปียนกันไปทั้งหญิงทั้งชายแน่ก็ขอบใจไอ้แพงเนาะที่ยังจื้อจำเสียงกันได้แล้วก็แนะนำเสียงเพลงม่วนๆกันเข้ามาต่อไปพวกเขาก็จะรับหน้าที่ดำเนินรายการก็เป็นทั้งสองสาวเด้อฝากไว้ตื่มเนาะโมงก็เป็นเวลา9:50 โมง
1: นั่นแล้ว
0: ออกอากาศทุกวันจันทร์หาวันเสาร
1: ์
0: แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาได้เด้ออยากรับฟังเสียงเพลงใดเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนามาพร้อมเนาะหลายสีสันหลายบรรยากาศกาขึ้นดีผัวเก่าจังหน่อยทยอยเปิดให้เด้อเสียงเพลงนี้กับฟังให้ทีมงานทุกคนเนาะมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศวันเด็กน้อยสากลแน่แล้วกับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติหลายคนนี่ก็ปลูกต้นไม้แต่เศร้าๆพุ่นได้สุธนอม
1: แม่น
0: บางคนนี่ก็ปลูกก่อนวันที่1แล้ว
1: แม่นแล้ว
0: หรือว่าบางทานนี่ก็จะปลูกหลังวันที่1ก็ได้เนาะ
1: จ้า
0: แล้วแต่ความสะดวกเนาะเพราะว่าเวลาของแต่ละคนนี่ก็บ่เท่ากัน
1: บ่เท่ากันแม่น
0: บางคนนี่ก็เพิ่นว่ามื้อนี้บ่ทันก็เป็นมื้ออื่นมื้อใหม่ก็ได้
1: เจ้า
0: แต่ในเมื่อปลูกแล้วก็อย่าลืมเด้อมีรายการต้องได้บรรพบุรุษรักษาต้นไม้ต้นใดที่ตายไปแล้วก็ปลูกทดแทนขึ้นใหม่เนาะคืนสีเขียวให้กับธรรมชาติและพิเศษพิเศษปีนี้หลายบอนหลายสถานที่เพิ่นก็จัดกิจกรรม
1: แม่
0: กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็
1: กน้อยสากลและพร้อมนั้นก็เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติก็คือที่เวินวังได้กล่าวมาตอนชีวิตต้นรายการแล้วเนาะเวินวังเนาะในไอเต็กนี่ก็เป็นไอเต็กทั้งหน้าตึกใหม่เพิ่นก็ได้มีกิจกรรมในงาน See Smile and Street Food Festival ในวันที่30พฤษภาหาวันที่7มิถุนา2026และก็มีตึกเก่าเพิ่นได้เฮ็ดงาน Family Land Food Fair แม่นฮอดวันที่4มิถุนานี้ถามว่าผู้ปกครองท่านใดที่บ่ได้มาเวียกมางานอาจจะพากนำลูกเต้าเนาะเวือนหวังก็อาจจะพาลูกหลานหรือว่าครอบครัวคนหักเพลงในเฮือนในศาลบ่ว่าจะเป็นพี่น้องพากันไปท่องเที่ยวหรือว่าพาลูกหลานท่านไปเฮ็ดกิจกรรมอยู่หั่นได้
0: เจ้าแม่นละก็อย่าลืมเด้อมิตรรายการกิจกรรมดีๆแบบนี้เนาะที่ศูนย์การค้าเราไอติ๊กตึกเก่าหลายคนนี่ก็มีโอกาสพาลูกพาหลานไปรอไปเล่นแล้ว ในมือพักมือพรเนาะก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์แด บางคนนี่ก็ญาติเอาเวลามือพักบางคนนี่มือนี่ก็กะเกียมเดินทางได้นี่
1: เจ้า
0: ไปเล่นไปเที่ยวก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงลูกหลานของท่านให้ดี แน่นอนแหละมือบุญนี่โอ้หลายคนนี่ก็หลายลดการหลายเนาะ เห็นทั้งสื่อออนไลน์นี่ก็เห็นโอ้บางคนนี่เห็นก็จนท้อใจได
1: ้ แม่นละ
0: รถนี่หลายอีหลีเนาะแต่ก็ผู้ใดที่ขับขี่รถฟังวิทยุอยู่ก็ขอให้คอยไปคอยมาเด้อสำคัญก็คือเคารพปฏิบัติกฎระเบียบจราจรน้ำกัน
1: เจ้า
0: ผู้ใดที่พาลูกหลานไปเล่นไปเที่ยวก็ขอให้มีความสุขความเบิกบานม่วนซื่นตอนนี้เวลาต่ำห้องทรง 9:07 นาทีมาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมก่อนเนาะให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันจังไหนว่าโอ้โคศกเว้าหลายแท้รอท่ารับฟังเสียงเพลงอยู่ในตอนนี้เสียงเพลงที่มิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาก็คือจำป่าเมืองลาวเนาะจากไอ้เบาแสงเพชรที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ทั้งสวรรค์เขตโทรมากับจัดให้ตามคำขอฟังให้เป็นความมวลซึ้งก็แล้วกันจบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยเสียงเพลงคืนดีผัวเก่าเนาะจากไอ้แพงทางนนแก้วแนะนำกันเข้ามาตอนนี้ม้วนๆนำกันก่อน

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมฟังรายการสีสันเสียงเพลงเนาะผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz มวนๆกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับหวังว่าจะฟังให้เป็นความสุขเนาะฟังให้เป็นกำลังแห่งใจมีรายการทุกท่านเสียงเพลงใดที่เปิดไปนั้นยังบ่ถึกอกถึกใจก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เติมเด้อเบอร์หน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ดีเนาะ0305787052ถ้าฟังในพื้นที่ใดครอบเขตใดกาแจ้งมาได้เติมมีรายการผลของการรับฟังได้เป็นอะไรสัญญาณสัจจินหรือบ่ในสมองนี้มีรายการท่านใดที่ขับขี่รถอยู่กำลังเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้รับฟังวิทยุไปพร้อมเนาะขับขี่รถไปนำนำใส่เส้นทางใดจุดใดก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันโดยเฉพาะก็คือเส้นทาง13ใต้เนาะปัจจุบันนี้ก็ได้มีการมาปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางขึ้นใหม่ต้องได้คอยไปคอยมาเด้อมิตรรายการผู้ใดที่ว่านำใช้เส้นทางผ่านจุดนี้ก็ระมัดระวังน้ำกันเติมกิจกรรมดีๆในมื้อนี้ท่านผู้ฟังมิตรรายการท่านใดที่กะเกี่ยมแผนการเดินทางแน่ไปเล่นไปเที่ยวแน่เนาะในมื้อนี้กะหลายบอนหลายสถานที่กะจัดกิจกรรม
1: แม่นแล้วเวินหวังในมื้อที่พักแนวนี้ก็เป็นวันเด็กน้อยสากลหรือกับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติหลายท่านก็คงพากการเกี่ยมพร้อมในการไปท่องเที่ยวอยู่ท้องถิ่นตนเองหรือว่าไปตั้งแข็งบางท่านก็อาจจะอยู่ตั้งแข็งแล้วก็มีเนาะอาจจะเดินทางกลับบ้านตนเองในมื้อนี้และบางท่านบ่อยากไปไกลคือสุทนอมได้เห็นก็คือมีงานในนครหลวงเวียงจันทน์แถววัดอุงตื้อวัดอิงแปงลุงไปถึงก็ปิดถนนหนทางได้เวินหวังในการเฮ็ดงานซับปดายุดการจูดปลาและส่งเสริมการปลูกต้นไม้หลายต้นงานนี้เพิ่นก็เปิดตั้งแต่วันที่30พฤษภาจนฮอดมื้อนี้วันที่1มิถุนาเป็นมื้อวันสุดท้ายแล้วเวินหวัง
0: เจ้า
1: ไผที่ว่ายังบ่ทันได้ไปก็สามารถไปได้เช้านี้เพิ่นก็มีกิจกรรมในการแล่นเพื่อปลาเพื่อสิ่งแวดล้อมนอกนั้นภายในงานก็มีกิจกรรมหลากหลายอย่างบ่ว่าจะเปลี่ยนการขายอาหารพื้นบ้านการนุ่งถือสุดลาวมีดนตรีลาวให้ฟังผสมประสานกันพร้อมนั้นก็ยังมีการแต้มรูปภาพก็สามารถไปเลาะเบิ่งได้
0: เจ้าก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆเนาะมิตรรายการก็เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์แดนสุธนอมหลายคนนี่ก็ไปเพิ่นว่าอ้อเป็นแบบรูปแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมเนาะของคนลาวเฮาโดยเฉพาะก็คือพ่อค้าแม่ค้าเซาขายนี่เพิ่นก็ได้นุ่งการแต่งกายเป็นสุดลาวแบบโบราณเนาะก็คือว่าย้อนยุคไปอีกรูปแบบนึงที่ว่าเป็นจุดเด่นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ว่าได้มาเล่นมาเที่ยวมาย่างออกกำลังกายน้ำกันเนาะในจุดนี้สำหรับทานใดทียังบ่ทันได้ไปเล่นไปเที่ยวก็หาเวลาเด้อบิดรายการญาติเวลาเนาะถ้าว่าไปตอนเช้าตอนสวยนี่มันฮ้อนเด้ก็ไปตอนคล้ายๆแรงเนาะ
1: แม่น
0: เป็นการรักษาทั้งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติลาวเฮาเนาะเพื่อเป็นการอนุรักษ์
1: เป็นการส่งเสริมประเพณีไปพร้อมเนาะเวินวังเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่ละท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ติดตามรายการอยู่บางกี้นี่ก็มีสายหลังไม้ได้แนะนำกันเข้ามาเนาะแนะนำเสียงเพลงพลวัดโดนนี่ได้ยินเสียงโกโซกเนาะพลวั
1: ดอันนี้ก็เป็นรายการเพิ่มอีกเนาะที่ว่าแฮกหมานเฮาตั้งแต่มื้อวันที่1มิถุนายนกันเลยก็เป็นมื้อดีอีกอันนึงเนาะเวินวังเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าถือว่าทั้งสองสาวกามาบรรจบกันในมื้อนี้ก็เป็นมื้อเริ่มต้นเน
1: า
0: ะเริ่มต้นในการดำเนินรายการคู่ทั้งสองสาวทว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมิตรรายการเด้อแต่ก็ขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจก็คือทั้งรายการสีสันเสียงเพลงพวกเขาออกอากาศทุกๆมื้อเนาะวันจันทร์หาวันเสาร์ 8:00 น. หา 9:00 น. ทุกท่านสามารถติดตามรับฟังได้
1: 9:00 น. หา 10:00 น.
0: เก้าโมงหาสิบโมง
1: รู้สึกว่าเวินวังนี่จะซับสนเข้ามาเพิ่นจัดรายการเขาขี่หาก็แล้วแล้วเพิ่นก็มาโตซะรายการนี่เพื่อสุธนอมได้เนาะเพราะว่าสุธนอมบอกว่าโอ้ยเวินวังสวยกันเกินเด้อเพราะว่าสุธนอมก็ยังบ่ทันลืมเถื
0: ่อขออภัยมิตรรายการเนาะ 9:00 น. หา 10:00 น.สลับสับเปลี่ยนกันไปจังไหนก็มีทั้งโคซกซายเน่เน
1: า
0: ะเป็นรายการเพลงคือกันนี่ล่ะมีรายการทานใดทีอยากฟังเสียงเพลงใดก็แนะนำกันเข้ามาได้เติมแต่ว่าอย่าฟ้าเบื่อกันเด้ออาจจะยินเสียงต่อกันแน่เนาะ ตอนเศร้าก็จัดรายการทางขับขี่ปลอดภัยในละกาอยู่ยาวต่อเป็นเวลาฮอด9โมงหา10โมงเน
1: า
0: ะ
1: เพิ่นว่าคนงานมาจัดรายการเพิ่นว่าคือสิบ่เบื่อดอกเวิร์นบางพอมามีรายการกันยังจื้อโทรเข้ามาหาเวิร์นบางโอ้เวิร์นบางก็ดีใจแฮงมีรายการยังจําได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าก็ขอบใจเด้อเ
1: จ้าม
0: ีรายการที่ติดตามเฮาฟังรายการกันยังจิจําเสียงกันได้เน
1: า
0: ะเพราะว่าแต่ก่อนก็เคยจัดรายการเพลงยามบ่ายสะทน
1: อมเจ้า
0: ละกาเนื่องจากว่ามีการปรับปรุงผังรายการใหม่เนาะก็ได้ซับซ้อนโฆษกหลายๆคนสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็ยังกลับมาดำเนินรายการคือเจ้าเนาะก็ขอบใจเด้อม
1: ี
0: รายการด้วยพิเศษก็ขอบใจทั้งเอ้ยแพงเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาก็หวังว่าจะเป็นความสุขก็ขอฟังให้เป็นกำลังแห่งใจเด
1: ้
0: อสำหรับท่านใดที่ยังหาฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมแนะนำกันเข้ามาได้เนาะ030-5787052มาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมก่อนมิดรายการให้ท่านได้หาฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาระยะต่อไปพวกเขาก็มีข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆเนาะนำมาฝากบรรดาทานเติมอีกตอนนี้เสียงเพลงพวกเขาพร้อมแล้วเนาะกับเสียงเพลงนี้สาวคำมวล

0: มวลมวลเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปขอฟังให้เป็นกำลังแห่งใจมีรายการทุกทุกคนก็แล้วกัน
1: เจ้าแม่แล้วเวินวางเขาก็ต้องขอบใจอีกเทื่อนึงก็คือขอบใจทั้งมิตรรายการว่าจะเป็นเอ้ยเพลงพร้อมด้วยบ่าวทั้งสวรรค์นักเขตเนาะที่วันเพิ่นโทรเข้ามาก็ขอบใจหลายๆที่เป็นเพื่อนมิตรรายการของพวกเฮาตั้งแต่ต้นจนจบ
0: เจ้าก็ขอบใจเด้อมีรายการทุกคนเนาะที่บ่หลงบ่ลืมกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นแล้ว
0: ที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาก็ขอฟังให้เป็นความสุขอีกคืนนึง
1: เจ้า
0: แล้วก็ฟังรายการไว้เติมเนาะรายการพวกเขาออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ทุกท่านสามารถหมุนขึ้นมาหาฟังได้ทาง FM 103.7 MHz และระยะสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้เติมเด้อมิตรรายการก็ขอเชิญชวนทุกคนเนาะเข้าร่วมบริจาคเลือดเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกเน
1: า
0: ะก็คือ1หยดเลือดเพื่อนมนุษยธรรมให้เลือดคือให้ชีวิตท่านผู้ฟังสำหรับเงื่อนไขผู้ที่ว่าต้องการอยากไปบริจาคเลือดท่านผู้ฟังสำหรับเพศหญิงเนาะก็คืออายุ17หา60ปีเด้อแล้วก็ทางเพศชายนี่ก็คือ17ปีหา65ปีส่วนว่ากินน้ำหนักนี่ก็คืออยู่ในประมาณ45กิโลขึ้นไปสำหรับผู้หญิงนี่ก็ต้องมีความเกี่ยมพร้อมเนาะทางด้านสุขภาพทางกายท่านผู้ฟังและก็สำหรับผู้ที่จะไปบริจาคเลือดนี่ก็ต้องมีสุขภาพแข็งแรงสำคัญก็คือพักผ่อนให้เพียงพอท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือขอเชิญชวนอีกเทนึงเนาะในการเข้าร่วมบริจาคเลือดเพื่อเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกท่านผู้ฟังอ่ะตอนนี้เวลาตามห้องทรงพวกเขา 9:55 น.เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วเนาะเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวสุดถนอม
1: แมน
0: ดำเนินรายการที่บื้อเดียวเน
1: า
0: ะเด
1: ีย
0: วเบิ่งมงเบิ่งเวลาร
1: ู้สึกว่าเบิ่งมงอ้าวแต่ยัง10โมงยังแล้ว
0: เจ้าก็ขอบใจอีกทีนึงมิตรรายการทุกทุกคนที่อยู่กับรายการพวกเฮามาแต่ต้นจนจบถ้าว่าดำเนินรายการผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมิตรรายการด้วยเน
1: า
0: ะสามารถตำหนิส่งข่าวมาได้เนาะเพื่อว่าพวกเฮาจะปรับปรุงรายการให้ดีขึ้นกว่าเก
1: ่าม
0: ื้อนี้ก็เป็นมื้อทําอิฐแน่ในการดำเนินรายการคู่
1: เจ้าแม่นแล้ว
0: ทั้ง2สาวเนาะดำเนินรายการร่วมกันเอาเป็นว่าทรงรายการทรงให้รายการนี้ให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ้องกันได้ใหม่ในมื้ออื่นมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี
1: สบายดี

0: มองไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าว
2: ปัจจุบันแขวงสมณเขตกำลังจะตั้งปฏิบัติค้ำขวัญ3ไว้4เบิงและ5สมเพื่อสุขโยกการท่องเที่ยวแน่ใส่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยวภายในแขวงหลายขึ้นพันเอกลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสมณเขตแห่งว่าการจะตั้งปฏิบัติค้ำขวัญ3ไว้4เบิงและ5สมแม่นเริ่มมาได้ระยะนึงแล้วโดยได้รับการตกลงเห็นดีจากการน้ำแขวงติดพันกับการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะ3ไว้แม่นไว้พระธาตุอีหังพระธาตุโพนและหอไตรปิฎกที่เป็นสิ่งสักการบูชาของแขวงเพื่อขอสุขลาภตามความเชื่อถือที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา
3: สวรรค์เขตมีถาแห้งสวรรค์เขตได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติคำขวัญขึ้นมาเลยว่า3ไว้4เบิง5ส่งจังสั้นละไว้อันที่นึงละแม่นโพธิ์ได้ไปไว้แม่นไว้พระธาตุอีหังซึ่งเป็นมิ่งขวัญเฒ่าแขวงสวรรค์เขตแล้วธาตุอีหังนี่น่ะเป็นเวกันปฏิสังขรณ์เสริมสร้างขึ้นมาใหม่เหตุในจำนวนคนดึงดูดผู้ใดยังมีความโศกดีโศกหมานไหวพระธาตุอีหังและต่อมาและมีเส้นทางเดินไปหาเมืองไซปูทองก็เอื้อนว่าพระธาตุพวงอันนี้เป็นไหวตัวที่2ไหวพระธาตุพวงผู้ใดยังหับหยดตาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆว่าส้นได้พร้อมกับไปไหวซึ่งมีและหับอยู่ในพระธาตุพวงนี่เดือนหนึ่งประมาณ 3-400 ล้านคนไปไหวอยู่นะนี่จักเป็นไรหับอันหนึ่งที่เหตุในสวรรคเขตดึงดูดการท่องเที่ยวนี่ร้ายขึ้น3และแม่นไปไหวอยู่พันหอใต้ปิดกเมืองจำพรบรรดาทานจะเห็นดงลิงอันนี้เป็น3ใบสั้นๆแล้ววงแหวนของการท่องเที่ยวในเมืองการนำโครงการพันเป็นยุทธศาสตร์ไปถอดถอนร้ายแขวงอยู่หลายต่างประเทศเขาเจ้าก็หันเป็นอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวดังนั้นแขวงสวรรคเขตจึงเดินการท่องเที่ยวนี่เป็นจุดบุริมสิทธิ์หนึ่ง
2: พันเอกลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่านอกจากปฏิบัติคำขวัญ3ไว้แล้วสวรรคเขตยังสืบต่อปฏิบัติคำขวัญ4เบิงและ5สมตื่มอีกเป็นต้นเบิงวิธีการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าเบิงการพัฒนาตัวเมืองเบิงศิลปะวัฒนธรรมและอาหารการกินส่วนคำขวัญ5สมแม่นเที่ยวสมตัวเมืองเก่าสมการแสดงศิลปะวรรณคดีในงานบุญสำคัญต่างๆเที่ยวสมห้องห้อยการปฏิวัติวัดวาอารามและเที่ยวสมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งต่างๆภายในแขวง
1: สมภวันมาวงไซอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
5: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โม มูลช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
6: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

สิบสลึงยอดฝากนำจะได้เอาคันหนึ่งหาอีพอยเมย์สองสลึงเนี่ยมือเขียวก้าวกุมมาไว้หนูกัดเสื้อจึงเห็นคุณแมวลูกแคนแอลจึงเห็นคุณพ่อแม่สุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่พลุงแม่ป้าเอาอาทุกปักส่วนขอนำรายการเข้าสู่รายการลองลองไล่ทางขึ้น FM 103.7 MHz นำรายการในโคสุกบ่าวไทยขวัญใจมาส่วนกดเก่าคนเดิมนะมาฮอดกันนะเปลี่ยนเวลาใหม่อยู่ที่10โมงถึง11โมงแล้วเด้อมีรายการเฮาเมื่อกี้นี่ก็เป็นรายการของสาวๆที่แสนสวยเสียงหวานนะจัดผ่านๆไปแล้วเข้าสู่ในโหมดของรายการลองลิสต์พวกเฮาเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้งภายในและภายนอกเครื่องสำอางและหับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์รักจากทั้งลองลิสต์อินเตอร์เนชั่นแนลจำหน่ายอาหารเสริมเป็นผู้อุปถัมภ์และสรรสร้างรายการขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านปิงแบ้ซอนิยมขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสู้ขอบใจแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บสองไอ้น้องขอบใจห้านเท่าพันบอบอยฟุ้นหนองแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจห้านนางพิมพ์สอนหนองแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งขอบใจตัวแทนจำหน่ายอย่ามองลองลิศห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแข็งเชียงขวงและขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการของพวกเราในปัจจุบันนี้นะเข้าสู่ในรายการพวกเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการ

8เด้อมีรายการเฮาโกนไปได้ทั้งห้องการจะมีพนักงานเปิ้นคอยบริการให้ข้อมูลพร้อมทั้งจัดส่งให้ทั่วประเทศส่งฟรีมีรายการเฮาเด้อส่งฟรีบ่ได้เสียเงินดอกเนาะและการมีรายการที่สนใจอยากฟังเพลงเส้นเดิมเส้นเคยก็มีทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่คือเก่านะไอ้พ่อแม่เฮาอยู่เฮือนอยู่ศาลบ่ได้ไปทางใดก็อยู่รับรู้กับเต้าเฮ็ดเวียกเฮ็ดการอยู่กับมีโอกาสได้ฟังก็ฟังภาคส่วนหนึ่งก็มีโอกาสได้เบิ่งก็เบิ่งแนวทางการไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวไลฟ์สดทาง Facebook ส่วนตัวของโคโซกนำนะก็ติดตามแล้วก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์กดหัวใจให้แด่เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวโคโซกเพิ่นจัดรายการและก็ทางเพจพวกเฮาหากว่าสนใจต้องการอยากอาหารจะได้อาหารเสริมเนาะก็พิมพ์เป็นเบอร์โทรศัพท์ไว้ก็ได้แล้วก็วงเล็บว่าอาหารเสริมประเภทใดทั้งนะไลฟ์สดพวกเฮาก็คอมเมนต์มานะหรือว่าอยากโทรเข้ามาหน้าไมค์ที่0305787052ก็ได้นะแล้วก็บทเพลงพวกเฮานะสิจะเปิดให้ต่อไปได้ก็แม่นป่าไม้สดชื่นแล้วก็เพลงสาวงามคำมวลเด้ออาจจะจัดให้2บทเพลงมวลๆนะ1ชั่วโมงกับรายการของเบาไทยเนาะมวลกันจ้ะ

ไปกันต่ออีกหนึ่งบทเพลงมิเลกาเฮาศิลปินงาแสงอัมพรสาวงามคำมวลลงกางเกงให้แก่ผู้สาวทั้งคำมวลเบ้อจะผู้สุคนเด้อ

0: ดีข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
2: ์ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทร์ปักกิ่งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทร์ปักกิ่งบริการผ่าตัดต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินต้อลมให้ฟรีๆดูแลปิ่นปัวเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิทางดวงตาโดยเฉพาะรถมีรายการเฮาเดอร์เดินทางไปมีรายการเฮาอยู่ที่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์ในปัจจุบันนี้เพิ่นมีนโยบายพิเศษเรื่องของผู้ป่วยทางดวงตาทุกเขตทุกแขวงทุกท้องถิ่นเนาะแขวงใดบ้านใดเมืองใดได้ฟังและติดตามรายการของโฆษกเบาไทยโอ้อยากมาดิมาโลดเด้อเพิ่นผ่าตัดให้ฟรีๆเสียเงินแต่ซื้อยากับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นดอกเนาะเบอร์โทรศัพท์ก็คือสิจดแล้วเมื่อกี้นี่เนาะเอาตืมอีกบัตรหนึ่งเด้ออีเมลเฮาเด้อเพราะว่าเพิ่นจะมีนโยบายเป็นขอบเขตในแต่ละเดือนเนี่ยเพิ่นก็มีกำหนดนะบางท่านก็สิบ่ทันบางท่านก็สิทันก็โทรไปสอบถามเพิ่นนะจองโควต้าไว้จองลงทะเบียนไว้โอ้ยเมื่อนั้นเดือนนั้นเด้อแม่สิไปเด้อกะว่านำเพิ่นนะไปโอ้ไปลมนำพนักงานเพิ่นโลดนะที่เบอร์020-55ขออภัย5755-4111 5755-4111นะอันนี้มันเบอร์ทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งบริการผ่าตัดให้ฟรีๆบริเสียเงินจักกิบนะเดินทางไปโลดมีรายการเพิ่นมีทานหมอผู้เชี่ยวชาญนะเฉพาะแผนกเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาก็คือท่านดร.เซียเทียนโปนะเป็นแพทย์อาวุโสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาของเด็กและผู้ใหญ่อยู่แขวงยอนนานนะจบการศึกษาเฉพาะทางด้านดวงตาจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แขวงฮานอุ่ยฮานฮุยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของดวงตาโดยเฉพาะเลยนะมาเบิ่งมาแยงมาปิ่นมาปัวมาเป็นที่ปรึกษามาเป็นผู้ที่รับหน้าที่นะในการปิ่นปัวและผ่าตัดดวงตาของท่านเด้อมีรายการเฮาเด้ออันนี้มันข้อมูลตรงๆเลยจากศูนย์การแพทย์เอามาให้โคศกได้เว้าได้ว่าเนาะมีประสบการณ์ในการผ่าตัดและปิ่นปัวคนเจ็บนี่หลายกว่า20,000คนเนาะ20,000คนก็จะอะไรก็ได้เนาะแล้วก็มีอีก20กว่าปีอีกเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ในการเฮ็ดเวียกของเพิ่นรับประกาศใดได้มีรายการเฮาเด้ออันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในเรื่องของดวงตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่สนใจต้องการจะเดินทางไปหาเพิ่นนะเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิทางดวงตาก็ไปมีรายการเฮาไปโลดเนาะจะมีพนักงานมีทีมงานของเพิ่นดอทนะเข้าดูแลการปิ่นปัวด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศมีอาการเอ้ยคักแต่แท้หาได้ไปและกับบ่ผิดหวังดอกเด้อศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งบริการผ่าตัดฟรีเสียเงินแต่ซื้อเลนกับซื้อยาเท่านั้นนะอันนั้นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาในปัจจุบันนี้ก็หลายๆท่านก็มีปัญหาเรื่องของสายตาเนาะเนี่ยบางท่านก็เป็นสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกหลายๆอย่างนะมันเกิดขึ้นในตอนนี้บางท่านนี่เป็นมาโดนแล้วแต่ว่ายังบ่ได้รับการดูแลปิดปัวเถอะยังบ่สวยเกินไปได้มั้ยครับเฮาเดินทางไปโลดอยู่ที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งยินดีต้อนรับนะ 1ชั่วโมงบ่ดลแล้วก็บ่ซ่าเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องของการพันกระยายเรียกงานของผู้อุปถัมภ์รายการและสินค้าอาหารเสริมต่อสุขภาพของลองลิสต์ของเฮานะก็ถือว่ามีทั้ง6ประเภทสนใจประเภทใดอยากได้อาหารเสริมแนวใดก็โทรไปได้ที่020-9829-4228 9829-4228เด้อกับอาหารเสริมทั้ง6ประเภทของลองลิสต์ของเฮานะไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮาสาวปากเซเพลงนี้นะทั้งอาจารย์บุญเกิดเพิ่นมวนกระเจ้าฝากลงกันใจแก่สาวสาวทั้งแขวงจำปาสักนครปากเซและกับพิเศษได้แก่ทั้งสาวสาวเมืองสนะสมบูรณ์เด้อ

0: ดีต้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเศรษฐาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิ้งแว่สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ท่านอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื
1: ้อสาวปากเซคิดทอดคิดถึงอยู่ดอกเนาะมีรายการทางเมืองปากเซแขวงจำปาสักทุกเมืองทุกบ้านนี่ที่โคสุกเคยได้ไปได้มาทักทายสบายดีญาติพี่น้องเพื่อนมิตรสหายนะพี่น้องทั้งบ้านใหม่หนองพรมผู้เด้อให้อยู่ดีมีแรงนะรักษาสุขภาพไปไปมาให้มีสติก็เพราะว่าพี่น้องทั้งนะบ้านใหม่หนองพรมนี่ก็เป็นเขาเอิ้นว่าเป็นญาติพี่น้องทั้งโคสุกผู้เด้อนะได้ไปได้มาก็ทักทายสบายดีนะพี่น้องทั้งบ้านใหม่หนองพรมเด้อแล้วก็สบายดีทั้งนะเมืองสันสมบูรณ์แดนะนี่ก็มีอีเมหักแดหลายๆท่านที่ติดตามรายการโคโซกตั้งแต่สมัยอยู่กับห้อยหนึ่งเนาะย้ายมาอยู่ห้อยสามก็ยังเป็น FC แฟนรายการติดตามรับชมและรับฟังรายการของโคโซกเบาไทยเป็นประจำสบายดีแม่เฮาเด้อถึงแม่สอนนะแม่กุ๋งแม่วันสมแดหลายๆท่านที่ติดตามรายการเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมรายการเฮามีมาตอนมาฝากเส้นเดิมเส้นเคยก็คืออาหารเสริมของสุภาพสตรีนะก็มีดับเบิลคลิกนี่มี2ประเภทคือสรรพคุณเพิ่นนะก็ถือว่าในการดูแลปิ่นปัวและก็ฟื้นฟูเนาะสมรรถภาพของเพิ่นมันดีขึ้นนะลดพรอาการที่จะมันจะเกิดขึ้นก็คือ1หลังจากรับประทานแล้วได้มีรายการเฮาเด้อรับประทานเข้าไป1กล่อง2กล่องกับดับเบิลคลิกนี่ตอบโจทย์ได้เลยก็คือสิวฝ้ากะจุดด่างดำต่างๆจะหลุดพรลงนะ2หลุดพรอาการเกี่ยวกับเรื่องของไวทองนะที่มีอารมณ์งุดงิดฉุนเฉียวนะบึดดีบึดท้อนหรือว่าอาการที่มันบ่สบายใจนะอันนี้มันเข้าสู่ไวทองในตอนที่เวลาที่เขาจะเบิดฮอร์โมนแล้วนะเฉพาะสตรีเฮาเด้ออันที่3มันลดพรอาการปวดประจำเดือนในแต่ละเดือนที่รอบเดือนกำลังจะมานี่บางท่านเคยเป็นบ่เคยแน่นอนเนาะอันที่4มาลดหยังลดพรการเกิดตกขาวนี่โอ้คักแท้เนาะถือว่าเป็นการลดพรอาการเกิดตกขาวบ่ให้มันเป็นผู้ที่เป็นแล้วก็ลองเบิ่งนะอันนี้เป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลเด้อดับเบิลคลิกนะอันที่5มาแล้วแม่นลดพรอาการคันนี่เป็นพื้นเป็นคันเป็นตุ่มเป็นหยังแสบๆฮ้อนๆนี่มันดีเกี่ยวกับเรื่องของการลดพรปัญหาต่างๆนะเข้าสู่ในโหมดปกติอย่าลืมเด้อดับเบิลคลิกพวกเฮามีคำตอบให้ประเภทต่อไปก็คือการเพิ่มหยังนี่เพิ่มหยังเพิ่มขนาดหน้าอึกของสุภาพสตรีนี่มันใหญ่มันฟิตขึ้น2มาเพิ่มเรื่องของออร่าในผิวพรรณของสุภาพสตรีท่านนั่นที่รับประทานแล้วเกิดมีผิวพรรณผ่องใสงามอมชมพูหน้าแดงแห้งเหมือนเป่งปึงกระปี้กระเป๋าสดชื่นและแจ่มใสทั้งวันและคืนนะอันที่3มาเพิ่มยังเพิ่มความเป็นสาวเพิ่มความมั่นเพิ่มความเขาเอิ้นว่าเพิ่มความมั่นใจของผู้เกี่ยวนะในเป็นสาวเป็นสาบสาวต่างๆรู้สึกว่ามันมีความมั่นใจในความเป็นเพศหญิงของเรานะเหตุให้เกิดมีความมั่นใจเกิดมีความฟิตนะเกิดมีความกระซับขึ้นมาหลายๆข้ออันนี้ก็คือมันก็เป็นย่อหน้าไปเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมดับเบิลคลิกมันไปเพิ่มแบบนั้นเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความฟิตเพิ่มความกระซับ หลายๆอย่างเนาะแล้วก็เฮ็ดให้สุขภาพเฮานี่แข็งแรงเนาะทั้งภายในและก็ภายนอกนะผู้เกี่ยวสุภาพสตรีท่านนึงกับผู้อีกผู้นึงมาแลกันผู้นึงกินกับผู้บ่กินเนาะแต่ว่าต่างแต่ว่าเอาผู้ที่ปัญหาเรื่องของสุขภาพภายในหันมาเบิ่งกันลงมาหาประธานลองเบิ่งมาวัดกันเบิ่งว่าผู้ที่กินกับผู้บ่กินมันจะเป็นจังได๋นี่ก็ขึ้นกับการบริหารตัวเองแน่นะเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในแต่ละมื้อว่าทั้งสองท่านจะมีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตแบบใดนะบางท่านก็อาจจะบ่ได้พักผ่อนบางท่านก็สิมีนักเล่นนักเที่ยวแน่บางท่านก็สิอยู่เฮือนนะรักษาตัวเองมันก็มีความแตกต่างกันแต่ว่าดับเบิ้ลคลิกจะตอบโจทย์ทั้งสองประเภทเด้อมีรายการเฮาเด้อมาโลดมาโอมาล้มกันนะภาคส่วนใดที่ว่าสนใจต้องการอยากรับประทานอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของสุภาพสตรีพญาติหญิงเฮามีนะที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228 ดับเบิ้ลคลิกมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้นเลยนะอีพ่อไอ้แม่เฮาฟังแล้วได้เบอร์โทรศัพท์ฟังแล้วอยากได้ให้ลูกให้เต้ากินฟังแล้วอยากให้เมียกินฟังแล้วอยากซื้อไปต้อนพี่จอนน้องผู้ที่กำลังมีปัญหาเรื่องภายในหมดลูกบ่ดีบ่รู้บ่เข้าอู่บ่มีลูกยากบ่หยังก็อย่าเนาะมาถามพวกเฮาได้เนาะที่เบอร์ทั้งหลังไมค์เลยก็ได้เด้อมีรายการแล้วคุ้มราคาก็จะค่อยว่ากันเดี๋ยวจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศกับอาหารเสริมดับเบิ้ลคลิกนะพบฮักที่บริคัมไซมีรายการเฮายาวๆกันอีก1บทเพลงเจ้า

0: ยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
2: ผักขาวทองแล้วก็โมติน่าผักขาวทองชื่อเต็มๆเพิ่นชื่อว่าโมติน่าผักขาวทองเด้อก็ถือว่าเปิดซ่อนๆกันกับอาหารเสริมจีโก้พลาสเมื่อกี้นี้โธ่มีแต่ของดีๆดีต่อสุขภาพนะลดพรอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในร่างกายพวกเราในปัจจุบันนี้ก็พอพันสอบถามเด้ออีพ่อเมย์เฮาเด้อทั้ง2ประเภทอาหารเสริมนะดีทุกแนวนะหับประทานแล้วรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นลดพรอาการไขมันปรับน้ำตาลในเส้นเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติระบบเส้นประสาทก็ดีขึ้นหัวก็บ่ค่อยได้เจ็บรายยามนี้หลังจากได้กินอาหารเสริมของลองลิศที่มีซื้อว่าจีโก้พลาดมันโอ้รู้สึกว่าไข้ขึ้นว่าอาการเจ็บหัวเบื้องเดียวหันกระไดว่าสิ นะก็ลองพอพัดเบื้องแล้วเฮ็ดให้เฮานอนหลับดีอีกเด้จีโก้พลาดนะสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงด้วยอาหารเสริมโมตินาผักขาวทองไปนำนะเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายสภาพร่างกายอ่อนเพลียรู้สึกบ่แข็งแรงมักเจ็บป่วยได้ง่ายอย่าลืมเด้อพอพันสอบถามทั้งหลังไมค์ที่020-9829-4228นะแนะนำอาหารเสริมใหม่พวกเฮาไปนำรายการเฮาอาโรเจนพาสนี่สรรพคุณบ่ธรรมดาอีกเพิ่นนี่ก็ได้สงใส่น้ำกินแซ่บหอมนะเกี่ยวกับเรื่องของส่วนผสมเพิ่นนี่มีสารสกัดหลากหลายนะเข้าไปที่2สงใส่น้ำกินเป็นประจำนะมีเกี่ยวกับเรื่องของสารสกัดจากคอลลาเจนสูตรเข้มข้นช่วยเติมเต็มคอลลาเจนให้ร่างกายเฮาในแต่ละมื้อช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวพรรณบ่ให้มองค่ำผิวกระจ่างใสแซ่บใสแวววาวงามสะลอการเหี่ยวของใบหน้าบางท่านก็ทั่วดื่มไปแล้วก็รู้สึกว่าผิวนี่สดใสขึ้นคือว่าทรงหนุ่มทรงสาวกันขึ้นซิเด้นะเพราะว่าเป็นสะลอการสะลอบ่อนห้อยเหี่ยวยานต่างๆอาการที่แก่ก่อนวัยช่วยให้ผิวหน้าเนียนนุ่มเบิ่งแล้วคือเด็กน้อยเป็นสั้นได้นะต่อไปก็แม่นให้ผิวนี่เรียบเพียงเด้งดึงกระซับนะช่วยให้มีผิวพรรณนี่ซุ่มซื่นบ่แห้งบ่เหี่ยวดิบ่แล้วก็ต่อไปก็ช่วยบำรุงให้ผิวพรรณนั้นภาคส่วนที่เป็นเล็บตีนเล็บมือเส้นผมแล้วก็แค้วนําอีกโดบัดดีคักไทยละบัดนี่เนาะ แล้วก็ข้อต่อกระดูกแต่ละข้อต่อข้อเข่าข้อตีนข้อมือข้ออย่างที่มันมีจุดต่อห้อยต่อของข้อกระดูกนี่บำรุงเติมเต็มคอลลาเจนช่วยให้มันลดพลังการหุบถูกันแต่บางท่านก็เสียงดังก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กกึกกึกกักกักดีขั้วขาขั้วขากระไรเนาะบางท่านก็มีอาการที่แบบว่ากล้ามเนื้อแดเส้นเอ็นแดบ่ค่อยดีเนาะการโยกย้ายทรายตัวก็บ่ค่อยถนัดปานใดเวียงแฮงก็เจ็บเวียงค่อยก็บ่ทันใจบางท่านมีอาการหลายแนวเส้นเอ็นมันมีจังหวะของมันบางท่านลุกบ่ถูกท่าได้ก็เจ็บสันหลังบางท่านลุกท่านี่มันเจ็บก็ได้เปลี่ยนท่าลุกใหม่ในการลุกจากจะนอนในการลุกนั่งยืนต่างๆมันก็มีเคลื่อนมันมีการระวังอยู่แล้วว่าผม

0: ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมนี้สหายกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวรัศดรศาสตร์ผู้ที่นำองค์การจัดตั้งมหาชนประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคได้เน้นนักให้คณะบริหารพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวสุดที่5ต้องได้เพิ่มทวีการก่อสร้างพรรคให้เติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพยกสูงความอาจสามารถนำพาของคณะพรรคให้สูงขึ้นกว่าเก่าสิ่งสำคัญแม้นให้ปฏิบัติตามเนื้อในการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นโดยติดพันกับเวียกงานวิชาเฉพาะเพื่อเลือกเฟ้นบุคลากรที่ดีเด่นบรรจุซับซ้อนเข้าในบรรดาตำแหน่งงานที่สำคัญเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างสมาชิกพรรคพนักงานให้มีความรู้ความสามารถทางด้านทฤษฎีการเมืองวิชาเฉพาะและภาษาต่างประเทศเพื่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ได้รับมอบหมายให้มีผลสำเร็จอย่างจบงาม
2: คณะบริหารงั้นพรรคชุดใหม่ต้องตอบร่วมและพ่อผ้าผ้าน้ำผ้าร่วมและน้ำผ้าบรรดาสายสมาชิกพรรคหมดคนขวบพิจารณาผมว่าปักผู้มึกเวียกงานการเมืองเลยที่ศึกษาอุทุมกันนั้นจะใช้วิธีการมีแบบแบบแผนวิธีการหู้กันนั้นต้องการน้ำผ้าจบนี่การปักผู้เปลี่ยนปักผู้ใหม่เปลี่ยนใหม่ต้องมีการหันเปลี่ยนเนี่ยอันใดดีเนี่ยตัวเก่าต้องนำมาพิจารณาอันใดได้ผลผ่าพิจารณาอันไหนที่ยังขาดตุกบกพร่องอันไหนที่มันบทสอบก็ปากมีในเงื่อนไขสภาพแบบเราใหม่ครับมันบอกมันเก่าสัตว์ต้องพิจารณาเพื่อยังจุดสูงนั้นเพื่อปรับปรุงยกถูกควบตื่นตัวทางการสติต่อการจัดการในสติต่อกฎหมายการนำพาเริ่มต้นนำพาโดยการนำพาโดยการวางแนวทางนำพาโดยการวางแนวทางนำพาโดยการพันขยายแนวทางเป็นมัธยนำพาโดยการเต่าผู้มหาชนเขาในการปฏิบัติแนวทางนำพาโดยการบ่งบุคลากรดีของพรรคเขาในตำแหน่งงานที่สำคัญเพื่อนำพาและนำพาโดยควบเป็นแบบอย่างของสมาชิกพรรค
1: สหายกี่แก้วไข่คำพิทูลได้เน้นหนักเติมว่าคณะบริงานพรรคสุดใหม่พร้อมด้วยบรรดาสมาชิกพรรคต้องค้นคว้าทางแห่งที่บุ่มซ่อนของตนเพื่อสร้างเงื่อนไขพัฒนาเศรษฐกิจรวมหมู่ถูกต้องตามกฎหมายสร้างฐานรายรับให้แก่องค์การจัดตั้งกรรมบาลองค์การจัดตั้งมหาชนอิงใส่เงื่อนไขความอาจสามารถตัวจริงตามทิศเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองทะละก้าวตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสมภวันมาวงไซอ่าน

0: ได้ตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร
1: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร
0: รายการออกคอ MOIC สื่อสารท่านกำลังติดตามหาฟังรายการออกคอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: สุขสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการทุกๆท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารเอิ้นย่อๆสั้นๆว่าออกคอสื่อสารพบกันมื้อนี้อนุรักษ์ดำเนินรายการสู่ท่านฟังเป็นประจำพวกเราพบกันทุกๆวันจันทร์วันอังคารและวันพุธหรือว่าต้นอาทิตย์3มื้อต่ออาทิตย์ในเวลาก่อนอาหารเที่ยง 11:00 น. ถึง 12:00 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 MHz ทางออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กันไปทางออฟไลน์ก็แม่นได้ยินเสียงทางออนไลน์แม่นเห็นทั้งหน้าโคซกได้ฟังทั้งเสียงพร้อมไปพร้อมๆกันเลยและพวกเรายังมีการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ไปทางเพจรายการ MOIC สื่อสารทาง Facebook ท่านที่เข้ามาหับฟังตอนที่ออกอากาศสดหรือว่าจะมาฟังขึ้นหลังก็ได้เช่นเดียวกันมื้อนี้พวกเราพบกันบรรยากาศที่คึกคืนตั้งแต่เช้ากับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากล1 มิถุนา 2026พบกันในมื้อทำอิฐของเดือนมิถุนาเนาะหลายๆห้องห้ำห้องเฮียนน้องน้อยนี่ก็สิแม่นพักห้องเฮียนแต่ว่าผู้ปกครองแม่นบ่ได้พักแต่ก็ถือโอกาสว่าขอพักเพราะว่าสิได้พาลูกๆหลานๆไปเฮ็ดกิจกรรมในวันเด็กน้อยเนาะก็ขอให้บรรยากาศในมื้อนี้หลายบ่หลายสถานที่ที่ก้าเกี่ยมบอลลิ่นเครื่องลิ่นไว้สำหรับลูกๆหลานๆกิจกรรมของแจกของแถมก็แม่นกำลังคึกคืนกันเลยเนาะและพร้อมเดียวกันนั้นหลายๆภาคส่วนของละห้องการองค์การจัดตั้งเนาะก็แม่นจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติไปแต่เช้าๆพุ่นแหละเนาะหลายพื้นที่นี่แม่นปลูกไม้ในมื้อนี้เพื่อจะให้ความห่มเย็นเป็นต้นไม้ใหญ่ในมื้อหน้าในอนาคตบ่เฉพาะแต่วันที่1เดือนมิถุนาจึงจะเป็นมื้อที่ปลูกต้นไม้ได้ที่จริงแล้วก็ปลูกได้ทุกๆมื้อแต่ว่ากำหนดเอาว่าวันที่1เดือนมิถุนาหรือว่าวันที่1เดือน6เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเอาทั้งใดแน่ที่สำเร็จในการปลูกต้นไม้ไปแล้วปีนี้ตั้งใจในการปลูกต้นไม้หยังบางคนก็ปลูกต้นไม้ให้มากเนาะบางคนก็ปลูกต้นไม้นอกจากปลูกต้นไม้ให้มากและก็สิมีปลูกต้นไม้ไว้เอาผลผลิตยาวนานเช่นว่าต้นอย่างต้นวิกแดงแม่นบ่อย่างพาราบ่เนาะหรือว่าบางคนนี่ก็แม่นเฮ็ดสวนทุเรียนปลูกทุเรียนเนาะก็มีหลายเริ่มมีหลายละปลูกมากโกโก้เนาะแล้วจะทำการผลิตหยังหรือว่าจะปลูกหยังในมือนี่ก็ขอให้มีบรรยากาศเด้ออยากจะฟังเพลงใดเพื่อเป็นการเบิกบานมวลซืนในมือนี่วันที่1มิถุนายนก็สามารถแนะนำกันเข้ามาเป็นเสียงเพลงกับบรรยากาศก่อนเที่ยงได้พบกันตอนต้นรายการในรายการของพวกเราที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีข้อมูลหลายๆอย่างที่จะมาลมสู่กันฟังท่านใดที่ให้เกียรติติดตามมาฟังอยู่ในตอนนี้ถ้าหากว่าอยากส่งคำคิดคำเห็นหรือว่าติดตามรายการของพวกเรามีคำเสนออยากให้เอาข้อมูลใดมาเว้าเกี่ยวกับภาคส่วนใดที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็มีส่วนร่วมกันเข้ามาเนาะอาจจะเป็นการคอมเมนต์ผ่านทาง Facebook หรือจะโทรมาทางเบอร์หลังไม้หน้าไม้0305787052ก็ได้ตอนต้นรายการฟังเพลงม่วนๆให้เข้ากับบรรยากาศเนาะอากาศเอาฮ้อนแดกสิฟังเพลงให้สดชื่นสดชื่นแดเกี่ยมเสียงเพลงให้เข้ากับมื้อนี้เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและก็วันเด็กน้อยสากลเอาเป็นเพลงป่าไม้สดชื่นให้สดให้ชื่นคือกับเสียงเพลงที่จะมอบให้ต่อไปนี้และก็ต่อด้วยอีก1เสียงเพลงเกี่ยมพร้อมแล้วที่จะให้ทานได้มวนซื่นน้ำกันกับเพลงเซินทานมาหยาม2เสียงเพลงนี้ฝากต้อนให้ทานในมื้อวันที่1เดือนมิถุนายน

ด้วยการแต่งคณะผู้สอบกะเกี่ยมซุ้มใหญ่ของสภาอันค่าและอุตสาหกรรมแห่งชาติและรายงานความคืบการกะเกี่ยมจัดกองประชุมใหญ่ของสภาการและอุตสาหกรรมแห่งชาติและห้างดำบัดสภาค่าและอุตสาหกรรมแห่งชาติสบับปรับปรุงผ่านการทำงานจากพานและห้องพานของสภาค่าและอุตสาหกรรมชาติต่อขบวนการกะเกี่ยมรวมทางข้อเสนอต่อกับขบวนการปรับปรุงห้างดำลาดอง3และการปรึกษาหารือภายในคณะคือ17ทับนอยอท่านรัฐมนตรีก็ได้เจาะจิ้มบางของการปรับปรุงห้างดำเพื่อคณะผู้สอบได้ลงเลิกปรับปรุงและสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาสำนักงานค้าและอุตสาหกรรมแห่งเข้มแข็งในตอนหน้าซึ่งในตอนท้ายท่านรัฐมนตรีก็ได้มอบให้กองเลขาสืบต่อประสานงานด่าอนุกรรมการในการกะเกี่ยวของประชุมใหญ่โดยการกู้แผนของตนให้สำเร็จและก็การรายงานในกองประชุมคณะสีนำหน้าและก็คาดจะจัดกองประชุมใหญ่ของสภาการค้าอุตสาหกรรมแห่งชาติสำเร็จในท้ายเดือนกรกฎาคมที่ถึงนี้สภาการค้าและอุตสาหกรรมลาวก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมในการกันเดียวกันเนาะอันนี้เป็นเข้ากิจกรรมในอธิบานมาของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค่ะท่านสามารถเข้าไปเพิ่มข้อมูลถ้าติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มดัดที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแมนเข้าไปทางเว็บไซต์ก็สะดวกสำหรับข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลมหาภาคเนาะเพราะว่าจะมีหลายกลุ่มขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสินว่าหลักๆบางคนสนใจเรื่องการเปลี่ยนของราคาสินค้าควบคุมราคาสินค้าหรือว่าราคาน้ำมันเสื้อไฟแก๊สหรืออื่นนอกกับแมนจิเกี่ยวกับการค้าภายในหรือว่าไปที่อยากลงลึกศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มเจรจาการร่วมมือสากลหรือว่าสินทางปัญญาหรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมปรุงแต่งสิเนาะซึ่งมันมีหลายกลุ่มที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการท่านสามารถไปทางเว็บไซต์ได้เว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสามารถพิมพ์ว่า www.moic.gov.th ซึ่งเข้าไปหันก็จะมีรายงานมีทางกลุ่มคุ้มครองวิสาหกิจเนาะซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมาทางห้องนักกลุ่มเพิ่นก็ได้มาร่วมสนทนาเกี่ยวกับการขึ้นเปลี่ยนการจดทะเบียนวิสาหกิจการขอเลิกอาคิดมีขยุ่งยากคือแนวใดอันเดี๋ยวนี้มันกับบ่ยุ่งยากแล้วเพิ่นว่าจากมึกต้องใช้เวลาหลายวันเดี๋ยวนี้ก็ลงมาสวรรค์ก็สำเร็จแล้วในการขึ้นทําไปยังจะเป็นเบิ่งว่าทุกเอาเกี่ยวกับประเภทต้องไปขออนุญาตจากภาคส่วนเกี่ยวของตึมอีกบอกเลยโอ้ลมสายการของพวกเฮาและก็หวังว่าในอาทิตย์ต่อไปเนาะหรือว่าเทื่อต่อๆไปเฮายังเชิญเพิ่นมาอีกเพื่อว่ามาต่อยอดในบทเรียนหรือการสนทนาครั้งก็เพื่อให้หลายๆคนก็คือสังคมนี้ได้รับเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทของแต่ละกลุ่มการเฮ็ดเวียกขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มคือบางคนอาจจะว่าเฮาอยากเข้าใจเวียกนี่เฮาต้องไปปัวพันทั้งห้องการหรือว่าคนใดที่เพิ่นรับผิดชอบเนาะก็จะได้ความรู้ที่เอิ้นว่าปัวพันกันก็ต้องกันเพราะว่าแต่ละกลุ่มก็แม่นเฮ็ดเวียกในการประสานงานประสานสมทบแต่ว่าขอท่านผู้ฟังไว้ตึมว่าในอาทิตย์นี้คือ

มื้อวันที่1มิถุนาเนาะวันส่วนว่ามื้ออื่นวันที่2และมื้อฮือวัน3เฮาจะมีสนทนาทางกดจึงจะมี2กดที่จะมาสนทนาในรายการกับพวกเฮาในมื้ออื่นวันที่2วันที่2มื้ออื่นนี่แหละเนาะเว้าคือไก่ก็คือวันที่เว้าให้ไก่กับคนอื่นมื้ออื่นทางท่านหัวหน้ากลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาเปิ้นสิมาฮวดรายการของพวกเฮาจะได้สนทนากับเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาให้หลายๆให้ที่เข้าใจแล้วแต่ยังบ่ทันลึกและก็ให้หลายๆคนที่ยังบ่ทันเข้าใจหรือยังบ่ทันเห็นความสําคัญของเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญามีความสําคัญใดเป็นเฮาต้องไปลิขสิทธิ์หรือว่าขึ้นกับกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาสิมีข้อมูลแนวใดไม่มาใดจากเมื่อกี้รายการฮอบฮู้ได้มีการนะสัมภาษณ์ไปในนามของรายการกรรมรายการค่าสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารนี่เขาก็สิได้เชิญท่านหัวหน้ากลุ่มเพิ่นมาเว้าพาบุตรบาทว่าหน้าเวียกของทางกลุ่มทางปัญญาสู่เฮาฟังสนทนาร่วมกันมื้ออื่นนี้เด้อท่านผู้ฟังวันที่2มิถุนายน2006เวลา 10:52 น.กับรายการของพวกเฮาและในมื้อต่อไปวันที่3วันที่3ก็คือมื้อฮือวันพุธก็อีกครั้งกลับมาสนทนากับท่านหัวหน้ากลุ่มกลุ่มกันค้าภายในในพันมาเอื้อพันงาเพิ่นก็ได้มีการอบรมเนาะเรื่องเกี่ยวกับค่าสินค้าควบคุมไปแล้วแต่ยังมีหลายๆเวียกที่ขึ้นกลุ่มกันค้าในที่เพิ่นจะมาสืบต่อสนาว้าวๆขอให้กันฟังตื่มอย่าลืมติดตามรายการของเฮาไว้กับ OIC สื่อสารวันอังคารมื้อก็มื้อฮือนี้ขออนุญาตประสานภาษาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังรายการที่ผ่านเข้ามาเพื่อให้ได้เก็บมาเมื่ออื่นเฮามีนัดกันแล้วก็มื้อฮือเฮานัดกันเวลา 10:52 น.แจ้งข่าวไว้กันก่อนตอนนี้พวกเฮาไปพักฟังเพลงม่วนๆอีกก่อนจักส่งเสียงแล้วพวกเฮาจะเข้ามาพบกันต่อไปเนาะยังมีการเติมอีกทางข่าวสารของอุตสาหกรรมและกัน

0: ที่นี้ที่ยกกระจายเสียงแห่งลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปเชิญทานฟังหัวข้อข่าวสำคัญอย่างนี้ปีทั่วประเทศมีแผนปลูกต้นไม้ให้ได้แน่ที1,300ตาแนวบรรพุกต้นไม้แห่งวันที่1มิถุนาปัจจุบันนาทีกู้ภัยภายในและต่างประเทศยังสืบตัวหาผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำพันไซเมืองแดงแขวงเซสมบูรณ์จำนวน2คนยังเหลือก็เป็นเจ้าภาพจัดกระทรวงและภาคพื้นวาดิศิวนานาและป่าไม้สุ่มสนพื้นอาเซียนแปซิฟิกที่แขวงพะบางเปิดงานวังแสดงอุตสาหกรรมอัจฉริยะโลก26อยู่ในเขตเทียนซินของจีนปราศโลกเร่งแห่งช่วยเหลือกงโกเพื่อตัดหับมือกับพันธุ์อีโบลาสุดท้ายของการข่าวภาคนี้เชิญท่านฟังบทข่าวสารกอบเสียงที่ใส่เรื่องว่าป่ามีความสำคัญที่สุดต่อการเศรษฐกิจสังคมศาสตร์ต่อเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การนครหลวงเวียงจันทน์จะจัดปลูกต้นไม้ภายใต้หัวข้อหอมแห้งหอมแต่ปลูกต้นไม้ให้อย่างน้อย1ต่อคนต่อปีปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อลูกหลานในวันหน้าและช่วยกันปลูกต้นเป็นป่าเพื่อสินค้าปกรักษาสิ่งแวดล้อมและลดพลการดินฟ้าอากาศในวันที่30พฤษภาคมผ่านมานี้เพื่อเฉลิมฉลองวันต้นไม้แห่งชาติครบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลจัดขึ้นที่สวนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์นครหลวงโดยมีผ่านสอนไทยศรีพันธุ์นายกรัฐมนตรีมีบรรดากรรมภาครัฐรัฐมนตรีสมุติบรรดาหลวงองค์การเทพทูตอนุทูตคู่ห่วมพัฒนาน้องนักเหตุอนุสนยมวสนสาวนุ่มเข้าห่วมโอกาสนี้ทำดวงสวรรค์มุติกระทรวงเกษตรกับสิ่งแวดล้อมได้ยกให้เห็นประวัติเป็นมาของต้นไม้แห่งชาติและผลการจะตั้งปฏิบัติการปลูกไม้ในระยะผ่านมาซึ่งผักและหลานได้กำหนดวันที่1มิถุนายนปลูกต้นไม้แห่งชาตินับแต่ปี1980เป็นต้นมาซึ่งกลุ่มวันเด็กน้อยสากลโดยมีจุดประสงค์แนะใส่ปลูกที่สมัยแก่อนุสนและยมวสนก็คือทั่วสังคมได้เห็นได้ถึงความสำคัญของป่าไม้ทั้งเป็นการระดมทั่วปวงเข้าห่วมในการคุ้มครองปกรักษาและพัฒนาป่าไม้ให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ให้กลายเป็นท่าแห่งในการพัฒนาเศรษฐกิจคมแห่งชาติทำพิษสีเขียวและยืนยงเพื่อเสริมของวันปลูกต้นไม้แห่งในขอบเขตประเทศให้เป็นฟื้นแต่กลางฮอดท้องถิ่นกระทรวงศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ออกแจกการเพื่อเป็นการสร้างขบวนการไม้หนึ่งในปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในทั่วประเทศจุดพิเศษและของแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมยังได้ส่งกับองค์การปกครองท้องถิ่นมีแผนเก็บแกนพันไม้ให้ได้120,000กว่ากิโลกรัมกาเบี้ยมา350,000กว่าเบี้ยปลูกไม้50,000กว่าเฮกตาร์พร้อมนี้อยู่แต่แขวงและหลวงมีแผนจัดงานวางแสดงเบี้ยไม้เป็นการส่งเสริมการปลูกไม้เป็นสินค้าปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม
2: พรรคและรัฐบาลกำหนดเอาวันมิถุนาเป็นวันไม้แห่งชาตินับตั้งแต่ปี1910เป็นต้นมาซึ่งกับวันเด็กน้อยสากลโดยมีจุดประสงค์เพื่อแน่ใจคิดสำนึกให้แก่อนุสนเยาวชนก็คือปวงส่วนสังคมได้เข้าถึงความสำคัญของป่าไม้ทั้งเป็นการปลุกระดมทั่วปวงส่วนรวมในคุ้มครองปกป้องพัฒนาป่าไม้เพื่อให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ให้กลายเป็นท่าแห่งในการพัฒนาคิดสังคมแห่งชาติตามที่สี่จุดยืนยงเพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นแห่งชาติครบรอบ46ปีในเขตทั่วประเทศเป็นขบวนฟื้นแต่ศูนย์กลางลงพัดพิงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ออกแจ้งการเพื่อเป็นการสร้างขบวนปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเล็กน้อยสากลและวันแวดล้อมแห่งชาติในขอบเขตประเทศตามจุดอาแห่งของแต่ละท้องถิ่นนอกจากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ยังได้ส่งกับองค์การปกครองท้องถิ่นแผนให้การเก็บแกนพันไม้ให้ได้131,000กว่ากิโลกรัมกาบีสหับลาด100,000เบี้ยปลูกไม้50,000กว่าเฮกตาร์
1: สำหรับปีนี้ทั่วประเทศมีแผนจะจัดพิธีขบวนการปลูกไม้หนึ่งในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเนื้อที่1,300กว่าเฮกตาร์นำเส้น

0: ไอ้สี่ล้านแสนหนึ่งหมื่นหกพันเบียร์สำหรับอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่เปลี่ยนจะปลูกในประมาณ50เอกอาร์อยู่ตามจุดต่างรวมทั้งเขตที่ได้รับผลกระทบจากไม้ซึ่งสิทธิ์พันธุ์ไม้ที่ไปปลูกมีดูไม่แต่คายางไม่แคร์วิกไม่ซาไม่กระถินเทพาจำนวน8เบียร์
1: เดือนพฤษภาคมนี้รัฐบาลได้จัดตั้งปฏิบัติงานพลเด่นเวียกโดยเฉพาะเวียกงานป้องกันสร้างการความสงบเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดในระยะผ่านมาแผนการปรับปรุงการศึกษารายสามัญ5+4+3เป็น+3+3และการสอบเก่งนักเรียนเก่งทั่วประเทศการเข้าความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีวิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งส่งกองเจ้าหน้าที่อาวุโสที่89และกองประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่25วันที่26มิถุนายนแก้ค่าป่าตายอยู่นำเซดุลเมืองสนะสมบุญแขวงจำปาสาท่านคำขับพิมพ์มาโซนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าว่าการสำนักงานรัฐมนตรีได้ข่าวโตสมุนสนเกี่ยวกับผลสำเร็จของกองประชุมสมารามันของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาที่ไขขึ้นในวันที่15วันที่28พฤษภาผ่านว่าถึงว่าภาพการภาคสากลยังเติบโตเก่งฮ้อนสนและคะแนนได้ยากโดยเฉพาะปัญหาขัดแย้งอยู่ตะออกกลางและเขตอื่นซึ่งได้ส่งผลเห็นให้สภาพเศรษฐกิจที่ยังมีความยุ่งยากอยู่และนั้นสืบต้นกระทบเป็นวงกว้างเติมรวมถึงอยู่ปัดลาวเฮาโดยเฉพาะราคาค่าการคงและอื่นๆรัฐบาลก็ได้สุ่มไปจัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการและเวียกงานสุ่มที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้าน
2: ถึงว่าภาพการภาคพื้นและสากลยังซึมเข่งฮ้อนซับซุดและคาดคะเนยากโดยเฉพาะบรรดาข้อขัดแย้งอยู่เขตตะวันออกกลางและเขตอื่นซึ่งได้ส่งผลเฮ็ดสภาพเศรษฐกิจของโลกที่มีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นซึ่งต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตื้มรวมถึงประเทศลาวเฮาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งอื่นแต่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมาตรการและเวียกงานจุดสุ่มที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นทั่วประเทศต่อหักสาใดสภาพทางด้านการเมืองอย่างแน่นสังคมสงบและเป็นที่เรียบเรียบห้อยโดยพื้นฐานได้สวมพยายามทุกทีเพื่อช่วยกอบกู้ประสุนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไสเมืองแจ้งแขวงไสบูร
1: ณ์องค์รัฐมนตรีห้องหัวหน้าหัวการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ตุ้มว่าอย่าผ่านมาเดบวีแก้ไขปัญหากรอบขุดคนอัดตามสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่16อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยสัพยุแขวงหลวงพะบางเส้นยบุรีเวียงสวรรณเขตและบางถิ่นสาพบเพลและยึดกลางปะผ้าหนากุญจักและอุปกรณ์ต่างหลายสมควรพร้อมทางกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายและหลักการ
0: มาฮอดปัจจุบันจำนวนเกี่ยวข้องทั้งภายในหลังประเทศยังติดต่อค้นหาผู้สับไพ่2คนจากทั้งหมด7คนที่ยังติดค่ายถ้ำบ้านพันไซเมืองล่องแจ้งไซสบูรณ์ต่อเนื่องเพื่อกอบกู้เอาชีวิตเก่าให้ปลอดภัยซึ่งการปฏิบัติที่ได้เริ่มมาแต่วันเก้าพฤษภาผ่านมาละเอียดเอาวิทยุกระจายเสียงสาดลาวมีรายงาน
3: ทานรเศษอสิงหรือคุณผู้เชี่ยวชาญหมดน้ำถ้ำตากลจากประเทศไทยทั้งเป็นในหน่วยงานหาผู้ประสบภัยติดค้างอยู่ถ้ำบ้านพันไซเมืองหลงแจ้งให้ว่าปฏิบัติการค้นหาผู้ประสบนี้ดำเนินด้วยความยุ่งยากควรเนื่องจากถ้ำมีขนาดแคบยาวบางบอนได้คานเข้าไปปากถ้ำมีน้ำท่วมและได้นำจักสูบน้ำมาตั้งแล้วสูบน้ำตลอดเวลาพร้อมได้นำเอาออกซิเจนเข้าช่วยเพื่อหายใจการพมือจากภาคส่วนของลาวรวมถึงผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเฮ็ดให้สามารถนำพาคนออกจากถ้ำปลอดภัยสิ่งที่ฮีบฮ้อนในปัจจุบันนี้แม่นกำลังวางแผนสืบค้นหาผู้ที่ยังติดอยู่ในถ้ำอีก2คนอย่างฮีบเนื่องจากพบเห็นห้องห้อยว่าคนนี้ยังมีชีวิตอยู่จนกว่าจะสำเร็จ
4: เราเป็นทีมในการดำน้ำเป็นทีมเดียวที่ขับดำน้ำแล้วก็ไปเจอทั้ง5คนแล้วครับแล้วก็มีการพาออกมามีการสอนทั้งหมดก็ได้ออกมาเป็นเรียบร้อย5คนแล้วแต่ตอนนี้ครับมีภารกิจต่อไปครับยังไม่หยุดนะครับอีก2คนที่ยังเรายังไม่พบก็ยังมีการดำเนินการในหลายๆส่วนต่อไปนะทีมไทยเลสุเนี่ยก็มีการไปสูบน้ำด้านบนครับมีการขุดด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีการสูบน้ำด้านในต่อไปนะครับเพื่อจะให้น้ำข้างในมันแห้งมากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วเราจะได้เข้าไปเหลือได้ง่ายที่สุดครับเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับทั้งคนที่เรารอดชีวิตออกมาแล้วเนี่ยพบว่ามีข้อมูลเยอะที่เรายังไม่รู้แล้วก็มีแห้งมีโอกาสจะไปอยู่ตรงนั้นก็ยังมีโอกาสที่ยังจะรอดชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงยังไม่หยุดที่จะค้นหาดำเนินการค้นหาต่อไปครับ
3: ที่นางพวงเป็นแม่ของท่าเบนหนึ่งในจำนวนผู้ประสบภัย2คนที่ยังติดข้างอยู่ในถ้ำแสดงความรู้สึกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งการนี้เป็นอุบัติเหตุพานะลูกชายของตน

0: ได้ไปซอกอายุหากินตามความเรื่องคือในการดำรงชีวิตของคนที่ใส่อยู่ท้องถิ่นหวังว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยเหลือและกู้เอาชีวิตลูกชายออกมาได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อการจัดผักปลัดกู้ภัยทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศโดยสหน่วยกู้ภัยประเทศไทยที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวของตนเป็นอย่างดี
1: เมื่อไปเมื่อวันที่เสาร์วันพุธตอนแรกน่าจะประมาณ2:00 น 5:00 น ตอนนั้นฝนตกก็ไป

0: แต่ละมือแต่ละวัน
1: ขณะเดียวกันผู้ประสบภัย5คนที่ทีมงานกู้ภัยสามารถช่วยเหลือออกมาได้ก่อนหน้านี้ปัจจุบันได้รับการปิ้นปัวตามหลักวิชาการแพทย์และได้รับการเบิ่งแย้งดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเจ้าทั้งหมดพร้อมฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงดีขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่จะต้องได้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติในปัจจุบันนี้แม่นการช่วยเหลือผู้ที่ยังติดข้างอยู่ในถ้ำจำนวน2คนอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆถึงว่าสภาพเส้นทางจะเป็นผู้สูงชันและยุ่งยากก็ตามแต่ก็บ่เป็นอุปสรรคของหน่วยงานกู้ภัยแต่อย่างใดนับถือน้ำใจของทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้สู้ๆนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงานจากเมืองลองแก้งแขวงไซสบูรณ์
2: เมื่อบ่ดลมานี้ที่โรงแรมหลวงพะบางวิวนครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางจัดกองประชุมระดับภาคพื้นว่าด้วยชีวนานาพันธุ์และป่าไม้ชุมชนในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกมีดร.เดวิดแกรนหัวหน้าองค์การรีคอร์ดประจำภาคพื้นดร.ริมหายาห้องศาสตราจารย์ประจำภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยคอร์เนลท่านนางรองปีเซผู้ต่างหน้าซุ่มซนจากประเทศกัมพูชีพร้อมด้วยผู้แทนจากหลายประเทศในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกเข้าร่วมท่านอรหันต์บุญญะพาลมห้องหัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวมีความเห็นว่าป่าไม้ซุ่มซนได้มีบทบาทสำคัญอย่างหลวงหลายทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสุกยู่ให้บรรลุเป้าหมายของเขตเวียกงานชีวนานาพันธุ์ทั่วโลกป่าไม้ซุ่มซนบ่เพียงแต่ช่วยฟื้นฟูที่ดินที่สุดโทรมอนุรักษ์ระบบนิเวศและปกป้องรักษาสัตว์ป่าเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนท้องถิ่นให้มีความยืนยงอีกด้วยกองประชุมครั้งนี้เป็นวิธีสำคัญที่เต้าโฮมเอาบรรดาผู้นำซุ่มซนองค์การจะตั้งรัฐนักค้นคว้าผู้ปฏิบัติตัวจริงและครูห่วมพัฒนาทางภายในและต่างประเทศเข้าห่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนวิธีการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติเทศเหมาะกับสภาพตัวจริงเพื่อเพิ่มทวีการห่วมมือในการปกป้องรักษาชีวนานาพันธุ์โดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป่าไม้สุ่มสน
3: บ่อนประชุมของพวกเขาจะเป็นเวทีสำคัญที่เต้าโฮมเอาบรรดาผู้นำสุ่มสนองค์การจะตั้งรัฐนักคนทั่วผู้ปฏิบัติตัวจริงและผู้พัฒนาต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพส่วนจริงพร้อมเดียวกันนั้นก็เพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือในการพบปะรักษาชีวนานาพันธุ์โดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียดนามป่าไม้ชุมชน
2: กองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐนักค้นคว้าผู้ปฏิบัติงานและครูร่วมงานได้แลกเปลี่ยนคำเห็นร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นผลกระทบชีวนานาพันธุ์และป่าไม้ชุมชนในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกให้เป็นรูปธรรมและส่งเสริมการดำเนินงานด้านชีวนานาพันธุ์ผ่านป่าไม้ชุมชนเติมอีกเมืองสิงห์จัดตั้งพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาครบรอบ101ปีและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีในวันที่28พฤษภาคมผ่านมาที่สโมสรของเมืองสิงห์มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: ในพิธีได้ผ่านประวัติความเป็นมา1มิถุนาวันเด็กหน่อยสากลผ่านศาลอวยพรของประธานนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาว1ในโอกาสวันเด็กหน่อยสากล1มิถุนา2026ผ่านเอกสาร1มิถุนาวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลกบทปาฐกถาและยกให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาและความหมายความสำคัญของวันเด็กหน่อยสากลได้เล่าขึ้นถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในปี1925ที่กองประชุมโลกว่าโดยสวัสดิการของเด็กที่นครเซอร์เนลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศให้วันที่1มิถุนาเป็นวันเด็กน้อยสากลได้เน้นนักถึงปัญหาสำคัญหลายล้านเซนการปกป้องสิทธิของเด็กเฮกห้องให้โทโลกและทุกภาคส่วนในสังคมเอาใจใส่ปกป้องเด็กน้อยจากการถูกขุดหีดและการใส่แห่งงานเด็กที่ผิดกฎหมายการส่งเสริมสุขภาพและการศึกษาเน้นนักให้เด็กน้อยทุกคนต้องได้รับการเบิ่งแย้งด้านโภชนาการการบริการสาธารณสุขที่ดีได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมสวัสดิภาพของเด็กน้อย ในยุค

0: จุบันในสายการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทั้งในโลกตัวจริงและโลกออนไลน์เพื่อให้เด็กหน่อยได้เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพเป็นนอแนงที่สำคัญของศาสตร์ผ่านมาได้มีการออกกฎหมายนโยบายและเข้าร่วมสนธิสัญญาสากลว่าโดยสิทธิของเด็กเพื่อหาประกันให้เด็กหน่อยลาวบรรดาเผ่าได้รับการพัฒนาอย่างหอบลานนอกจากการฟังพระคาถาแล้วยังได้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้โฮมซึ่งได้สร้างบรรยากาศที่เบิกบานมนต์ซึนและฟดฝืนเป็นอย่างยิ่งพิธีพระคาถาหลังกล่าวบ่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ101ปีของวันสำคัญนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนในสังคมห่มแห้งห่มใจการสร้างอนาคตที่สดใสและปลอดภัยให้แก่เด็กหน่อยทุกคนทำมองอินเซงไซในงานข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองสิงห์แข่งลงนำท่า
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าวังมะมอมานี่งานวางแสดงอุตสาหกรรมอัศริยะโลก2016ได้จัดขึ้นอยู่นครเทียนซินของจีนภายใต้หัวข้ออัศริยะกระตุ้นโลกสร้างแห่งขับเคลื่อนให้แก่อนาคตได้วางแสดงเทคโนโลยีใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่และสภาพการนำใช้ใหม่ในของเขตเทคโนโลยีอัศริยะผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้เห็นว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้สร้างความสามารถให้แก่การยกสูงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมดั้งเดิมอย่างรอบด้านเหตุให้เกิดมีเส้นทางการพัฒนาใหม่รูปแบบอุตสาหกรรมใหม่ที่จะนำพาการพัฒนาในอนาคตอย่างหลากหลายท่านอูเจาฮุยฮองเลขาคณะผักทั้งเป็นห้องประธานสภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนกล่าวว่าจีนได้สุ่มใส่ทิศทางการพัฒนา AI บวกโดยเริ่มจากการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ในปี2014ได้รับการประยุกต์ตัวจริงในปี2015สำหรับปีนี้จะสร้างรูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจอัศริยะซึ่งเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่า AI ของจีนได้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ที่มีการจัดวางอย่างเป็นระบบและมีการนำใช้อย่างขนาดใหญ่
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่30พฤษภาพันธ์มาว่ากองทุนเพื่อเด็กขององค์การสหประชาชาติหรือยูนิเซฟได้เริ่มเคลื่อนไหวการรับมือโดยด่วนในระดับสูงสุดและเริ่มขนส่งเครื่องช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยทางการบินไปยังกงโกข่าวระบุว่าต่อความเสี่ยงของพยาธิระบาดอีโบลาเกินระดับควบคุมอยู่กงโกสามเสาค้ำใหญ่ของระบบหับมือมนุษยธรรมสากลรวมมีกองทุนเพื่อเด็กของสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกและสหภาพเอียร์ลบได้เพิ่มระดับความไวในการช่วยเหลือโดยด่วนในสภาพจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้เลื่อนกลายตัวเลข120คนและสืบต่อเพิ่มขึ้นยูนิเซฟได้เริ่มเคลื่อนไหวการรับมือโดยด่วนในระดับสูงสุดและเริ่มขนส่งเครื่องช่วยเหลือมนุษยธรรมไปยังกงโกการช่วยเหลือครั้งนี้รวมมีเครื่องป้องกันให้พนักงานการเพทย์ยาอุปกรณ์เฮดอนามัยและอุปกรณ์การเพทย์ที่จำเป็นแนใส่สกัดกั้นการแพร่ระบาด EU และ WHO ได้เปิดกว้างการหัวมือเพื่อหนุนช่วยการทับมือโดยด่วนบ่เพียงแต่อยู่กงโกเท่านั้นรวมทั้งอูกันดาประเทศใกล้เคียงก็มีกรณีติดเชื้อดังกล่าวที่น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันต่อไปเชิญท่านฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าป่าไม้มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพป่าไม้มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยทั้งกงและทางอ้อมเพื่อปกปักรักษาดินแหล่งน้ำและชีวนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งลดพ้นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศซึ่งบทบาทนี้มนุษย์เฮาบ่สามารถจะเฮ็ดแทนได้ป่าไม้ยังประกอบส่วนอย่างหลวงหลายต่อการพัฒนาแขนงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมติดพันกับอุตสาหกรรมการบริการและการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเส้นเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกอ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตเกษตรกรรมการผลิตเป็นสินค้าการคมนาคมการขุดค้นทรัพยากรป่าไม้และเครื่องปลาของดงแบบยืนยงซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าดังที่ท่านประธานไก่สอนภูมิหารผู้นำที่แสนเข้าลุบหักของปวงชนลาวบรรดาเผ่าได้เว้าไว้ว่าป่าไม้คือค้ำเขียวของชาติย้อนเห็นได้ถึงบทบาทความหมายสำคัญของป่าไม้ต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ การปกป้องรักษาป่าไม้ก็คือการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่และการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าในวันที่9กุมภาปี1980สภารัฐมนตรีได้ออกมติตกลงเลขที่48ว่าด้วยการกำหนดเอาวันที่1มิถุนาซึ่งกลุ่มกับวันเด็กน้อยสากลเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินอกจากนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สมทบกับคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นต่างๆในทั่วประเทศก้าเกียมแผนการและขบวนการปลูกไม้ให้เป็นขบวนฟดฟื้นโดยมีแผนการเก็บแกนพันธุ์ไม้ให้ได้121ต้นกว่าก้าเบี้ยไม้25ล้าน100,000กว่าเบี้ยและปลูกไม้50,000กว่าเฮกตาร์สำหรับวันที่1มิถุนายนปีนี้ในทั่วประเทศมีแผนการจัดพิธีปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ประมาณ 7,300 กว่าเฮกตาร์โดยจะนำไส้เบี้ยไม้4ล้าน5แสน 16,000 กว่าเบี้ยสำหรับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ประสานสมทบกับแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์รวมทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันจัดพิธีสร้างขบวนการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในเนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์โดยเน้นใส่ปลูกไม้ดูไม้แต้คาไม้ยางไม้แขนไม้วิกไม้ซักและไม้กระถินเทพาจำนวน 80,000 กว่าเบี้ยท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีคำเห็นว่าในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่1มิถุนาปีนี้เฮียกฮ้องมายังปวงส้นลาวทั้งชาติจงเสิดสูสติหักและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนเข้าในการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไปเฮียงคู่กับการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้ที่เป็นมรดกและทรัพย์สมบัติของวงคณะญาติแห่งชาติให้นับมือมีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงโดยบ่มีวันบกแห้งเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
3: ขอเฮียกฮ้องมายังปวงชนลาวทั้งชาติจงเสิดสู้สติหักและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนในการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้ไปเคียงคู่กับการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้อันเป็นมรดกและทรัพย์สมบัติของวงคณะญาติแห่งชาติให้นับมือมีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงโดยบ่มีวันบกแห้งเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนอันสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติสำหรับการจัดกิจกรรมในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในปีนี้ข้าพเจ้าต่างหน้าคณะพักคณะนำกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมขอเชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและพ่อแม่ประชาชนพร้อมกันจัดพิธีปลูกต้นไม้โดยอิงใส่เงื่อนไขตัวจริงของแต่ละท้องถิ่นให้เน้นใส่เนื้อในปลูกระดมเป็นต้นต่อการปลูกต้นไม้แม่นสามารถปลูกได้แต่เดี๋ยวนี้จนฮอดท้ายฤดูฝนในบ่อนที่มีเงื่อนไขในเนื้อที่ดินเป้าวางของต้นในหัวสวนที่ดินปลูกสร้างเดินทงเฮียนสำนักงานองค์การและตามแคมทางตามเงื่อนไขตัวจริงพิเศษในปีนี้รัฐบาลได้ร่วมกับภาคธุรกิจจัดกิจกรรมหลายรูปแบบโดยเฉพาะเป็นการจัดงานมหกรรมแลนยางเพื่อป่าของพวกเราและอากาศสดใสเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปี
2: ท่านกุ้งใจศรีดาวงหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือให้รู้ว่าในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่1มิถุนาครบรอบ46ปีแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงในนามเป็นใจกลางจัดตั้งพันขยายเวียกงานปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้แต่ละปีจะเอาใจใส่เวียกงานปลูกไม้ฟื้นฟูป่าปกปักรักษาป่าไม้เฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ตามทิศสีเขียวและยืนยงเพราะป่าไม้แม่นบ่อนสนองปัจจัย4ให้แก่คนเฮาถ้าขาดป่าไม้จะมีหยังเกิดขึ้นความดุนเดียงทางธรรมชาติระบบนิเวศต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลง
4: เวียกงานปลูกไม้และพื้นผู้ป่าปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเวียกที่สำคัญฮะเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลก็ได้กำหนดทิศทางการนำใส่ป่าไม้และพัฒนาปกครองป่าไม้ต้องไปตามทิศสีเขียวเลยนื่นยงอันนี้ก็แม่นมีความสำคัญหลายเพราะว่าป่าไม้นี่มันเป็นแรงที่สำคัญให้แก่การดำรงชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตและบ่มีชีวิตโดยเฉพาะแม่นมนุษย์เฮาพอพวกเฮาใช้สิ่งป่าไม้นี่เป็นมอนธรรมะหากินและก็สนองออกซิให้แก่สิ่งที่มีชีวิตและก็ขอบส่วนอย่างแข็งแกร่งของในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสรุปความหมายความว่าป่าไม้นี่ คันสิเว้า1มันเป็นปอดหรือว่าเป็นออกซิให้แก่สิ่งที่มีชีวิต
2: ท่านผู้ฟังที่อยากแพงและอย่าผ่านมาก็คือปัจจุบันผักและรัฐบาลยามใดก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ต่อเวียกงานคุ้มครองป่าไม้โดยได้กำหนดนโยบายกฎหมายมติคำสั่งและนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้ให้แทดเหมาะกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแต่ละระยะการปกปักรักษาป่าไม้ยังมีสิ่งท้าทายและผลกระทบทางกงและทางอ้อมโดยเฉพาะการทางป่าและจุดป่าสาสายที่มีท่าเอียงเพิ่มขึ้นในแต่ละปีรวมทั้งการบุกรุกจับจองซื้อขายพื้นที่ดิน3ประเภทป่าผ่านมากระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ประสานสมทบกับกระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อค้นคั่วกำหนดนโยบายซอกหาวิธีการแก้ไขปัญหาไปถึงคู่กับการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าไม้ด้วยการรับฮู้สิทธิ์นำไส้ที่ดินขึ้นทะเบียนออกใบตะดินขึ้นทะเบียนออกใบยั่งยืนการนำไส้ที่ดินป่าไม้เฮ็ดสัญญาการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ตามคำสั่งเลขที20ของนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมการผลิตและสร้างเศรษฐกิจครอบครัวในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมตามท่าแห้งของแต่ละท้องถิ่นทรายน้ำมีค่าป่าไม้มีคุณค่ำจูนชีวิตอย่าคิดทำลายป่าไม้จงร่วมกันปลูกต้นไม้ในมื้อนี้ให้เป็นป่าเพื่อความมีชีวิตชีวาของธรรมชาติและความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนบรรดาเผ่าในภายหน้า
1: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั้นแม่นบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หุ่นเรื่องว่าป่าไม้มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเขียนโดยดวงสวรรค์คันธวงศ์ษาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พยศิษฐ์และดวงสวรรค์คันธวงศ์ษาอ่าน
5: เออแฮงได้ใจอีหลีได้
6: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
9: เงินขี้เงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
10: คนลาวหักเมืองลาวใส่เงินกีบลาวสวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแผงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารกระจายเสียงทีนครเมืองจันทน์วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟัง 12:30-13:00 บรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้แหละมูลขึ้นมาได้นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.lnr.org.lw วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกหับนาทีดำเนินรายการมื้อนี้อนุรักษ์ลัตตะวันข้อมูลที่พวกเฮาได้ในการสนองออกอากาศทุกเมื่อจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เนาะซีนำหลักก็แมนธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อนี้ขอขอบใจก่อนล่วงหน้าที่มีการรับฟังรายการครบเฮาอยู่หลากหลายพื้นที่ตั้งแต่เหนือฮอดใต้รับฟังแจ้งสะดวกสบายและต้นรายการมื้อนี้จะให้ขอคิดกับบรรดาท่านก่อนที่จะรับฟังเรื่องในจากทางรายการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นั้นถ้าว่าท่านซื้อหุ้นมาในราคาที่แพงแล้วราคาหุ้นหลุดลงเฮาจะเฮ็ดแนวใดแน่นอนว่าเป็นคำถามหนึ่งที่มีคำตอบแน่นอนแต่ก่อนอื่นก็ต้องให้ท่านทำความเข้าใจว่าทุกการลงทุนต้องมีความเสี่ยงบ่เสี่ยงน้อยก็เสี่ยงหลายการลงทุนในหุ้นก็เช่นเดียวกันเนาะก็ถือว่ามีความเสี่ยง ียงเส้นเดียวกันราคาหุ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีขึ้นมีลงดังนั้นแหละพวกเราจึงอยากให้ท่านนั้นวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนก่อนแต่ถ้าท่านบ่มีความชำนาญในการซื้อขายหุ้นก็ควรปรึกษากับบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ลงทุนถ้าท่านซื้อหุ้นมาในราคาที่แพงแล้วราคาหุ้นหลุดลงท่านต้องคิดพิจารณาถึง2กรณีคือ 1. ถ้าท่านเป็นผู้ลงทุนที่บ่มักความเสี่ยงเลยนั่นก็แสดงว่าท่านเป็นคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำและให้ความสำคัญกับต้นทุนหลายกว่าผลตอบแทนดังนั้นท่านควรจะขายออกเพื่อยุติการขาดทุนถ้าท่านคิดว่าราคาหุ้นอาจจะหลุดลงในตอนหน้าและกรณีที่2ถ้าว่าท่านเป็นคนแบบใจเกินห้อยแบบมักความเสี่ยงท่านเป็นคนซื้อขายเพื่อเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่ลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงกล้าได้กล้าเสียยอมรับในความเสี่ยงได้ซึ่งท่านอาจจะพิจารณาถือของหุ้นนี้ไปหรือว่าเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกเพื่อขายเอากำไรจากส่วนต่างของราคาที่อาจจะเพิ่มขึ้นในตอนหาก็เป็นได้เนาะหวังว่าจะเป็นความรู้และเป็นบอนอิงให้ท่านที่มีความสนใจในการซื้อขายหุ้นเอาละท่านผู้ฟังต้นรายการนี้เปลี่ยนบรรยากาศก่อนให้ท่านได้พักฟังโฆษณาจากทางรายการแต่ว่าอย่าฟ้ามูลขึ้นปะอย่าฟ้ามูลขึ้นไปใส่เถื่อเด้อและอย่างต่อไปอนุรักษ์จะสืบต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ให้ประธานได้ติดตามรับฟังนำกันตอนนี้ขั้นบรรยากาศด้วยโฆษณาจากทางรายการ
11: เออเสี่ยวเขาทำตัวในดู
12: มีอย่างน
11: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอะตัวน่าสนใจป
12: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
11: เอ้าเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
12: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
11: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
12: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตัวสิบ่ถามฉันดอกตัวก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์ทคต.ล.ก.ท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
13: เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังอย่ามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ส่งเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน
14: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
10: ก่อนที่บรรดาท่านจะเข้าไปรับฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเวียงงานหลักทรัพย์ต้องฝากไว้เนาะสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเวียงงานของพวกเฮาบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนโทรมาได้021217770การธนาคาร021260283เบอร์สายด่วน1602โทรมาปรึกษาได้ว่าปัจจุบันนี้มีบริษัททางห้านหัวหน่วยธุรกิจใดบ่ที่ได้ซักสวนให้เข้าไประดมทุนย่านมีการตั๋วยั่วหลอกลวงย่านบ่ถือคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของพวกเฮาเนาะผู้ใดที่ห่วมหุ้นหรือว่าลงทุนไปอาจจะมีความเสี่ยงในการเสียทรัพย์ไปละล่าดังนั้นทุกการลงทุนถ้าว่าบ่อยากมีความเสี่ยงต้องได้ศึกษาข้อมูลหรือว่าสอบถามผู้ที่เพิ่นฮอบฮู้ให้คำปรึกษาได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ผ่านทางเบอร์สายด่วนของพวกเฮานี่แหละ1602มีละการอย่าลืมโทรมาได้ในมงราชการโดยบ่เสียค่าพร้อมกันนั้นเว็บไซต์www.lsc.gov.la สองทาง Facebook กับพิมพ์เป็นภาษาลาวว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และรายการเส้นทางสู่ตลาดทุนลาวที่ออกอากาศทางโทรทัศน์แห่งสลาวช่อง1ก็ถือว่าได้รับความนิยมสมซอบได้มีผู้ที่เข้าไปเบิ่งไปซุ้มหลายพอสมควรเนาะเพราะว่าเป็นข้อมูลเป็นบอนอิงให้ผู้ที่มีความสนใจต่อเวียกงานของพวกเฮาเด้เข้าไปเบิ่งรายการเส้นทางสู่ตลาดทุนลาวที่ออกอากาศทางโทรทัศน์แห่งสลาวช่อง1ได้เวลา 20:30 น21โมงเบิ่งขึ้นหลังในวันพาตอนเศร้าเวลา9โมงถึง 9:30 และยานี้มาหับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มีละการจะนำเสนอในมาตราที่129ในมาตราที่129เว้าถึงสภาบริหารสภาบริหารของตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยสมาชิกแต่5คนขึ้นไปในนั้นต้องมีสมาชิกอิสระอย่างน้อย 1/3 สภาบริหารของตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยประธานรองประธานและกรรมการจำนวนหนึ่งซึ่งทั้งหมดถูกเลือกตั้งหรือปลดตำแหน่งโดยกองประชุมผู้ถือหุ้นอายุการของสมาชิกสภาบริหารบ่ให้เกิน2ปีและสามารถถูกเลือกตั้งขึ้นใหม่ได้สภาบริหารของตลาดหลักทรัพย์เคลื่อนไหวเวียกงานตามระบบประชุมกองประชุมของสภาบริหารประกอบด้วยกองประชุมสามัญและวิสามัญกองประชุมสามัญเปิดขึ้นอย่างน้อย2ครั้งต่อปีการเคลื่อนไหวของสภาบริหารให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องเอาเป็นว่าผ่านไป1มาตราก่อนในมาตราที่129อนุรักษ์จะพักไว้เท่านี้ก่อนเนาะคันบรรยากาศก่อนเริ่มมีละการและยังต่อไปจะสืบต่อในมาตราที่130ฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการ

0: ื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคนติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
1: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
1: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
2: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: คันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงไปแล้วเนาะเข้าสู่เนื้อในจากทางรายการอีกครั้งหนึ่งมีรายการยังหับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHzนิติกรรมที่ปินอ้อมเวียกงานของพวกเฮาบ่ว่าจะเป็นกฎหมายดำรัดระเบียบการข้อตกลงแจ้งการนำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังแต่ละระยะไปเนาะหวังว่าจะเป็นข้อมูลเป็นบอนอิงให้ประธานที่มีความสนใจต่อเวียกงานของพวกเฮามาสืบต่อในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตราที่130ก่อนมีรายการในมาตราที่130ได้ระบุไว้ว่าสิทธิ์และหน้าที่ของสภาบริหารสภาบริหารมีสิทธิ์และหน้าที่ดังนี้ 1. ค้นคว้าสร้างกฎระเบียบและสัญญาสร้างตั้งตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอกองประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาหับหอง 2. แต่งตั้งยกย้ายหรือปลดตำแหน่งคณะกรรมการเฉพาะด้านใดหนึ่งของสภาบริหารและผู้อำนวยการ 3. พิจารณาบทสรุปและแผนการเคลื่อนไหวธุรกิจงบประมาณประจำปีบทรายงานผลการตรวจสอบประจำปีการหัวมือสากลนโยบายทางด้านการบัญชีการเงินและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อกองประชุมผู้ถือหุ้นหับหอง 4. พิจารณาการควบการแยกการยกเลิกการซื้อขายทรัพย์สินรวมทั้งการลงทุนในกิจการหรือโครงการใดดึงการขายหรือการโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของตลาดหลักทรัพย์ปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อกองประชุมผู้ถือหุ้นหับหอง 5. พิจารณาการเพิ่มการหลุดทุนจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อกองประชุมผู้ถือหุ้นหับหอง 6. พิจารณาเบี้ยประชุมของสภาบริหารเงินเดือนเงินบำเหน็จและนโยบายสำหรับสมาชิกสภาบริหารคณะอำนวยการคณะแผนกพนักงานวิชาการและพนักงานสัญญาจ้างภายในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อกองประชุมผู้ถือหุ้นหับหอง 7. หับหองบรรดาระเบียบการของตลาดหลักทรัพย์ตามการเห็นดีของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ 8. นำไส้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายผ่านไปในมาตราที่130ให้มีรายการเข้าใจเทื่อละน้อยเทื่อละมาตราไปในรายการของพวกเฮาจะสืบต่อนำเสนอไปเรื่อยๆมาขันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งและอย่างต่อไปนั้นเข้าสู่และอย่างท้ายของทางรายการ

0: สบายดีบรรดาทานมณีรัศมีและมหาสนจะมานำเสนอให้บรรดาทานได้รับทราบเกี่ยวกับการก้าเกี่ยวพร้อมๆการลงทุนในลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวบรรดาทานเมื่อทานเป็นมือใหม่ที่มีความสนใจจะลงทุนในลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวแล้วผู้ลงทุนต้องได้มีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องต่างๆเซ็นก่อนทานจะสามารถซื้อขายลักทรัพย์ได้ทานต้องเฮ็ดหยังแดต้องได้เข้าใจถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายลักทรัพย์ทานจะสามารถรับลักทรัพย์และเงินได้ในมือใดและแบบใดต้องสร้างความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละลักทรัพย์ก่อนจะตัดสินใจในการลงทุนซึ่งในมื้อนี้พ่อข้าพเจ้าจะมาอธิบายให้บรรดาทานได้รับทราบดังต่อไปนี
1: ้ก่อนทานจะสามารถซื้อขายลักทรัพย์ได้ต้องเฮ็ดหยังแน่นอนทานต้องมี2บัญชีคือบัญชีลักทรัพย์ที่เปิดกับบริษัทลักทรัพย์และบัญชีเงินฝากประหยัดในธนาคารธุรกิจที่เป็นผู้ร่วมของบริษัทลักทรัพย์เสียก่อนซึ่งในปัจจุบันมีอยู่3บริษัทลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวคือบริษัทลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนบริษัทลักทรัพย์ทคตล.กท.จำกัดและบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดที่สามารถแนะนำรายละเอียดให้แก่ท่านได
0: ้เข้าใจถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายลักทรัพย์สามารถรับลักทรัพย์และเงินได้ในมื้อใดและแบบใดสำหรับช่องทางในการส่งคำสั่งซื้อขายแม่ทานสามารถปฏิบัติได้โดยผ่าน4ช่องทางคือผ่านอีเมลผ่านโทรศัพท์ผ่านระบบโฮมเทรดดิ้งซิสเต็มและผ่านหน่วยบริการของบริษัทลักทรัพย์สำหรับกำหนดเวลาซื้อขายลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวมีคือ 8:30 น. หา 15:00 น.แต่วันจันทร์หาวันศุกร์ยกเว้นวันพักทางราชการหลังจากสำเร็จการซื้อขายลักทรัพย์แล้วทานจะได้รับลักทรัพย์หรือเงินหลัง2วันราชการหรือที่บวก2ผ่านบัญชีลักทรัพย์หรือบัญชีเงินตัวอย่างทานสำเร็จการซื้อขายลักทรัพย์ในวันจันทร์ทานจะได้รับลักทรัพย์หรือเงินในวันพุธสำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายลักทรัพย์แมนแบ่งออกเป็น2ทางคือค่าธรรมเนียมส่งคำสั่งผ่านบริษัทลักทรัพย์และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่านสามารถสอบถามบริษัทลักทรัพย์หรือตลาดลักทรัพย์ลาวได
1: ้ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุนท่านต้องเข้าใจว่าทุกๆการลงทุนแมนมีความเสี่ยงตามทฤษฎีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงและคงกันข้ามลักทรัพย์แต่ละประเภทมีความเสี่ยงน้อยหรือหลายแตกต่างกันก่อนจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นบริษัทใดหนึ่งนั้นก็ต้องได้ศึกษาข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทดังกล่าวเสียก่อนคือข้อมูลภายนอกประกอบมีสภาพเศรษฐกิจรวมและนโยบายของรัฐบาลวิเคราะห์แขนงอุตสาหกรรมของประเภทธุรกิจนั้นข้อมูลภายในประกอบมีขนาดของบริษัทผู้บริหารบทรายงานการเงินเพื่อเบิ่งผลการดำเนินงานผ่านมามีการขยายตัวบ่การสร้างกำไรการจ่ายเงินปันผลและอื่นๆสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานและจำเป็นที่ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนบรรดาท่านถ้าต้องการรับทราบข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในลักทรัพย์ในตลาดทุนลาวแมนสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดลักทรัพย์ลาว www.lsx.com.la หรือสอบถามโดยตรงไปยังบริษัทลักทรัพย์ล้านสร้างมาชนบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดและบริษัทลักทรัพย์พคตล.กท.จำกัดซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ในวิดีโอสั้นหัวข้อช่องทางการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน
2: เศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าปวงสนหอมแห้งนำไส้เงินเก็บมีรายการห้าฟังรายการเพื่อนธนาคารอยู่ในขณะนี้ 12:30-13:00 ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันเสาร์ห้าฟังได้ปกติเนาะสัญญาณแจ้งสะดวกสบายถ้าว่าห้าฟังห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์บอแจ้งก็จะลืมห้าฟังที่เว็บไซต์ได้ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์เฮาฟังได้ทั่วโลกสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆขอให้ประชาชนนั้นมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันก็คือการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพของตนเองผู้อายุสูงเด็กน้อยวัยกลางคนถ้าว่าเจ็บเป็นเอ็นอุ่นขึ้นมาหิบฮ้อนไปห้องหมอไปสุขศาลาเป็นรายการอยากให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงเนาะจึงอยู่ทางในการประกอบอาชีพแต่ว่าเคียงคู่กันนั้นกับปัสจากบ่ได้บางครั้งบางคราวอาจจะมีความเจ็บเป็นเอ็นอุ่นขึ้นมาแต่กายต่ำค่อยน้อยใจไปถ้าว่าเป็นก็ขอให้ส่วงสาวปินปัวให้หายดีโดยไวเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพของมิลาการทุกคนคือกับสาระนาฮูในเมื่อนี้ทีอนุรักษ์จะเว้าสู่มิลาการได้รับฟังก็คือ14สัญญาณบอกว่าทานมีน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปมากกว่าเซกน้ำกันตืมเนาะว่าจะมีอาการมีสัญญาณบ่งบอกคือแนวไหนเดี๋ยวนี้เฮาทุกคนควรคำนึงและระมัดระวังเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดให้หลายขึ้นสาเหตุที่เฮ็ดให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นนั้น 1. เกิดจากความเคร่งเครียดหรือว่าความเคร่งตึง 2. อาหารขี้เหงื่อที่มีแต่น้ำตาลและแป้ง 3. การใช้ยาบางสนิด 4. บ่ได้ออกกำลังกายอาการที่บ่งบอกว่ามีน้ำตาลในเลือดสูง หนึ่งก็คืออ่อนเพลียปากแห้งหิวตลอดอยากดื่มน้ำ 5. อาการแทรกซ้อนในกระเพาะอาหาร 6. คันผิวหนัง 7. ผิวหนังแห้ง 8. บาดแผลนานเสา 9. เหี่ยวตลอด 10. มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาท 11. ตามัว 12. น้ำหนักขึ้น 13. เมื่อยง่าย 14. ติดเสื้อได้ง่ายให้ท่านสังเกตกวดเบิ่งพฤติกรรมของทางกายของท่านว่ามีความผิดปกติคือแนวไหนเนาะนอกจากสังเกตตัวเองแล้วก็บอกคนในครอบครัวอีกเติมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเพียงแต่ข้อคิดส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นท่านผู้ฟังเฮาบ่สามารถระบุหรือว่าบ่งมติพยาธิด้วยตนเองได้ทุกอย่างต้องได้ไปพบแพทย์หมอไปบ่งมติพยาธิจากท่านหมอจะเป็นการดีที่สุดดังนั้นถ้ากรณีที่ท่านเจ็บเป็นอุ่นขึ้นมาหรือว่าบ่สบายห่างกายผิดปกติส่วนใดส่วนหนึ่งเฮาก็ต้องได้สังเกตตัวเองแล้วเฝ้าหิบฮ้อนไปห้องหมอไปสุขศาลาก็ได้เนาะด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพื่อนธนาคารสำหรับข้อมูลที่ออกอากาศในมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอขอบใจผู้ที่ซี่น้ำหลักธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขาดบ่ได้เลยขอขอบใจเมลการทุกท่านติดตามรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมา 12:30-13:00 รายการเพื่อนธนาคารขอความผาสุกโชคดีจงเกิดแก่เมลการทุกท่านสบายดี
3: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
5: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: องไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวทีมงานจิตอาสาแขวงอัตปือพร้อมกันสร้างกระบวนการโครงการมือละทงปลูกจิตสำนึกหักษาสิ่งแวดล้อมโดยลงเขื่อนไหวจัดกิจกรรมเก็บขี้เหงื่ออยู่บริเวณหน้าตลาดลักซามโดยถือเอาโครงการมือละทงเป็นแบบอย่างในการจัดตั้งปฏิบัติท่านทองคานดวงปัญญาหัวหน้าทีมจิตอาสาได้ให้ทัศนะของตนที่ได้ลี้เริ่มโครงการมือละทงนี้ว่าสำหรับการเคลื่อนไหวของทีมงานจิตอาสาแม้ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่เดือนเมษาเป็นต้นมาโดยจุดลี้เริ่มในการนำเอาโครงการมือละทงมาปฏิบัติมาฮอดปัจจุบันมีสมาชิกอาสาสมัครเข้าร่วมแล้ว25คนโดยได้รับการสุกยู่จากแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวง
2: น้องได้เป็นทีมงานของวันแรกเดทางปักเซมก่อนแล้วก็พ่อได้เคลื่อนไหวอยู่ทั้งนั้นแล้วเฮาก็มาเคลื่อนไหวอยู่บ้านเฮาเพราะว่าน้องผู้ทุกข์ที่ก็เลยว่าอยากมาเคลื่อนไหวอยู่นี่ก็เลยสักส่วนน้องๆทีมงานพวกเฮาคือดีกันมาเฮ็ดทำกันสำหรับกิจกรรมโครงการเฮาเลยอยู่อัตปือเฮาแม่นเลยวันที่4เมษายนของเดือนผ่านมาน้องก็คืออยากเชิญชวนน้องๆเยาวชนหรือว่าทุกเพศทุกวัยที่สัตว์สัพพัญญกันด้วยกันเอาง่ายๆก็คืออยากให้เชิญชวนมาเป็นจิตอาสาร่วมกันก็คือช่วยให้บ้านเมืองสะอาดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเริ่มจากที่ตัวเฮาเพราะมันบ่เป็นกันหยังก็คือเริ่มจากทุกได้กระไดก่อนก็คือสมัครเป็นวันแบกกระเดคือพวกน้องที่งานพวกน้องแม่นนี่เที่ยงทุ่งมือกับกระทุ่งดำเรื่องทงเขาก็ทำมาได้ตอนนี้แม่นเฮายังขาดก็คือพวกอุปกรณ์เขามีจำนวนหนึ่งเพราะว่าเฮาได้รับส่วนแบ่งมาจากเพื่อนของโครงการจากต่างแขวงตอนนี้มีทางภาครัฐมายืนมือให้ความสนับสนุนเฮาอีกส่วนหนึ่งก็คือพวกอุปกรณ์ในการเก็บขี้เหงื่อใจทางภาครัฐเนาะที่ว่าเพิ่นให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพราะว่าทีมงานพวกเฮาก็เป็นเพียงก่อนกำลังวัยหนุ่มกำลังหนึ่งที่ยังบ่ทันเป็นโครงการที่มีระบบจัดการเถื่อแต่ว่าพวกเฮาก็สัญญาว่าจะเฮ็ดไปเรื่อยๆก็ดำเนินการเคลื่อนไหวกิจกรรมเรื่อย
1: ๆท่านสุขวิไลพรสารเสนห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่น้องๆจิตอาสาภาครัฐพร้อมที่จะเป็นใจกลางในการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดการขี้เหงื่อภายใต้โครงการมือละทงและพร้อมทั้งจะนำเอาผลงานของโครงการมือละทงนี้ไปเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ให้หันมาใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมให้หลายขึ้นเพื่อเฮ็ดให้บ้านเมืองของพวกเขามีความสะอาดและน่าอยู่ตลอดไป
3: อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่พวกน้องได้ช่วยเหลือสังคมอย่างต่างหนาโดยเฉพาะในการจำกัดขี้เหงื่อที่เห็นว่าบรรดาขี้เหงื่อกับบริโภคแต่บ่มีความรับผิดชอบทีมย่ายประชาชาติกับพวกเฮาก็ได้มาพอพวกน้องในมือตำอิดก็เลยได้นำเอาปัจจัยจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะกันมีน้ำและก็มีทงย่างอันนี้ก็ถือว่าพวกเฮาก็เป็นการโชคดีการรีเริ่มเบื้องต้นของน้องๆนี่อยู่แขวงอัตปือก็ถือว่าเป็นการรีเริ่มที่พวกเฮาน่าประทับใจหลายและก็ภูมิใจหลายซึ่งเฮ็ดให้สังคมนี่ก็เห็นว่าณปัจจุบันนี่ขี้เหงื่ออยู่แขวงอัตปือของพวกเฮานี่ถึงแม้ว่าพวกเฮาก็มีการจัดเก็บการบริการอย่างตั้งหน้าแต่ก็ยังบ่สามารถตอบสนองความต้องการได้ซึ่งเห็นว่าขี้เหงื่อดังกล่าวก็ยังสะสายอยู่และในนามจิตอาสาของน้องๆนี่1วัน1ทงนี่มันเป็นโต้รีเริ่มเลยเอิ้นว่าโต้สร้างกระนวดนั้นใหม่หรือว่าจูดกระนวดนั้นใหม่ให้ทั้งเบื้องสังคมของเฮานี่รับรู้ว่าพวกเฮาก็ยังมีคนที่มีเอิ้นว่าอาสาสมัครหรือเว้าอย่างนึงว่าจิตอาสาที่เก็บขี้เหงื่อ
1: การสร้างขบวนการโครงการมือละทงปลูกจิตสำนึกให้แก่สังคมรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแบบอย่างในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมภายในแขวงอัตปือให้มีความสะอาดจบงามภายใต้การสุกยู่จากถูกภาคส่วนโดยเฉพาะแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมก็คือคณะกรรมการปกครองแขวงที่ให้การสนับสนุนเบื้องต้นและจะสืบต่อสนับสนุนต่อไปจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: เออแฮงได้ใจอีหลีได้
5: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรี ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
7: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
8: ไลกา Colorful Music
9: Welcome to Colorful Music
8: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
9: The program updates world music trend for you

สบายดีมั้ยรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้ก็ครบรอบ46ปีก็มีหลายกิจกรรมที่เพิ่นจัดแต่เช้าๆหรือว่าก่อนหน้าอาทิตย์นี้มาเป็นการส่งเสริมปกป้องสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายของรัฐบาลก็คือปลูกป่าปลูกไม้ให้เป็นป่าเพิ่มการคุ้มครองป่าพวกเขานะสานันมื้อนี้ไล่พักส่วนเพิ่นก็จัดกิจกรรมคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขาไปขึ้นกับเพิ่นก็จัดตั้งแต่7:00 น.

ราะเขาก็จะเห็นเนาะเส้นทางหลักอะแถววัดมีไสวัดองค์ตื้อนะเพิ่นก็จัดเป็นกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้จริงไหมก็ไปเลาะมีลายห้างหันลายกิจกรรมที่เพิ่นจัดเน้นๆก็คือการอนุรักษ์การปลูกป่าปลูกไม้ให้เป็นป่าซึ่งปีนี้เพิ่นก็วางแผนได้เนาะวางแผนของเพิ่นว่าซั่นซะจะฟื้นฟูป่า 7,300 เฮกตาร์ซึ่งมีเบี้ยไม้ 4.5 ล้านต้นเริ่มปลูกกันมาตั้งแต่ท้ายเดือนพฤษภาแล้วมาฮอดเมื่อวันที่1แล้วก็จะปลูกไปจนให้มันไต่ได้ตามเป้านครลงเมียงจันทน์มี50เฮกตาร์เป็นวางแผนไว้ปลูกอยู่เขตที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่าแน่และเขตอื่นๆซึ่งห้างหากักเกี่ยมพันเบียถึง 80,000 เนาะ 80,000 ต้นน่ะกันเริ่มปลูกกันไปฝนตกถูกมือกับเอื้ออำนวยนอกจากวันปลูกต้นไม้มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอันหนึ่งเป็นวันเด็กน้อยสากลซึ่งวันดังกล่าวนี้เพิ่นได้ประกาศอยู่ในกองประชุมโลกเกี่ยวกับสวัสดิการของเด็กที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี1925ปีนี้ก็ถือว่าครบรอบ101ปีกิจกรรมต่างๆนะอยู่ตามหูเหียนต่างๆเพิ่นก็มีกิจกรรมให้ล้านน้อยนั้นได้แสดงความสามารถเบิกบานมวลซื่นเน้นถึงความสำคัญของการศึกษาสุขภาพและสวัสดิการของเด็กท่านนายกรัฐมนตรีนะเพิ่นก็ได้เฮียกฮองไปยังทุกภาคส่วนช่วยปกป้องและสนับสนุนเด็กน้อยและให้ชื่อเวียกนี้เป็นเวียกที่ต้องเฮ็ดอย่างจริงจังเพราะเด็กนั้นเป็นอนาคตของประเทศชาติ

0: ในการศึกษาแล้วขอเฮียร้องไปยังทุกภาคส่วนสุขยูให้เด็กนั้นสร้างฝันให้ยิ่งใหญ่เฮียร้องไปยังเด็กๆทุกคนฮักครอบครัวฮักประเทศชาติชื่อว่าเป็นกำลังอันสำคัญเพื่อสร้างอนาคตให้เด็กเหล่านั้นให้สดใสและประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาสร้างชาติประเทศชาติเส้นเก่าเส้นเคยในการพวกเรามาพร้อมทางเสียงเพลงสากลมื้อนี้เป็นมื้อวันเด็กแน่จริงไหมเลยหยิบเพลงที่ว่าเด็กๆทุกคนเวลาเห็นแล้วก็ต้องแบบได้ยินแล้วก็ต้องแบบว่าอยากลุกขึ้นมาเต้นเพลงได้ทีเกี่ยวกับเด็กๆมากนะจริงไหมก็จะหยิบมาปล่อยซึ่งต้นรายการนั้นเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งฝากไปยังพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาจะเป็นตามืดตามัวตาต่อหินหรือว่าตาแดงต่อกระจกหรือการเหยิงเห็นสภาพเสื่อมตามอายุกาลม่านตาอักเสบต่างๆก็เข้าไปปินไปปัวไปปรึกษานำแพทย์ที่สำนานงานด็อกเตอร์เสียเทียนโป้ซึ่งมาจากแขวงยูนานประเทศจีนมาทำการผ่าตัดให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเราฟรีเกี่ยวกับเรื่องยุคเรื่องยาอุปกรณ์ต่างๆที่รับใช้การผ่าตัดเนาะพ่อแม่พี่น้องพวกเรากาเสียเองตัวนี้แต่ว่าเพิ่นปินปัวให้ฟรีนะไปปรึกษาเพิ่นได้สำนานงานมีประสบการณ์ไล่กว่า20ปีแล้วทำการผ่าตัดไล่กว่า 10,000 คนน่ะถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเราไปหาได้เด้อที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งแถวหนองบัวทองเนื้อเมืองซิโคตะบองนี่เองจดโทรศัพท์เพิ่นไว้มีรายการเนาะอบอุ่นใจมีโทรศัพท์แล้วสามารถติดต่อเพิ่นได้นั่นล่ะ020 5755 4111ทักทายกันก่อนอย่าฟังมุ่นคืนไปใส่เนาะ Colorful Music พวกเราเดินทางพร้อมกันฮอด14โมงอ่ะหยิบเพลงนี้ฝากไปให้กับเด็กๆทุกคน Happy International Children's Day
1: Hiya Bobby
2: Hi Ken
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken
1: Jump in

0: ฟังทักทายกันไปมอบเพลงนี้ไปให้กับน้องๆเด็กๆทุกคนที่ติดตามรายการเบาเรื่องวันเด็กวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเฮาได้จัดการระดมทุนนะเสนอข้ออุปถัมภ์สนับสนุนเครื่องบริโภคข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเพื่อสวยเลือน้องๆ นักเรียนที่ทุกอย่างคาดเคลื่อนอยู่โรงเรียนกินนอนสนเผาเมืองบางเวียงแป้งเวียงจันทร์ตอนนี้ก็กำลังเก็บกำเครื่องบริจาคต่างๆจากภาคส่วนต่างๆที่ก็เฮาเสนอข้ออุปถัมภ์เพิ่นก็ได้ให้การร่วมมือและต้อนรับหลายอย่างแล้วตอนนี้พวกเฮาก็กำลังจะรวมกันว่าจะลงไปมือได้เนาะเอาเครื่องไปเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็ได้จำนวนหนึ่งบอกว่าจะเป็นเข้าป่าอาหารแห้งทรงเสื้อต่างๆอยู่ในสภาพดีหรือว่าเครื่องไม้เป็นปึ้มซ้อเกี่ยวกับเด็กต่างๆนะพวกเฮาก็ได้ทั้งทรงทั้งเสื้อน้ำดื่มมีไว้ไว้ต่างๆพวกเฮาก็ได้จำนวนหนึ่งจากครอบครัวแดส่วนบุคคลแดจากบริษัทแดเป็นเงินสดที่พวกเฮาได้มาก็จากรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8แล้วก็ยังมีปตท.เนาะเพิ่นก็พร้อมที่จะให้การร่วมมือเพิ่นก็ฝากมาถ้ามามือได้จะเคลื่อนเพิ่นก็จะสนับสนุนจำนวนหนึ่งท่านเอกโยธาสิก็ขอบใจนำเพิ่นเนาะเพิ่นว่าจะให้บริษัทต่างๆมาช่วยอุปถัมภ์ซอยฮอนดานิวจิปเซ็งสิเพิ่นก็ให้ซิกโนบอกว่าจะไปห่วมและจะจัดพนักงานสาขาของเพิ่นนะไปห่วมกิจกรรมที่พวกเขาจะมอบที่เมืองวังเวงเวียงแควงเวียงจันทร์และขอบใจทุกภาคส่วนเนาะที่ให้การร่วมมือวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขาก็ถือว่าเป็นส่วนรวมอันหนึ่งลำพังทุนหอนนะพวกเขาก็บ่มีรายแต่พวกเขาก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งให้กับพ่อแม่พี่น้องบริษัททางการต่างๆที่เพิ่นมีประสงค์เนาะอยากจะยิบยืนการช่วยเหลือให้กับน้องๆที่ยังคาดเคลื่อนขอบใจเด้อไปหยังซึ่งการแพ้นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งให้การสัมสูนตอนต้นรายการต่อจากนี้ไปนะก่อนพวกเราจะเข้าระยะของเราเทเลคอมไทม์ฝากไว้ตึมบัตรหนึ่งกับบริการของศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่ง
1: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
2: เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
3: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
4: Colorful Music on FM 103.7 MHz
5: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลยที่ FM Swift เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
6: อ
7: แฮ่วะอีลีวะ
6: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลหุ้มบ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: Colorful Music The Best Radio in Town
8: สนับสนุนโดย
9: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
11: ้โอ
10: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
11: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
10: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
11: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
10: มี3แพ็กเกจคุณใด
11: โอ
10: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
11: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
10: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
11: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
12: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: คัลเลอร์ฟูลมิวสิกเพลงดีเพลงดังฟังมวล
8: สนับสนุนโดย
9: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ก็ขอบใจบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการต่อจากนี้ไปนะเดินทางพร้อมกับพวกเราจนถึงท้ายรายการพุ่นละลาวโทรคมโทรคมของคนลาวพ่อแม่พี่น้องพวกเราสร้างมาสั้น5ได้กับบริการต่างๆพวกเราหยิบมาปล่อยหยิบมาเบาผ่านสองทางนี้เมื่อกี้มีรายการโทรเข้ามาว่าหยังฮับอยู่บ่เครื่องบริจาคให้น้องๆยุงเหียนกินนอนสนเผาแข้งเมืองวังเวียงแข้งเวียงจันทร์ยังฮับอยู่เนาะเพิ่นก็ขอเบอร์ติดต่อมิตรรายการก็สามารถเพิ่นว่าเพิ่นมีเครื่องลูกเพิ่นยังใหม่ๆเพราะว่าเขาเจ้าใหญ่ไหวจะมีเครื่องไลน์ดีเนาะยินดีต้อนรับสามารถติดต่อได้เอาเป็นปื้มเป็นส่อก็ได้เป็นน้ำกินก็ดีแล้วแต่อันใดที่สามารถหยิบยืนเบอร์ติดต่อ020-5561-2843อีกตึมเบอร์128822282ก็สามารถติดต่อได้นะหรือว่าจะติดต่อ5ผู้จะทำรายการเวลาจะทำรายการก็สามารถกินกลางกันเข้ามาลาวโทรคมเพิ่นก็ให้ซิกโนมาว่าเพิ่นก็มีงบจำนวนหนึ่งให้ไปซื้อปืมซื้อซองและให้น้องๆทีมงานระดมทุนแล้วเพิ่นซิกโนมาเมื่อกี้แล้วบริษัททิพยประกันภัยจำกัดเพิ่นบอกว่ามืออื่นให้เอารถเข้าไปเอาเครื่องเพิ่นก็มีเครื่องจำนวนหนึ่งฝากไปให้กับน้องๆก็ขอบใจเนาะที่เพิ่นให้การร่วมมือ และหยิบยืนน้ำใจผ่านสองทางนี้เนาะไปยังน้องๆที่ยังคาดเคลื่อนอยู่มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงในรายการเพลงนี้เด็กๆก็มักคือกันแสดงว่าผู้ใหญ่ฝั่งมือนี้ก็คงจะขัดหูแม่นบ่เพลงนี้ก็ชื่อว่าโดนบอกับบ่ได้โดนเนาะปีแล้วปีนี้นี่ล่ะเคป๊อปนะเพลงนี้ใส่ชื่อว่าโซดาป๊อป
13: Wait, what is that?

0: ก็มอบไปให้กับมีรายการที่ติดตามหาฟังเมื่อกี้มันบอกว่าโว้ยเปิดเพลงนี้ลานซาวเพิ่นก็ลุกขึ้นมาเต้นอย่างเต็มทีซะสไลด์กับหมักได้เพิ่นเนาะ I mean deep ก็ฝากไปยังทุกคนนั่นแหละที่ติดตามหาฟังรายการตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมอยู่กับเราโทรคมบริการต่างๆแล้วมีรายการสามารถสั้น 5,000 ทรงทางนี้ตอนนี้มีคะแนนสะสมสามารถเอาไปแลกเป็นมูลค่าถูกก็ได้ไปแลกเป็นดาต้ามาไซก็ได้แล้วมีหลายช่องทางให้มีรายการได้เลือกยังที่บอกไว้นั่นล่ะว่าเวลาเฮาไซบริการในเครือข่ายเราโทรคมทุก 1,000 น่ะไม่ถึง1คะแนนเฮาก็สะสมกันไว้อยู่ในระบบนั่นล่ะฉะนั้นมีรายการสามารถเอาคะแนนนั้นไปแลกเป็นมูลค่าโทรหรือว่าเป็น data เอา100คะแนนแลกได้หลายวิธีเส้นว่าเอา100คะแนนไปแลกมูลค่าโทร 10,000 ใส่ได้5มือวิธีแรกก็ง่ายๆกดดาว5 6 7เครื่องหมายดาวเลข10เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือจะเอา100คะแนนไปแลกเป็น data ก็ได้มีรายการเนาะแลกเป็น data ก็สามารถให้ทางเลือก3ทางด้วยกันเอา100คะแนนแลก data 5กิกแต่ว่าใส่ได้1มื้อยังจะต้องการโคมไฟแบบฟาร์มแมปสิก็ใช้ตัวนี้นะก็ชื่อไว้เลข11เด้อรหัสตัวนี้หรือว่าเอา100คะแนนแลก data 3กิกใช้ได้3มื้อรหัสตัวนี้มันเลข12ส่วน data 2กิกใช้ได้5มื้อรหัสตัวนี้เลข13เอา100คะแนนแลกฉะนั้นวิธีแลกก็ง่ายๆกดเครื่องหมายดาว5 6 7เครื่องหมายดาวต้องการ5กิกก็เอาเลข11เข้าไปยักแรกเป็น3กิกเลข12ยักแรกเป็น2กิกกับเลข13เครื่องไม้สี่เหลี่ยมกดเข้าไปแล้วก็กดโทรออกเท่านั้นเด้ออันนั้นเป็นการเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรแลก dataแล้วถ้าผู้ใดต้องการอยากจะฝากเบอร์กรณีที่พวกเราไปในเขตที่บ่ได้ใช้บริการของเราโทรคมหรือว่าบ่สามารถเข้าถึงอ่ะแล้วเฮาอยากจะหักทราบเบอร์นั้นไว้เวลากลับมาสามารถใช้คืนพ่อแม่พี่น้องพวกเราก็สามารถใช้บริการฝากเบอร์เด้อฝากเบอร์กับเราโทรคมพวกเรามีฝาก3เดือน6เดือนและ12เดือนรหัสของแต่ละระยะเนาะมันก็ขึ้นหนํามันก็เป็น3เดือนก็เลข3สินะ6เดือนก็เลข6 1ปีก็เลข12เฮาจื้อแล้วเนาะวิธีฝากเฮาตื้มเงินในระบบแล้วเฮาก็กดเครื่องหมายดาว3 3 4 4เครื่องหมายดาว3เดือนก็ใส่เลข3 6เดือนก็ใส่เลข6 1ปีก็ใส่เลข12เอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเมื่อเฮากลับมาเฮาสามารถเรียกเบอร์นั้นมาใช้คืนโดยบ่จำเป็นต้องเข้าไปซูนกดผ่านหน้าจอคือกันกดดาว3 3 4 4เครื่องหมายดาวซูนซูนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อ นั่นเป็นวิธีฝากเบอร์สำหรับบริการเบอร์ตื้มเงินเฮาอยากจะประหยัดสุดๆโดยซื้อแพ็กเกจเดียวแล้วลงทะเบียนได้หลายเบอร์ก็มาฟังทางนี้เลย
1: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได้
1: ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
2: มี2แพ็กเกจ แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: Colorful Music The Best Radio in Town
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: เออนี่ตุนคู่บ่าวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้โอ
7: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
7: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
7: มี3แพ็กเกจคุณใด
8: โอ
7: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
8: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
7: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใช้กับทุกครัวเฮือนใช้แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำไส้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

อบใจมีรายการที่ยังทุนินมาอยู่ตอนนี้ยังจะบอกว่าเดินทางพร้อมทั้งกิ่งไม้กับรายการ Colorful Music เพลงสร้างกลไม่ให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อบ่เว้นวันเสาร์วันอาทิตย์1520โมงสำหรับห้างฮานได้สนใจเนาะอยากจะเดินทางพร้อมๆกับพวกเขาตอนต้นรายการยังบล็อกไว้ให้เด้อสามารถติดต่อพวกเขาได้ที่0305787052ขณะจะทำรายการยิงการเงินเข้ามาแล้วปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเขาโทรกลับนะตอนนี้ยังเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมทราบกันไปแล้วบริการต่างๆกิ่งไม้ปล่อยให้ฟังเมื่อกี้บอกว่าจะเป็นบริการ IRผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงประเทศไทยเนาะก็สามารถใช้เป็นแพ็กเกจต่างๆบริการ Wi-Fi FTTH และบริการยิ้มกับ Family Package คงทราบกันไปรายละเอียดถ้าว่ายังมีคำถามอยู่สามารถสอบถามได้อีกเติมผ่าน101นะบริการมือถือ175178บริการตั้งโต๊ะและ131นั้นบริการอินเทอร์เน็ตซอฟท์ไทม์ได้มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการ

ก็เป็นหนึ่งในเสียงเพลงปังกอบกระตูนเคป๊อปอะเดมอนฮันเตอร์วางลังๆกิ่งไม้กับปอยเรื่อยๆอะวางนี่ก็ห่างๆกันไปเนี่ยถ้ามื้อนี้เป็นมื้อวันเด็กก็เลยหยิบมาให้มิรายการได้ฟังโกลเด้นซึ่งเพลงนี้ก็ปล่อยซ่อง2025ในเดือน6นะในท้ายเดือน6ก็เป็นเพลงที่วนเวียนอยู่ในชาร์ตหลายอาทิตย์ชาร์ตอันดับดีได้ Golden บางเทื่อนี้ก็ได้เป็นอันดับ1ในหลายชาร์ตแต่ตอนนี้ก็ห่างๆกันไปขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังOne Sim One World IR หนึ่งใครเราโทรคมมีรายการเดินทางไปยุโรปและประเทศอื่นๆในอาเซียนพอทราบมาเปิด IR กับใครเราโทรคมเด้อแพ็กเกจยุโรป14 plus 7 countries ก็เฮามีนะไปในโซนยุโรป14ประเทศบวกกับ7ประเทศอื่นๆอยู่ในอาเซียนพวกเขามีเป็นแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกไซส์1อ่ะ1เดือนและก็ครึ่งเดือน5กิกครึ่งเดือนนะ6แสนปลาย1เดือนก็10กิกล้านปลายมีรายการสามารถสมัครและสอบถามได้วิธีสมัครง่ายๆกดเครื่องไม้ดาวซ่องซ้ำ4เครื่องไม้ดาว14เข้าไปเครื่องไม้ดาวแล้วจึงใส่แพ็กเกจที่เราต้องการแพ็กเกจเครื่องเดือนก็เอา15เข้าไปถ้าว่าเดือนหนึ่งก็เอา30ตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางเขาก็ไปจับเครือข่ายที่มันพอปอัพขึ้นมาที่ให้การหัวมือเส้นว่าไปประเทศฝรั่งมีรายการก็สามารถจับเครือข่ายเมื่อเขาสมัครแพ็กเกจ IR แล้วเขาก็จับเครือข่าย France Telecom ไปอิตาลีก็ไปจับเครือข่าย TIM แถว Switzerland มีรายการไปจับเครือข่าย Orange ไปแถว Scandinavian แถว Sweden สิก็ไปจับเครือข่าย Telenor Norway ก็เซ็นกันใช่ไหมถ้าไปแถวอาเซียนพวกเขาเซ็นไปเวียดนามไปจับเครือข่ายโมบายโฟนไปจีนก็มีไลน์เครือข่ายนะไปแต่ละเขตเซ็นมีรายการก่อนเดินทางก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้อีกตื่นอันนี้คือความสะดวกอันหนึ่งส่วนเฮาสิไปศึกษาไปเรียนรู้ปลายทางเฮาใช้เครือข่ายที่เฮามั่นใจเซ็นลาวโทรคมนะเพื่อความมั่นใจดีก่อนมีบริการหนึ่งเฉพาะพ่อแม่พี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์บริการ FTTR ซึ่งเป็นพี่เป็นน้องกับบริการ FTTH ทางบริษัทเราโทรคมมันว่าเอ๊ะเป็นพี่เป็นน้องกันได้จังได้เพราะก็แมนแล้วเนาะในตระกูลเดียวกัน FTTR นี้จะเน้นความแห่งคล่องแน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนพวกเขาเปิดเฉพาะให้กับพ่อแม่พี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้ใช้บริการนี้ก่อนราคาเริ่มต้นมีเป็น3เดือนนะเนาะเป็นแพ็คเกจ3เดือน 1,500,000 ความไว50เมกตอนนี้ค่าติดตั้งและโมเด็มให้ฟรีสนใจก็สอบถามผ่าน131ได้หรือเบอร์ตั้งตัวพวกเขา021-219385เบอร์มือถือมีบ่มี556-0083ตัว5965-5693

0: ศกซ่องสั้นยังแจกอยู่ยังแจกอยู่เพิ่นแจ้งผ่านบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนบริการ FTTH ซึ่งเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันกับ FTTR ในเครือข่ายเราโทรคม FTTH นั้นแมน Fiber to the Home ซัพพอร์ตลูกค้าที่ติดตั้งใหม่เอาเข้านำไซต์เพิ่นมีเบอร์งาม5เบอร์อันนี้เป็นโซกซันที่1นะมูลค่าโทรฟรีถึง600นาทีมีดาต้าสูงถึง60กิกซัมบอน่ามันท่าว่าจ่ายลงหน้า3เดือน6เดือนหรือว่าเป็นปี3เดือนได้1เดือนน้ำใส้ฟรี6เดือนได้2เดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรีล้วนแล้วแต่เป็นโซกซันที่1เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดน้ำใส้บริการ FTTH ใหม่ส่วนโซกซันที่2นั้นจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็แล้วแต่เพียงแต่สำหรับล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปเบอร์พวกเขาจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนดอมมอบรางวัลเงินสด50กว่าล้านกีบออกไปกับฝากไว้กับบริการ FTTH ลิ้นแนทแหงบ่มีสะดุดทั้งเฮ็ดเวียกเบิ่งหนังฟังเพลงพร้อมทั้งลุ้นโชคต่างๆมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงในรายการถ้าขอบใจเด้อที่ทุนอินมามักเพลงแบบใดก็สามารถกิ่งกลางกันเข้ามาได้ผ่าน0305787052เอาเพลงสำหรับเด็กๆไล่เพลงแล้วเนาะต่อไปสำหรับผู้ใหญ่มันบ่เดี๋ยวกิ่งไม้ซอกเพลงมวนๆให้ในรายการได้ฟังสำหรับตัวเองนี่เพลงได้ก็คือว่ามวนเมิด
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

นี่ก็เป็นหนึ่งในเสียงเพลงที่ประกอบทีมไหนที่ฟาเวิร์นคัพบ้านเตะโลกซึ่งจะจัดในกลางเดือนหน้าเนาะจุลายเด้ในกลางเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วหล่ะมีอะไรกันกลางเดือนนี้โอ้สับสนจริงไหมเดี๋ยวนี้มันเดือน6แล้วแมนแล้วเนาะวันที่11เดือน6ก็เป็นมื้อเริ่มแล้วดำเนินไปฮอดที่19เดือนกรกฎจริงไหมสับสนยังอยู่เดือนพฤษภาอยู่เพลงนี้ใส่ซื้อว่า Lighter เป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวอเมริกันเจอรี่โรนและสาวเม็กซิกันแคริน ลีออนซึ่งพวกแก้วฮ้องเพลงนี้เคียงคู่กับเพลงได้ๆอ่ะของชากิราฮ้องกับเบิร์นนาบอยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในซิงเกิลที่ประกอบกีฬาฟีฟ่าเบิร์นคัพซึ่งหลายคนก็ใจจดใจจ่อติดตามผลงานต่างๆก็มีซิงเกิลปล่อยออกมาเวลาซ่องราชีเรายังไล่กับบอดายมีรายการถือโอกาสนี้ซะขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจไปยังพ่อแม่พี่น้องพวกเราที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการมื้อนี้เว้ายังผิดพลาดไปหรือว่าเปิดเพลงบ่พอใจขอโทษมาพอกันมื้ออื่น 9:00 น. 13:00 น. เป็นต้นไปสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทน์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวรัฐบาลก็คือกระทรวงสาธารณสุขได้วางเป้าหมายจะประกาศหลบล้างพยาธิเอสให้ได้ในปี2030ดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่านับแต่วันที่1เดือนมังกรมาฮอดปัจจุบันมีคนเจ็บที่สงสัยไปกวดหาเสื้อ HIV หรือพยาธิเอสมีทั้งหมด 13,597 คนในนี้พบเสื้อ381กรณีสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงติดเสื้อพยาธิเอสส่วนใหญ่แม่นเพศชายสูงกว่าเพศหญิงแต่อายุ15ปีขึ้นไป
2: ส่วนใหญ่จะแม่นเพศชายสูงกว่าเพศหญิงสำหรับกรณีติดเสื้อ HIV วัยหนุ่มก็มีบ่แม่นจะสูงเริ่มตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปหาอายุ19อยู่ในโซนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนาะที่ว่าติดเสื้อหลายโดยรวมแล้วการมีเพศสัมพันธ์เรื่องความเสี่ยงในการติดเสื้อเนาะบ่ว่าจะแม่นหญิงชายชายชายหญิงหญิงแต่ว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหลายก่อนแม่นชายกับชายเนาะซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสูงอันนี้จะมีหลายอันอยู่เพราะว่าสำหรับทรายๆมันจะง่ายแล้วก็ตกลงกันได้ง่ายแต่ว่าถ้าบ่ได้มีการป้องกันเนาะแล้วก็มันต้องได้ใส่สารรอลื่นถ้าบ่มีการป้องกันมันเฮ็ดให้ฉีกขาดหรืออีหยังต่างๆเวลามีเพศสัมพันธ์มีบาดแผลมีหยังความเสี่ยงในการติดเชื้อจะสูงแล้วก็ในปีผ่านมาพวกเขาได้มีการประเมินเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การพบเชื้ออยู่ในกลุ่มทรายหักทรายค่อนข้างว่าสูงก่อนกลุ่มที่ว่ามีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง
1: ดร.นางคำลาเผ่าดาวันเรียกร้องให้ทุกคนในสังคมต้องป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มการมีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ป้องกันการติดเสื้อพยาธิเอสได้รวมทั้งเสื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวอนันตพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งเซาะเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นนาทีของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
4: เออนี่ตูนฮึโบว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจคุณใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำล้านมวลสื่อ
7: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่ออ้าวโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
8: ชมเชยวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีอย่างสุดอกสุดใจ1มิถุนายนมั่นเยิน
9: ก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเลี้ยงแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษี
8: เอ้าพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันที่1ของเดือนมิถุนาแล้วได้พี่น้องเอ้ย1วันเต็มๆก้าวเข้ามาแล้วเดือนมิถุนาเนาะวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลหมุนเวียนบรรจบครบรอบเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ว่าวันจันทร์เลยวันนี้มื้อวันจันทร์แฮม1คำเดือน7พ.ศ. 2569เดือน7เข้ามาแล้วเด้เป็นมื้อแฮม1คำวันที่1ของเดือนมิถุนาวันจันทร์มืดมื้อมาเว้ามาว่าทักทายยายยองพี่น้องป้องปายนำบ่าวนำสาวพี่ป้าน้าอาเฮาก็ได้นำข่าวนำข่าวมาฝากมาต้อนคือเก่าคือเดิมนั่นล่ะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีเอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนาะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอามาพึกอามาพาดแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ท่านรักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449และ 020-885-5999 020-885-5999สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสวยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
9: เอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขเด็ดในรายการเฮาซะก่อน

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นภาระให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนก็ตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999 020885655999 และ020544-9449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุให้พี่น้องเลยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปเนี่ยเอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัดโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัดโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: มาปัจจุบันมาฟังนิทานกันเนาะ
2: เชิญท่านติดตามมาฟังได้ณบาดนี้ตั้งแต่กี้แต่ก่อนมีเท่ากำพร้าผู้หนึ่งแม่ตายปะตั้งแต่เรายังน้อยเท่าใหญ่ก้านาบานเป็นคนน้ำเพิ่นก็ได้ย้อนพอเพียรเลี้ยงมาพาใหญ่ไอ้นี่กำพร้าแท้กำพลอยแล้วไอ้นี่เนาะมีพอเลี้ยงอยู่แต่ว่าแม่ตายเป็นกำพลอยกำพร้ากำพลอยว่าซะเท่ากำพร้าใหญ่พอฮู้ความก่อต่อไก่เป็นฉละได้พอสอนอาชีพให้เนาะเป็นอาชีพพิเศษของลาวแม่นการต่อไก่ลาวต่อไก่เก่งแน่นี่เข้าป่าต่อไก่ย้ำใดนี่ก็ได้เต็มยางยั่วยั่วมาแล้วดังนั้นชาวบ้านชาวเมืองก็จึงเอิ้นกำพร้าผู้นี้ว่าเท่ากำพร้าไก่ต่อเท่ากำพร้าไก่ต่อได้รับคำย่องยอสรรเสริญจากเพื่อนบ้านว่าเป็นผู้ต่อไก่เก่งมีความซื่อสัตย์สุจริตมีน้ำใจฮักเพื่อนบ้านเว้าได้ว่านอกจากเฮ็ดให้ใส่หน้าแล้ว เรายังถือเอาการตอไก่เป็นอาชีพหนึ่งอีกย้อนในนั้นเราจึงหักไก่ตอของเราปานกับชีวิตของเราอีกเมื่อแกกล้าหน้าบานแล้วกำพ้าก็ได้แต่งดองกับผู้สาวคนหนึ่งในบ้านนั่นเองนางผู้นั้นก็เป็นผู้สลาดปาดเปลืองเว้าอันใดเฮ็ดอันใดก็เป็นตาหักตาเพียงบ้านเมืองก็ย่องย้อว่านางมีคุณสมบัติดีนางเอกเนาะหลายฟ้าหลายปีเขาเจ้าก็ได้ลูกเต้าน้ำกัน4คนสละได้บัดนี้โอ้กำพร้านี่ก็บ่ธรรมดาถึงจะแม่สายปลากับมันคือกันนอกจากตอไก่เก่งแล้วผลิตลูกก็เก่งอีกมีลูกนำเมียนี่4คนชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าก็ค่อยเป็นค่อยไปตามภาษาคนบ้านนอกคอกนาจะเห็นได้ก็ตามการตอไก่แม่นชีวิตชีวาของกำพร้าแท้ๆคันชีเว้าคือปัจจุบันก็แม่นกีฬาวิเศษของลาวหั่นแหละว่าซั่นซะไปแม่นกีฬาประเภทหนึ่งและการตอไก่เนาะต่างแต่เพิ่นบ่เอาเข้าอยู่ในบัญชีกีฬาแข่งขันกีฬาเขตซื่อๆว่าซั่นซะกีฬาตอไก่เมื่อเมียเห็นว่าเท่ากำพร้ามักไปในการตอไก่โพดแล้วบัดนี้นะนักไปทางนั้นโพดก็ได้เว้ากับผัวว่าโอ้ยอายเอ้ยเดี๋ยวนี้เรียกให้กันหน้าก็บ่มาใกล้แล้วเนาะบ้านเมืองเพิ่นก็หักห่างหากะเกี่ยมขัดไทยแล้วเด้อายแล้วอายสิเมานำแต่ตอไก่เนี่ยว่าสิเป็นบ่น้องคิดว่าอายควันปะการตอไก่จักวางเราไปสำรวจเบิ่งให้หน้าตะกาซะบ่เป็นแล้วได้ปีนี้พวกเขาจะได้ลงมือเฮ็ดในฤดูคือบ้านคือเมืองเพิ่นแน่พ่อมันไอ
1: เมียเพิ่นเด้เว้าออกไปปั๊บป๊าก็ได้ยินเมียเว้าแนวนั้นเด้กำพร้าได้ยินเมียเว้าเมียลมแนวนั้นห่วยลูก4แล้วเว้ยเนาะสิไปตอแต่ไก่เข้าบ่กินกินแต่ชิ้นไก่เป็นช้างตายเมียเว้าจังซั่นก็ป๊อก็เห็นดีแล้วเนาะห่วยฟังความเมียเลยบ่ได้ยินบ่เขาว่า
2: ผู้เด้อกินนมกูฟังความกูหมดละลูกกูหมด
1: กินนมกูเป็นลูกกูหมดเด้ว่าไอ้นี่ก็เห็นดีกับเมียแล้วตื่นเช้ามือใหม่มาก็แทนทีลาวสิเกี่ยมเอาไก่ไปตอลาวก็เกี่ยมเอาผ้าบาดนี้แล้วก็ควยบักตู้ออกไปกลางทุ่งนาพุ่นละบอนลาวเคยเฮ็ดแต่ละปีพุ่นละโอ้ได้ควยตู้กับผ้าไปแล้วนี่เพื่อกะเกี่ยมแปลงคาดแปลงไถแล้วก็ตกก้าตกตะก้าทับอิดมื้อนั้นกำพร้าก็มีความมวนซื่นน้ำทุ่งไงทุ่งนาฟังเสียงนกเสียงกาฮำห้องวีวอนหน้าสะอ่อนทั่วทุ่งนาเย็นสบายเย็นสบายเศร้านาละว่าซั่นซะซึ่งแม่นบอนเคยอยู่อาศัยเคยนอนดินดอนต้นหญ้าที่เล่าหักแผงนาเคยนอนคันคูเคยหมุนว่าซั่นซะดินดอนต้นหญ้าที่เคยอยู่แต่คราวยังน้อยเท่ากับสดชื่นแจ่มใสอยู่กับการเฮ็ดนาเฮ็ดนาฟังนกหนูปูปีกห้องไปอีกพร้อมมื้อนั้นจะเบิกบานมวนชื่นแล้วเดี๋ยวก็ตามได้หลังจากเบิกบานมวลชื่นอยู่เมื่อเราได้ยินเสียงไก่ป่าขันนั้นอาเกียกอกแล้วอาเกียกอกอยู่พุ่นแล้วเราก็คิดฮอดไก่ตัวที่ขังอยู่ในซุ้มกล้องตารางเฮือนของเราแล้วแหละเพราะว่าคันไก่ป่ามันขันมาแล้วไก่ตัวอยู่ซุ้มนี่มันก็อยากออกจั่นๆไปหาคือกันนะเราก็คิดว่าป่านี้มันคงสิขันจั่นๆส่งเสียงวีวอนท้าทายกับไก่ผู้แถวนั้นแล้วซั่นซะอย่างเลียนติดแล้วป่านี้เราขึ้นอยู่ตรงนาพุ่นเด้เพิ่นขังไก่แม่เพิ่นไก่ตัวไว้ยางพี่เด้อยู่ซุ่มอยู่เฮือนพี่เด้วันนี้ได้ยินเสียงไก่ป่ามันขันมาแต่ตีนภูพุ่นโอ้ขึ้นหาไก่เพิ่นละป่านี้มึงก็สิขันท่าอาสากับไก่ภูเขาละเนาะอยากเชิงว่าซั่นซะไก่แม่เพิ่นนี่ก็ได้มันเป็นไก่ต่อเด้บ่อยากเชิงก็ทําท่าเด้ไก่ต่อนี่น่ะล่อไก่ภูมาเด้ขณะที่กําลังสนละวนอยู่กับคาดกับไถเนาะที่กําพากําลังสนละวนอยู่กับคาดกับไถพุ่นอยู่นาพุ่นก็ได้มีพญาเมืองมาเยี่ยมยามได้มีพญาเมืองมาเยี่ยมยามถามข่าวประชาราษฎรในบ้านพญาได้ยินข่าวว่ากำพร้าตัวไก่เก่งคิดอยากกินไก่ป่าฉะนั้นได้บาทนี่เออไผว่าบ่แซ่บไก่ป่าเนาะใส่หมักปีเข้าไปอีกเบิ่งทําแม่เข้าเบื่อน้อยนึงเด้อจะใส่หลายมันสิอ้วนตัวพุ่นข้าวเหนียวเปิ่มเข้าไปกัดขาไก่นี่โอ้ยน้ําลายไหลแล้วยามนี้ก็ได้คิดจะกินไก่ป่าแล้วอยากเอาเมื่อต้นลูกต้นเมียไอ้พญานี่ก็ได้โอ้บ่ธรรมดาฟังความเมียอีกไอ้นี่ก็ได้บ่อยากกินแต่ตัวอยากเอาเมื่อต้นลูกต้นเมียเพิ่นจึงแวะเข้าไปเฮือนกำพร้าสากอนฉะละใดพญาเห็นแต่เมียกำพร้าอยู่ผู้เดียวกำพร้าอยู่นาพุ่นเด้เข้าไปเห็นเมียกำพร้าอยู่ผู้เดียวนางเมียกำพร้านี่ก็โธ่ฮู้แล้วเว้ยจุดประสงค์
2: พญานี่เราอยากเฮ็ดหยังนั่นนะเพราะว่าคันเราเข้ามาหาเงินนี่ก็สิอยากกินไก่เท่านั้นแล้วเอ้ยของเราต่อไก่ไว้ได้ผัวเราพญาเห็นแต่เมียกำพร้าผู้ฉลาดปาดเปื้องก็ให้การต้อนรับต่างผัวรู้ได้บัดนี้เมียก็ได้เมื่อนางเมียฮู้จุดประสงค์ของพญาแล้วก็แสดงความเสียใจต่อพญาก็เลยได้เว้าขึ้นว่าม
3: ื้อนี้พ่อเด็กหน่อยขน่อยเพิ่นบ่ได้ไปต่อไก่เพราะไปเฮ็ดเวียกอยู่นาขน่อยไก่ที่ต่อมาได้เมื่อก่อนก็แจกใหญ่ขายหมดแล้ว
2: เว้าฮอดนี้พญาจึงถามนางว่ามีไก่ชนิดเด้ออีกล่ะมีความแซ่บนัวคือกันกับไก่ป่าหั่นไก่ตัวเด้ออยู่ในซุ้มหั่นกองกลางหั่นกะเบิ่งแล้วก็คือว่าไก่ป่าอยู่นะข้าตุนั้นให้กินซะเด้ได้บ่ว่าซะซะโอ้พญานี่บ่ธรรมดาเว้าแผดเสียงดังก้องต่างคู่ไปพร้อมอยากกินไก่ต่อเมื่อเมียกำพร้าเข้าใจว่าพญาจังได๋ก็อยากกินไก่ต่อแทนไก่ป่าให้ได้นางก็จัดการฆ่าลุแล้วข้าไก่ต่อตัวเดียวของผู้ผัวหักแพงที่สุดนั่นให้เป็นอาหารต้อนรับให้เกียรติพญาเด้เพิ่นอุตส่าห์เข้ามาเฮือนเนาะเข้ามาใส่ขาเฮือนโดยบ่คิดถึงน้ำใจถนอมหักไก่ตัวนั้นของผู้ผัวเลยถึงผัวจะหักปานใดก็ยาไก่ต่อตัวนี้แต่เกียรติศักดิ์ศรีได้ต้อนรับพระเดชพระคุณของพญาพระราชาก็จึงเอาไก่ตัวผัวหักกันมาฆ่าให้กินคันพญาได้รับประทานข้าวเที่ยงอยู่เฮือนกำพร้าแล้วก็ย้ายไปพักผ่อนอยู่เฮือนหลังนึงอีกถัดไปหมายว่าเพิ่นลงเบิ่งปัสสาราษฎรเด้ก็ต้องได้ย้ายไปแต่ละเฮือนว่าเฮือนใดสิเฮ็ดกินแซ่บขั้นตะเวนค่อยคำลงแรงแล้วเท่ากำพร้าและบักตู้คู่ชีวิตและผ้าอันแขวนอยู่แอวของลาวก็พากันย่างตุ้ยเต้ยตุ้ยเต้ยเข้าบ้านบรรยากาศอยู่ทงนาบ่มีแสงแดดแล้วตะเวนตกดินเด้ฝูงวิหกนกกาก็พากันกลับสู่เฮือนหังนกเอ๋ยนกเขาของเฮาเก่าก่อนเจ้าพากจากคอนแล้วบัดนี้เข้าคอนแล้วหลังจากจากคอนล่ะก็เข้าคอนเข้าหังแล้วนกน้อยบางโตก็ยังห้องจิ๊ดๆจ๊ดๆอยู่หั่นแหละบรรยากาศมันก็คือว่าแล้วอยู่นาเนาะแห้งเฮ็ดให้เท่ากำพร้านี่คิดอยากออกเสียงลำของตนเองขึ้นมาพุ่นแล้วบรรยากาศในหั่นไหนมันคือว่ามีอ่อนซ้อนอยากลำพุ่นละไอเสียงไอคำพร้านี่ก็คืออยากออกเสียงล้ำของตนเองพุ่นละอ่วนทวนสวนกล้วยธนิคมไปซะพุ่นละจึงคิดพ่อก่อนที่ตนเองเคยล้ำลิ้นยามยางอยู่ผู้เดียวเวลาไปตอไก่ได้แล้วก็มีก่อนล้ำประจำตัวเราได้เท่ากำพร้าไก่ตัวนี้ก็ได้เราจึงเอ่ยขึ้นเป็นทำนองเงิมว่าโอ้เด้พนางเอ้ยเจ้าผู้ตาสองกำดำปานตาไก่ป่าเออไอ้นี่เพิ่นเป็นคนทงได้เพิ่นแต่ได้เมียทางเทิงแน่ว่าซั่นซะมาดว่าเจ้าป้อยยิ้มปานอินแย้มเหย้ามาแล้วเนาะแม่นว่ายามน้องไก่แขนเลืองก็ปานสงสร้างย่างปาดว่าน้องสิเว้าก็หัวยิ้มก้อมจาละนี่โอ้น้อยๆๆๆไปซะแล้วนี่เออครับเงิมเด้โอ้เมื่อเท่าเอ้ยก่อนจบลงก็พอดีฮอดทางเข้าบ้านซะแล้วจูงควายเข้ามัดแรงแล้วก็แล่นไปใส่ซุ้มไก่ท่อลุแล้วกล้องตารางหั่นลุแล้วโอ้ยเห็นแต่ซุ้มเป่าแล้วบัดนี้เห็นซุ้มเป่าจึงห้องขึ้นถามเมียว่าโอ้ยแม่เอ้ยแม่อีนางเอ้ยไก่ต้อค่อยอยู่นี่ไปใส่แล้วนี่นะหึมันคือบ่เห็นว่าซะไหนผู้เมียก็โอ้บ่ฮู้สิตอบได้ใดก็เลยเว้าความซื่อว่า
3: พ่อมันเอ้ยจะเสียดายทานพญาเพิ่นมาย้ำๆค่อยคายเจ้าพญาเมืองกินแล้วเด
2: ้ พออย่าฆ่าเมียทิ่มละไอ้นี่พอได้ยินคำเว้านี่บ่ว่าข้าให้พญากินเท่านั้นแหละกำพร้าก็เกิดความบ่มักหึงมักหืดขึ้นมากระบอนนั่นแหละวื้อแล้วกันสิว่าเนาะใจให้เพิ่มเพิ่มลดถึงแม้ว่าเราบ่เคยป้อยด่าจักเถื่อแต่มื้อนั้นจักว่าคำป้อยคำด่ามาแต่ไสอายนี่น่ะกลับมาโฮมใส่เมียจนหมดแล้วจักอีผีห้าผีหุงแล้วเท่ายังเว้าว่าบักฆ่าพญานี่เนาะแม่นกินหยังมันกูบ่กินมันมากินไก่ต้อกูนี่วะตัวเดียวนี่วะว่าซั่นซะปล่อยฮอดพญาแล้วบักฆ่าพญาแม่นมันอิสาบังเบียดหยังกูเฮ็ดหยังแท้ว่าซั่นเด้เท่าทั้งเว้าทั้งห้องทั้งให้ด้วยความเหลืออกเหลือใจกลับมาเว้ากับเมียอีกว่าม
3: ันเป็นน้ําอีห้าจองห้องนี่ล่ะ
2: โอ้ยห้าจองห้องแล้วก็เว้าให้เมียว่าม
3: ันเป็นน้ําอีห้าจองห้องนี่ล่ะผมบ่หวีมึงนี่ทำลายหัวใจกูนะ
2: ว่าซะไหนเว้าให้เมียแนวนั้นแนวนี้แบบบ่พอใจ จึงจับออกไม่ค่อนแล่นใส่เมียอีกพร้อมบ่แม่นธรรมดาหวังจะโมงใส่หัวเมียให้ตายมอดมอดม้อยละนาว่าซั่นซะเนาะจับไม่แล่นซะลูกคอยฮ้อนี่คนนั้นว่าซั่นก็แล่นซะลดแต่ย้อนตนก็บ่เคยถูกตีหาวีเมียจักเทื่อเท่าจึงสำนึกได้ว่าบ่ควรเบรกรถแล้วหมดมอสิฮอดเมียเบรกจากรถเหลียวเบื้องหน้าก็อีตนเมียบ่จักสิว่าเนาะทางอนานาเมียเบื้องหน้าตัวก็อีตนผัวคือกันอีกบ่เคยเห็นมันบือแบบนี้จักเทื่อแต่เบื้องหน้าเบื้องตาตนโตของเท่านี่ปานว่าสิกัดกินเมียพุ่นแหละแต่ก็อดเมื่อเมียเห็นผัวเป็นนั้นก็จึงแล่นไปเพิ่งพญาแล้วทั้งเว้าทั้งให้ใส่พญาเด้ทั้งเว้าทั้งให้ใส่พญา
3: โอ้ยท่านพญาเอ้ยสวยขน้อยแน่ทอนผัวสิข้าสิแก่งขน้อยแล้วท่านพญาเอ้ย
2: ว่าซั่นแหน่บัดนี้ทั้งให้ทั้งห้องพญาจึงถามว่าอ้าวมีหยังเกิดขึ้นนําเจ้าเกิดอีหยังขึ้นเนาะนางเอ้ยจึงห้องให้มาหาข้อยนี่น่ะนางก็เลยเว้าขึ้นว่า
3: โอ้ยพวกขน้อยเด้ห้อยพวกขน้อยทั้งให้ทั้งด่าจะถูกตีขน้อย
2: นางเมียทั้งเว้าทั้งสะอื้นแล้วเนาะแล้วพญาก็ยังเว้าขึ้นว่าเป็นหยังคือว่าห้อยดอกกันแห้งแท้ฮะพญาถามตื่มได้นางเมียก็เลยตอบพญาไปว่า
3: เอ้ยกันย้อนขน้อยข้าไก่ต่อสู่พญากินนั่นแล้วขน้อยเอ้ยข้าไก่ต่อให้กินท่านเด้ขน้อย
2: ว่าซะไหนทางพญาเลยว่าคุณน่ะว้ายข้าไก่ต่อให้ค่อยกินซะนะค่อยก็บอกคิดว่าเท้ากำพร้าจะเสียดายไก่ปานนั้นนี่มันเป็นยังว่าซะไหนพญาก็เข้าใจไปแนวนึงล่ะคิดว่ากำพร้าเสียดายไก่ที่จริงมันความมีไหวพริบของเมียความฉลาดอาจรู้แล้วเมียก็เลยว่าคุณว่า
3: บ่แม่นดอกขน้อยเพิ่นหายให้ขน้อยย้อนว่าหมูเฮ็ดเป็ดไก่ก็เต็มตารางควายงัวก็เต็มคอกเฮ็ดเอาได้จึงบ่ฆ่างัวควายให้เพิ่นกินข้าไก่ต่อตัวน้อย
2: ๆว่าฉันซะตัวน้อยๆแล้วก็เว้าขึ้นเติมอีกว่าม
3: ันบ่สมหน้าสมตาพญาบ่เพิ่นเลยให้ให้ขน้อยย้อนแนวนั้นแล้วขน้อยเอ้ย
2: ว่าฉันซะเมียกำพร้าตัวไก่ตอบโอ้นางตอบด้วยความมีเลศสนัยและแบบว่าย่องยอผัวไปในโตนะเพื่อป้องกันเอาผัวของนางไว้เพราะว่าได้ยินผัวด่าพญาคือกันเด้อเมื่อพญาได้ยินคําตอบของนางแนวนั้นก็จึงคิดว่าโอ้เฒ่ากำพร้านี่เป็นห่วงเป็นใยตนฮู้จักให้เกียรติตนจึงเกิดความหักใคร่ต่อเฒ่ากำพร้าแล้วก็บอกเมียของเฒ่ากำพร้าให้ไปบอกผัวของนางว่าฉันบอกเหตุการณ์ของมันหั่นโอ้ยสร้างเป็นคนใจดีโฮมบุญคุณให้เกียรติเฮาแท้เอ้าให้เรามาห้าเฮาเนอพากันเข้าเฝ้าเฮาเฮาจะได้มอบตำแหน่งเพียให้เท้าว่าซั่นโอ้บ่ได้เป็นเพียเว้ยบ่แม่นธรรมดาแล้ว ขันเท่ากำพร้าหายเมื่อยแล้วก็นั่งซึมอยู่คนเดียวแหละคึดเสียดายไก่แล้วก็คึดความผิดตัวเองเฮ็ดโพดเฮ็ดเหลือให้เมียพออย่าฆ่าอย่าแกงป้อยแบ่งป้อยแซงแบ่งเว้นว่าซั่นซะโอ้นั่งซึ้งอยู่หันเมียกลับมาก็เว้ากับผัวด้วยความดีแล้วเมื่อเห็นผัวซึ้งเว้ากับผัวด้วยความดีเล่าสภาพที่ตนพัวพันกับนำพญาสู่ผัวฟังโอ้เท่าเข้าใจท่าแท้ที่เมียของตนเป็นคนฉลาดแก้ปัญหาเป็นปัญหาตายได้ด้วยความเนียบเนียนว่าซั่นซะแก้ปัญหาได้เฮ็ดให้ตัวพ้นจากความตายจึงเห็นใจเมียขึ้นกับบาดมีความหักและสงสารเมียกว่าเก่าบัดนี้บาดนี้แหละบัดสิได้ลูกเพิ่มตอนนี้มี4ลูกแล้วเมื่อต่อมาพญาก็ประกาศให้ชาวบ้านในบัดนี้ได้ชาวเมืองมาเต้าโฮมกันเพื่อประกาศในหันพญาเลยว่าคุณว่ามาเต้าห่มกันคือแนวนี้แล้วเฮาสิประกาศกองให้ทุกคนได้ฮู้ได้ทราบว่านับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเฮาจะมอบตําแหน่งเพียให้เท่ากำพร้าเด้อใส่ชื่อว่าเพียกำพร้าต่อไก่จงพร้อมพากันนับถือแล้วตามที่เฮาแต่งตั้งนี้ให้บ่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษถึงการประหารชีวิต
1: ถึงการประหารชีวิตแล้วแต่นั้นมาชาวบ้านชาวเมืองก็จึงซาลือกันเถิดว่าเท่ากัมพานี่ได้ปิ่นเพียย้อนเมียผู้หูนี่แหละเพิ่นว่ากันได้เมียสะลาดอาดหูมันก็ดีเพิ่นว่าได้เมียงามได้เมียดีได้เมียมีมันบ่เท่ากับได้เมียผู้ที่หูใจหูสวยเวียกสวยงามทำมาหากินเป็นผู้สลัดเพิ่นจงคอยว่าได้เมียดีเป็นคือจังสั้นเลยเนาะได้เมียก็ต้องได้เมียผู้โฮได้สู้ก็ต้องได้สู้ผู้งามเขาจึงคอยสิได้เมียดีก็เลยเป็นเพียเพียนี่เพียกำพร้าที่จริงแล้วเพิ่นห้องว่าเพียไก่ต่อ
0: รายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นว่าว่ากัน1ชั่วโมงเต็มๆละ14โมงถึง15โมงเด้อพี่น้องเด้อกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นโดยได้รับการสนับสนุนจากโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับบ่ม่วนจะสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใส่โนนิเอนไซน์เถอะพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมือไขมันตั้งทรงอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใส่โนนิเอนไซน์ช่วยทานได้ได้พี่ปาราเฮาโนนิเอนไซน์ของบริษัทไอระดาไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเขาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือสาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อนี่นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำฐานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็รับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานหักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาเบิ่งเวลาเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเอ้ยก็สิได้อำลาห่างกันบ่นี้แหละพอกันมาโอกาสหน้าขอมีรายการจุ่มโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
3: เห็นทรายโนนี่เห็นทรายโนนี
4: ่เฮงฮอดได้เกียงทอดลูกกระสูงกระสูงได้เกียงทอดลูกกระสูงในปี69 70ปีบ้านลบกู้เกียรติถ้าน้องเกียรติฝุ่นตา

ีสปุกกี้ลักกตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมมปากอึงยากจากนั้นบันลบไงอยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟ719ตามเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีดเมืองนอกยนต์บีหาสิบสองมันบินปาดแมกเมาแมกเมาบินปานแมกเมาซื้อบันลบลำเสิร์ฟเขาเอิญ719สะเทือนเท่าทั่วกะวะนับนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีต้านประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกากลัวแต่เด้อบัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาสักกับปลดปล่อยลักผู้เพียงสนั่นเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปากซองศัตรูห้องกองกันตายคือโตเขียดนอนเหยียดยางทิ้งนิ่งปันโป๊กปีงเหือเกลือและบัดลบอื่นๆปลดปล่อยทั่วภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ไส้สานะนิ่งใหญ่ก็ยางบ่เคยมีต่อสู่หลายสิบปีก็จริงได้ปลดปล่อยขอสมเสื้อเสียซอย

ดบเลยอบห้มสอนสิขอเอกว่ามีมือวาดจะผ่านมาหอดมือนี้ได้อยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสะงาสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพิกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นซ่าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างละเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวรัฐบาลได้สุ่มความพยายามทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านผ่านไซเมืองหลองแจงแขวงไซสมบูรณ์และพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้แขวงไซสมบูรณ์หีบฮอนคนครัวฮู้การย่องยอต่อบุคคลนิติบุคคลองค์การจัดตั้งต่างๆรวมทั้งพลเมืองต่างประเทศที่ให้การช่วยเหลือในภารกิจครั้งนี้ให้ทันการและเหมาะสมได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที46อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะอยู่แขวงหลวงพระบางไซยาบุรีเวียงจันทน์สวรรณเขตและปางท้องถิ่นสามารถพบเห็นและยึดได้ของกลางประเภทพาหนะกุญจักและอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทางกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินตามกฎหมายและระเบียบการท่านคำภาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จของกล่องประสมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาที่ไขขึ้นในวันที่27-28พฤษภานี้ว่าเดือนพฤษภานี้รัฐบาลได้สุมความพยายามทุกวิธีเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไซเมืองหลองแจงแขวงไซสมบูรณ์ได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที46อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่า
2: แต่รัฐบาลได้สุ่มความพยายามทุกวิธีเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไซเมืองลองแจงแขวงไซสมบูรณ์พร้อมเดียวกันนั้นก็ให้แขวงไซสมบูรณ์ฮีบฮอนคนควงหูการย่องยอต่อบุคคลนิติบุคคลโอกาสจะตั้งต่างๆรวมทั้งพลเมืองต่างประเทศที่ให้การช่วยเหลือในภารกิจครั้งนี้ให้ทันการและเหมาะสมได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งเลขที่46ทับนย.อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะอยู่แขวงหลวงพะบางไซยาบุรีเวียงจันทน์สวรรณเขตและบางท้องถิ่นสามารถพบเห็นและยึดได้ของกลางประเภทพาหนะกุญจักและอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทางกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินตามกฎหมายและระเบียบการได้มั่งเป้าหมายกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่หลายแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งสามารถกักตัวผู้ต้องหาเป็นจำนวนหลายซึ่งมีทั้งคนลาวและคนต่างประเทศพร้อมทั้งได้ดำเนินตามกฎหมายสามารถแก้ไขและสนองน้ำมันเชื้อไฟให้สังคมได้สมใช้ในทั่วประเทศควบอัตราส่วนสูง
1: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นว่าเดือนพฤษภาคมนี้ทั่วประเทศสามารถจัดเก็บรายหับเข้างบประมาณได้40ส่วนห้อยของแผนการปีการปฏิบัติแผนรายจ่ายปฏิบัติได้25ส่วนห้อยของแผนการปีสะสมค้างสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้าหลายกว่า5เดือนได้สุ่มใส่ปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางหลวงแห่งชาติ13เหนือใต้ทางเลข9 12การปรับปรุงสนามบินปากเซและการศึกษาความเป็นไปได้สำรวจออกแบบเบื้องต้นสนามบินพงศาลีก็มีความคืบหน้าดีสำเร็จการสอบเสงนักเรียนสั้นประถมในขอบเขตทั่วประเทศ
3: จบข่าวบัลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05-15:30 อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
5: ส
4: ช่วยกันปลูกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ในวันนี้ชีวิตจะสดใสในวันหน้าสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของเฮาเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:35 เวลา 13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 หา 15:30 นาทีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแต่ในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวีคำเพชรธารากุลท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับทางรายการของเฮาในมื้อนี้ก็กลุ่มกับวันที่1มิถุนายน2026ซึ่งก็เป็นอีกมื้อนึงที่มีความหมายความสำคัญนั่นก็คือวันเด็กน้อยสากลที่ว่ามีอายุหมุนเวียนมาครบรอบ101ปีในปี2026นี้และนอกจากนั้นก็ยังเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่ว่ามีอายุครบรอบ46ปีนั่นเองได้ท่านผู้ฟังเด้อซึ่งว่าในมื้อนี้แน่นอนว่าหลายๆสถานที่หลายๆบนก็จะมีการจัดกิจกรรมให้เด็กน้อยหรือเยาวชนเนาะได้ไปม่วนซื่นและได้ไปสร้างสรรค์อยู่ในกิจกรรมในบนนั้นๆบ่จะเป็นทางไอเต็กบ่พักสั้นบ่มีหลายๆสถานที่บ่หรือว่าจะเป็นสวนสาธารณะต่างๆเนาะท่านผู้ฟังเนาะในมื้อนี้แม่นกิจกรรมเต็มที่ที่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องได้พาลูกพาเต้าไปลิ่นไปเที่ยวเพราะฉะนั้นการไปการมาในการขับขี่รถล่างพาหนะต้องระมัดระวังแน่นอนว่าปราศจากบ่ได้ในเพื่อนว่ายามบุญแบบนี้เนาะก็ต้องมีการลดอังออหน้าแน่นแบบสีนาติดขัดอย่างต่างๆนี่ก็ให้ทุกคนนั้นคอยไปคอยมาได้ทำผู้ฟังเด้ออย่าฟ้าวอย่าฟังอากาศก็แห้งฮ้อนเพื่อนว่าเพราะฉะนั้นให้ทุกคนนั้นระมัดระวังคอยไปคอยมาและทำผู้ฟังมาพบกับทางรายการของเบิ่งเฮาในมื้อนี้เช่นเก่าเช่นเคยทางรายการของเบิ่งเฮานั้นก็มีเนื้อในของกฎหมายมานำฟังเนาะในมื้อนี้แม่นกิจกรรมเต็มที่ที่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องได้พาลูกพาเต้าไปลิ่นไปเที่ยวเพราะฉะนั้นการไปการมาในการขับขี่รถล่างพาหนะต้องระมัดระวังแน่นอนว่าปราศจากบ่ได้ในเพื่อนว่ายามบุญแบบนี้เนาะก็ต้องมีการลดอังออหน้าแน่นแบบสีนาติดขัดอย่างต่างๆนี่ก็ให้ทุกคนนั้นคอยไปคอยมาได้ทำผู้ฟังเด้ออย่าฟ้าวอย่าฟังอากาศก็แห้งฮ้อนเพื่อนว่าเพราะฉะนั้นให้ทุกคนนั้นระมัดระวังคอยไปคอยมาและทำผู้ฟังมาพบกับทางรายการของเบิ่งเฮาในมื้อนี้เช่นเก่าเช่นเคยทางรายการของเบิ่งเฮานั้นก็มีเนื้อในของกฎหมายมานำเสนอให้ทำผู้ฟังได้รับฟังซึ่งว่าในมื้อนี้เฮาจะนำเอาหลักการพื้นฐานของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจสปปปุงเลขที่ 51 ทับ สวส. ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2018 มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งว่ารายละเอียดนั้นต้องติดตามรับฟังอยู่ในระยะหน้าแต่ตอนนี้จะให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของเฮากันซะก่อน

0: และสอนเอ้ยแม่นเจ้าเห็ดอย่างเดเฮาเห็นเจ้าตั้งใจอ่านขนาดเลยติด Facebook ปานนั้นพุ่นบ
1: ่บ่แม่นบ่แม่นเอ้ยซอกอ่านกฎหมายในมือถืออยู
0: ่ว่าไปละกฎหมายในมือถือมีซั่นบ
1: ่ก็มีละเนาะตัวไปอยู่ใส่มาเดี๋ยวนี้หั่นนะกระทรวงยุติธรรมเพิ่นมีแอปกฎหมายแล้วได้เฮาสามารถดาวน์โหลดใส่ในมือถือได้สบายให้สิคือตัวหั่นลิ้นแต่ Facebook อยู
0: ่เอาเอ้อสอนฮู้ได้แนวใดล่ะ
1: ก็เพิ่นมาโฆษณาเผยแพร่กฎหมายอยู่บ้านเฮาเดือนแล้วนี่เด้มื้อนั้นก็บ่เห็นโตไปสมพอแล้วบ่ฮู้เรื่องนําเพิ่น
0: การแนวมันว่าแต่เอ้อสอนเบิ่งกฎหมายหยังล่ะมีปัญหาหยังคือซอกกฎหมายเบิ่ง
1: โอ้ยเอ้ยสิเว้าให้ฟังอันเมื่อวานนี้หั่นน่ะเอ้ยอนามัยเฮือนก็เลยว่าจูดขี้เหงื่อบัดนี้ลุงแก้วลุงในบ้านเฮาหั่นน่ะย่างกายมาแล้วเว้าให้เอ้ยว่ามันบ่ดีได้ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแถมยังผิดกฎหมายอีกเอ้ยก็ตกใจแล้วก็คาใจอีกบ่ฮู้ว่าจูดขี้เหงื่อในหัวเฮือนตัวเองแท้ๆก็ว่าสิผิดก็เลยอยากซอกอ่านเบิ่งหั่นน่ะ
0: แม่นว่ะอันนี้ฟังนําในดูสิได้ไปบอกไทบ้านเฮาต่อ
1: นี่เด้นี่เด้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมมาตรา68ข้อห้ามทั่วไปเพิ่นได้กําหนดว่าห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งมีพฤติกรรมดังนี้ซึ่งว่าอยู่ในข้อ4เพิ่นก็เขียนไว้ว่าห้ามจูดฝังทิ่มและกําจัดสิ่งเศษเหลือหรือว่าทอกเทและระบายน้ําเปื้อนลงใส่ห้องน้ําแม่น้ําแหล่งน้ําธรรมชาติหรือสถานที่อื่นโดยบ่มีการบำบัดตามมาตรฐานเทคนิคถ้าว่าผู้ใดเฮ็ดแบบนี้หั่นน่ะก็จะถือว่าผิดข้อห้ามตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายนี้ได
0: ้โอ้แม่นว่าจั่นเฮาสิไปบอกแม่เฮาก่อน

เสียงเพลงมันมวนผ่านพ้นเป็นที่เฮียมห้อยและสิ่งดีๆที่ทางรายการของพวกเฮานั้นได้เปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหวังว่าจะสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและก้าวเข้าสู่ระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการยังอยู่กับรายการความรู้ทางด้านกฎหมายและผู้ดำเนินรายการป่าวีคำเพชรธารากุลแน่นอนว่าเข้ามาสู่ระยะนี้เฮาจะนำเอาเนื้อในของกฎหมายมานำเสนอมาเว้าหรือว่าอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งว่าในระยะต้นก็ได้บอกแล้วว่าในมื้อนี้เฮาจะนำเอาหลักการพื้นฐานของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจฉบับปรับปรุงเลขที่51ทับสพสลงวันที่22มิถุนายน2018มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนั่นเองท่านผู้ฟังที่เคารพดังที่พวกเรารับรู้นำกันแล้วว่าข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนี้แม่นข้อผิดพลาดทางด้านผลประโยชน์ระหว่างนิติบุคคลด้วยกันนิติบุคคลกับบุคคลหรือการจัดตั้งบุคคลกับบุคคลบุคคลกับการจัดตั้งทั้งภายในและต่างประเทศที่ว่าเกิดขึ้นจากการละเมิดสัญญาทางด้าน

แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนี้ประกอบด้วยศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจและห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจในนี้รัฐนี่นะจะอำนวยความสะดวกให้ศูนย์และห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจสามารถที่ว่าจะนำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิผลท่านผู้ฟังการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจฉบับปรับปรุงได้กำหนดไว้ซึ่งได้กำหนดไว้อยู่ในมาตราที่8ซึ่งประกอบมีหลักการพื้นฐานดังนี้1ความสมัครใจของคู่กรณี2การรับประกันความยุติธรรมวงไวและสอดคล้องกับกฎหมาย3ความเสมอภาพของคู่กรณี4ความเป็นเอกราชเที่ยงธรรมและโปร่งใสของผู้ไกล่เกลี่ยคณะกรรมการไกล่เกลี่ยผู้ตัดสินและคณะกรรมการตัดสิน5ภาษาที่นำใช้6ก็คือการรับประกันความลับอันนี้ก็แม่นเว้าถึงหลักการพื้นฐานของกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจสำหรับเนื้อในแต่ละหลักการนั้นในระยะหน้าเราจะมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันว่าแต่ละหลักการนั้นมันมีความหมายคือแนวใดเนาะแต่ตอนนี้จะให้ท่านผู้ฟังนี่ไปพักผ่อนก่อนรับฟังเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของเราตื่นอีกสักก่อนเด้อ

0: บายดีเชียวเป็นอะไรสบายดีบ่บ่เห็นกระดนยังแห้งๆคือเก่าบ
1: ่สบายดีเฮาแข็งแรงอยู่ตัวเดียวล่ะเป็นแนวใดแข็งแรงดีบ
0: ่โอ้ยเฮายังแข็งแรงเหมือนเดิมบ่เห็นกระดนเนาะว่าแต่มื้อแรงไปหานั่งฟังเพลงตามจอกนั่นกันจักหน่อยเนาะหมู่หลายคนนัดกันมื้อนี้ได้มีผู้สาวนําในมื้อนี้น่ะ
1: โอ้แม่นวะเบิ่งตัวจริงเด้อเฮาขับไปรับลูกอยู่โรงเรียนน่ะเมียเฮาพัดเลิกการศึกษาอีกอย่างตอนแรงก็เป็นซนๆนําเบียครอบครัวแ
0: ท้โอ้ยโดนๆเถอะนะไปๆๆให้เมียไปรับตัวเป็นผู้ชายก็ต้องมีสังคมของเขาเด้อวะคือเฮาแม่แต่งงานแล้วให้เมียออกเวียอยู่เฮือนเฮ็ดเวียเฮือนกัน

0: เลี้ยงลูกก็พอแล้วนะมันเป็นหน้าที่ของแม่หญิงอันเลี้ยงลูกกับเฮือนการซานี่มันบ่แม่นหน้าที่ของผู้ชายคือพวกเฮาได้แม่ควรอยู่แต่เฮือนเองอยู่ก็กินเลี้ยงลูกเต้าเขาอ่อนก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้เฮาสบายแล้วได้เลิกเวียกกระเลาะลิ้นสร้างสรรค์นำหมู่
1: อย่าว่าซั่นแม่หญิงเข้าเจ้าก็มีบทบาทในสังคมหลายด้านได้เดี๋ยวนี้มีสิทธิเสมอภาพเท่าเทียมคือกันกับเพศชายนี่แหละและยังมีกฎหมายคุ้มครองปกป้องสิทธิและผลประโยชน์แกแม่หญิงและเด็กน้อยนำอีมันบ่ถูกต้องใดสิ่งที่โตเฮือนน่ะมีหยังก็ช่วยกันบ่ว่าสิเป็นเวียกเฮือนการสารฮอดการเบิ่งแง่งเลี้ยงดูลูกเต้าอันที่จริงแม่หญิงเขาเจ้าก็ลำบากกว่าเฮาอีต้องเบิ่งแง่งลูกและเอาใจใส่เวียกครอบครัว
0: โอ้ยบ่พอโทรมาส่วนบ่แม่นโทรมาฟังเทศบ่ซํานี้ก็รู้สึกเป็นคนเห็นแก่ตัวบ่ให้เกียรติแม่หญิงรู้สึกผิดขึ้นมาเลยได้นี
1: ่เออถ้ารู้สึกผิดก็เปลี่ยนแปลงได้เป็นการดีได้เสียวพ่อครอบครัวก็ต้องการคนหน้าครอบครัวที่มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกครอบครัวเพื่อครอบครัวและสังคมที่สงบสุข
2: สนับสนุนโดยโครงการลาว031
3: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการที่3ของทางรายการยังอยู่กับรายการความรู้ทางด้านกฎหมายและผู้ดำเนินรายการปาวีคำพิษธารกุลซึ่งเข้ามาสู่รายการนี้ก็เป็นการสืบต่อนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งว่าก็มีอยู่6หลักการด้วยกันเนาะเป็น6หลักการพื้นฐานซึ่งว่าเฮาจะมาเว้าถึงแต่ละหลักการว่ามันมีความหมายคือแนวใดซึ่งว่าหลักการที่1ก็คือหลักการความสมัครใจของคู่กรณีในนี้คู่กรณีมีสิทธิ์นำเอาข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเสนอต่อศูนย์หรือห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขโดยบ่มีการบังคับนับคู่จากบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งใดๆเดี๋ยวท่านผู้ฟังเด้ออันนี้เป็นหลักการอันทำอิฐหลักการอันที่2ก็คือการรับประกันความยุติธรรมว่องไวและสอดคล้องกับกฎหมายซึ่งว่าในการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจผู้ไกลเกียนี้คณะกรรมการไกลเกียผู้ตัดสินและคณะกรรมการตัดสินต้องรับประกันความยุติธรรมว่องไวและสอดคล้องกับกฎหมายนั่นเองหลักการพื้นฐานอันที่3ก็คือความเสมอภาพของคู่กรณีในนั้นการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจคู่กรณีมีความเสมอภาพต่อหน้ากฎหมายโดยบ่จำแนกเพศเสื้อชาติสัญชาติเผ่าฐานะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมภาษาระดับการศึกษาอายุบ่ความเสื่อถือภูมิลำเนาและอื่นๆเนาะจะบ่มีการจำแนกสำหรับคนต่างประเทศคนต่างด้าวและคนบ่มีสัญชาติที่ดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวมีความเสมอภาพคือกันกับพลเมืองลาวถ้าหากว่ากฎหมายบ่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอันนั้นเป็นหลักการที่3หลักการที่4แม่นความเป็นเอกราชเที่ยงธรรมและโปร่งใสของผู้ไกลเกลี่ยคณะกรรมการไกลเกลี่ยผู้ตัดสินและคณะกรรมการตัดสินในการไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจผู้ไกลเกลี่ยคณะกรรมการไกลเกลี่ยผู้ตัดสินคณะกรรมการตัดสินต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเป็นเอกราชด้วยความเที่ยงธรรมและโปร่งใสภายใต้กฎหมายระเบียบการปราศจากการแทรกแซงจากบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งใดหนึ่งและเฮาจะเข้าสู่หลักการที่5เนาะหลักการพื้นฐานที่5ก็คือภาษาที่นำใช้ในการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจให้นำใช้ภาษาลาวเว้นเสียแต่ว่าสัญญาหรือคู่กรณีหากได้ตกลงนำใช้ภาษาอื่นคู่กรณีหรือว่าผู้เข้าร่วมในการแก้ไขข้อขัดแย้งนั้นที่บ่ฮู้ภาษาลาวสามารถนำใช้ภาษาตนเองหรือภาษาอื่นโดยผ่านผู้แปลภาษาก็ได้และอันที่6เนาะเป็นหลักการสุดท้ายก็คือหลักการรับประกันความลับในการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจผู้ไกลเกลี่ยคณะกรรมการไกลเกลี่ยผู้ตัดสินคณะกรรมการตัดสินคู่กรณีและผู้เข้าร่วมอื่นบ่มีสิทธิ์เปิดเผยความลับเกี่ยวกับข้อมูลและเอกสารต่างๆที่บ่ได้เสนอในเวลาไกลเกลี่ยหรือตัดสินเว้นเสียแต่ได้รับอนุญาตจากคู่กรณีเท่านั้นถ้าผู้ฟังที่ฮักเพลงทั้งหมดทั้งมวลที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอไปนั้นก็แม่นหลักการพื้นฐานของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจที่ว่าผู้ดำเนินการได้นำเสนอเป็นที่เฮียมห้อยแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็เป็นความรู้ให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรในสำหรับหัวข้อตัวนี้ถ้าผู้ฟังที่เคารพและนี่ก็แมนเว้าถึงหลักการพื้นฐานของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นที่เฮียมห้อยแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและมื้อฮอดตอนนี้เวลาของทางรายการของพวกเฮาก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วเด้อท่านผู้ฟังเด้อก่อนที่เฮาจะจากการผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอคำศัพท์กฎหมายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนซึ่งว่าในมื้อนี้เนาะเฮาจะเสน อคำว่าสัญญาทางด้านเศรษฐกิจแม่นหยังสัญญาทางด้านเศรษฐกิจหมายถึงสัญญาธุรกิจสัญญาทางแพงที่มีเป้าหมายการค้าเนาะอันก็แม่นเว้าถึงคำศัพท์ที่ทางรายการของพวกเฮาได้นำเสนอนั่นเองและมาฮอดตอนนี้ก็ต้องขอขอบใจกับท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮามาแต่ต้นจนจบเด้อท่านสามารถติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้มาฮอดนี่ผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรธารากุลพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

0: ลโหลสบายดีเซียว
1: สบายดีเซียว
0: มือแรงวางบอเฮามีเรื่องอยากปรึกษาทางด้านกฎหมายกับโต
1: แม่นวะได้เซียว
0: ตอนแรงเฮาสิไปหาอยู่เฮือนเด้อ
1: โอเคเซียวแล้วพ่อกัน
0: เป็นแนวใดเซียว
1: คือเก่าเลยเซียววิอยากหลายคือเก่าโตได้เป็นแนวใดธุรกิจโรงงานตัดยิบของโตเนอะ
0: โอ้ยอุกใจเรื่องธุรกิจในแล้วตอนนี้นะหาประฟื้นโตมาจากโควิดก็มาพบกับหลายปัญหาเติมอีกไปกู้ยืมเงินมาลงทุนก่อนจนหมดเกลี้ยงบ่มีเงินสำหรับให้เจ้าหนี้ระยะนึงแล้วในอนาคตตอนหน้าเจ้าหนี้สิบ่มาฟ้องเฮาบ่โตเป็นนักกฎหมายพอจะมีทิศทางช่วยเฮาแน่บ่
1: ใจเย็นๆเซียวมันบ่ให้แฮงปานนั้นดอกถ้าหากตัวเข้ามาในขบวนการฟื้นฟูวิสาหกิจ
0: ขบวนการฟื้นฟูวิสาหกิจมันแม่นหยังเซียว
1: โอ้มันเป็นขบวนการที่ง่ายดายซึ่งแม่นการแก้ไขวิสาหกิจที่กำลังประสบความยุ่งยากทางด้านการเงินซึ่งบ่สามารถชำระหนี้สินได้โดยวิสาหกิจลูกหนี้สามารถฮ้องขอต่อศาลเพื่อขอฟื้นฟูวิสาหกิจ
0: และเฮาต้องเฮ็ดแนวใดเด
1: ้ตัวต้องประกอบเอกสารเป็นต้นคำฮ้องขอบทบันทึกหรือมติของขาหุ้นหรือกองประชุมผู้ถือหุ้นหนังสือแจ้งทรัพย์สินและหนี้สินเอกสารรายงานการเงินและบทรายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา9ของกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล้มละลายของวิสาหกิจแล้วยื่นไปหาศาลขั้นแขวงบ่อนที่โรงงานตัวตั้งอยู
0: ่ภายหลังยื่นคำฮ้องแล้วจะมีผลทางกฎหมายแนวใดต่อกับโรงงานเฮาม
1: ันจะมีผลดีตามมาก็คือว่าภายหลังมีคำสั่งเปิดการพิจารณาคดีฟื้นฟูเจ้าหนี้ผู้สัญญาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องต้องหยุดการดำเนินทางด้านกฎหมายที่ได้ดำเนินมาก่อนหรือจะเริ่มดำเนินการใหม่ต่อโรงงานบ่ว่าจะเป็นการฮ้องฟ้องการยึดทรัพย์สินของโรงงานหรือการกระทำอื่นที่บ่ได้รับอนุญาตจากศาล
0: สำหรับขบวนการฟื้นฟูวิสาหกิจโรงงานเฮาต้องดำเนินแนวใดเด้ตามที่กฎหมายกำหนด
1: โรงงานของโตหรือผู้ควบคุมทรัพย์สินต้องได้สร้างแผนและเสนอแผนฟื้นฟูวิสาหกิจต่อศาลและกองประชุมเจ้าหนี้ซึ่งแผนการฟื้นฟูนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเฮาสร้างแผนได้ละเอียดครบถ้วนสามารถอธิบายชี้แจงและตอบข้อข้องใจที่เจ้าหนี้ยกขึ้นมาในกองประชุมเจ้าหนี้กองประชุมเจ้าหนี้ก็จะมีมติหับฮ้องเอาแผนฟื้นฟูโรงงานของโตหลังจากนั้นผู้ควบคุมทรัพย์สินจะเสนอหาศาลพิจารณาหับฮ้องและออกคำสั่งจัดตั้งปฏิบัติแผนการฟื้นฟูนั้น
0: โอ้พอเข้าใจแล้วได้ยินโตว่าแบบนี้เขาก็มีกำลังใจขึ้นมาเลยเขาจะเฮ็ดตามวิธีที่โตแนะนำก่อนขอบใจเด้อ
1: บ่เป็นหยังมีหยังบ่เข้าใจแล้วโทรหาเขาเด้อ

ขั้นตอนการใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใส่บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24 ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนหาบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีรายการเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงสัตว์ลาว FM 103.7 MHz ออกอากาศทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 3:30 น. หา 4:00 น.ตอนแรงในทุกๆมื้อและนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้นสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์ FM 105.5 MHzออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 9:00 น. 1ชั่วโมงสำหรับรายการทาง 5.5 เมกะเฮิรตซ์ในบรรดาหัวข้อที่ทีมงานของพวกเขานำมาเสนอให้มีในการได้รับฟังกับทีมงานโฆษกหลายท่านด้วยกันซึ่งในมื้อนี้เราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมื้อที่สันนิภาพจะนำเอาอีกหนึ่งหัวข้อโดยเฉพาะแมนบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐบ่ว่าจะเป็นพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเองก็ดีเกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเบื้องต้นโดยการกำหนดเลือกห้องหมอเนาะการกำหนดเลือกห้องหมอซึ่งระยะที่ผ่านมาก็มีความเข้าใจผิดหลายพอสมควรในการเลือกห้องหมอซึ่งในแบบฟอร์มในการเลือกห้องหมอนั้นเพิ่นก็ได้มีการเลือกมีการระบุว่าซั่นซะห้องหมอที่1และห้องหมอส่งต่อห้องหมอที่2นะอันนี้ก็หลายท่านก็เนื่องจากว่าบ่ได้ไปเบิ่งด้านหลังเนาะการอธิบายในการวิธีขั้นตอนการเลือกห้องหมอนะหลายท่านก็บ่ค่อยมีเวลาเพิ่นก็บ่ได้อ่านและเพิ่นก็ประกอบเอกสารเขียนมาด้วยตัวเองหั่นล่ะเนาะด้วยความที่บ่เข้าใจเวลาที่จะเขียนใส่อันน่ะห้องเลือกห้องหมอหั่นอันน่ะคืออยู่ศูนย์กลางเนาะบางท่านก็จะเขียนห้องหมอมิตรภาพห้องหมอทมิตรและห้องหมอส่งต่อห้องหมอที่2มโหสถอันน่ะบางท่านก็เขียนอันน่ะห้องหมออันน่ะกับห้องหมอใหญ่กับห้องหมอใหญ่อ่ะแหละว่าง่ายเนาะซึ่งมันมีความเข้าใจผิดในกรณีคือบางกรณีมีการระบุใส่เลือกห้องหมอเมืองเลือกห้องหมอเมืองแล้วก็กําหนดห้องหมอใหญ่ใส่เนาะตัวอย่างว่าห้องหมอเมืองสังทองแล้วก็ห้องหมอที่2เลือกใส่ห้องหมอมโหสถห้องหมอใหญ่นะแต่ว่าเขียนแบบนั้นอยู่ทั้งที่ตัวเองก็บ่เข้าใจว่าอันนะเพิ่นคุ้มครองแนวใดเนาะโดยส่วนตัวแล้วเนาะหลายท่านนี่เข้าใจผิดว่าเลือก2ห้องหมอห้องหมอเมืองแน่ห้องหมอมโหสถแน่หรือว่าห้องหมอเศรษฐาแน่ห้องหมอมิตรภาพแน่เป็นห้องหมอที่2หมายความว่าตัวเองนะเนาะเข้าใจผิดแหละเนาะเข้าใจว่าคันว่าเฮาเลือก2ห้องหมอเฮาไปห้องหมอใดก็ได้ได้เนาะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเด้อเวลาท่านประกอบเอกสารอันน่ะขึ้นทะเบียนเบื้องต้นนะเนาะเป็นความเข้าใจผิดบัดนี้คันว่าเป็นคนหนึ่งสองคนเนาะกาซิเมนพออธิบายได้อยู่แต่ว่าบางบริษัทเนาะประกอบเอกสารมาห้อยคนขึ้นทะเบียน50คนขึ้นทะเบียนเนาะจะมาถามแต่ละคนแต่ละคนนี่ก็คือสิยากเนาะสำหรับผู้ที่อันน่ะเอิ้นว่าฮับเอกสารก็คือแผนกเกี่ยวข้องที่ฮับเอกสารของท่านเนาะก็เอิ้นว่าจำนวนคนหลายเนาะคันว่าสิไปถามเมื่อทุกอันนะว่าท่านเข้าใจแล้วบ่ว่าเลือกห้องหมอแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ได้อันนั้นเนาะก็คิดว่าบางกรณีเพิ่นก็จะฮับไปเลยก็อาจจะบ่ได้ถามนะเนาะก็ย้อนว่าคนหลายเนาะมันก็เพราะว่านอกจากว่าบริษัทหนึ่งมีผู้ขึ้นทะเบียนหลายแล้วยังมีหลายบริษัทที่ว่าเลี้ยนแถวกันมาเพื่อจะมาประกอบเอกสารขึ้นทะเบียนเนาะเอิ้นว่าเวลามันบีบแพงเนาะก็จะเป็นต้องได้รับตามที่เพิ่นเขียนมาเลยนะจักเพิ่นเข้าใจหรือบ่เข้าใจแนวใด
ทางเขาก็หับไปเพื่อประหยัดเวลาให้กับหลายๆบริษัทที่ต้องการขึ้นทะเบียนเส้นเดียวกันหมายว่าเลี้ยงแถวต่อคิวกันอยู่ก็อนาองค์การประกันสังคมแห่งชาติของพวกเขาอันนั้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วจึงขออธิบายให้บรรดาท่านได้เข้าใจเพราะว่ามีความสำคัญหลายเวลาที่ประกอบเอกสารเบื้องต้นในการขึ้นทะเบียนในการขึ้นทะเบียนบ่แม่นว่าเขียนไปซื่อๆเนาะเขียนไปแล้วมันมีความหมายโดยเฉพาะแม่นการเลือกหุ้มหมอเนาะสิ่งที่อยากฝากไว้นั่นก็คือแม่นการเลือกหุ้มหมอในเบื้องต้นเนาะถ้าว่าเฮาอยู่ในตัวเมืองเฮ็ดเวียกอยู่ในตัวเมืองเนาะนครหลวงจันทน์ความจริงแล้วก็บ่กว้างปานใดเนาะแต่ว่าก็ถ้าเฮาเฮ็ดเวียกอยู่ในโซนตัวเมืองเนาะอยากแนะนำก็คือแม่นอยู่ในฟอร์มมันจะมี2อันเนาะห้องหมอทำอิฐห้องหมอที่1และห้องหมอส่งต่อเนาะถ้าว่าเฮาอยู่ในนครหลวงจันทน์เนาะก็คือแม่นให้เลือกใส่ห้องหมอใหญ่ห้องหมอเดียวกันเลยเนาะใส่ห้องหมอทำอิฐนั่นส่วนห้องหมอที่2บ่ต้องเขียนหยังใส่เนาะให้เขียนใส่แต่ห้องหมอทำอิฐเป็นห้องหมอใหญ่มิตรภาพบ่มโหสถบ่เสถาบ่ห้อย3บ่ให้ระบุแบบนี้เลยใส่ห้องหมอทำอิฐแต่ว่าห้องหมอที่2บ่ต้องใส่หยังแล้วก็แล้วหมายความว่าเพราะว่าเฮาระเบียบประกันสังคมก็คือแม่นให้ไปใส่ห้องหมอเดียวเท่านั้นครับก็ว่าอยู่แขวงก็แม่นระบุใส่ห้องหมอแขวงเลยเนาะเป็นห้องหมอทำอิฐทันเลยตัวที่2ก็บ่ต้องเขียนเนาะห้องหมอส่งต่อบ่ต้องเขียนก็คือเฮาเวลาเจ็บป่วยเฮาก็ไปห้องหมอแขวงนะแต่ว่ายกเว้นกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินอันนั้นแม่นไปห้องหมอรัฐห้องหมอใดก็ได้ที่ใกล้ที่สุดนะแต่ว่าย้ําว่าต้องเป็นห้องหมอรัฐและก็โทรแจ้งภายใน3วันเบอร์โทรและทรัพย์อยู่สายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมของแต่ละท่านนั้นเนาะอันนั้นแม่นกรณีจะเป็นฉุกเฉินโทรแจ้งภายใน3วันไปหุ้มหมอที่บ่ได้เลือกแต่ว่าต้องเป็นกรณีฉุกเฉินเท่านั้นและเนาะก็คือแม่นการเลือกหุ้มหมอนี้เป็นอย่างจึงมี2ห้อง2ห้องนะที่นี่เนาะก็คือแม่นไว้ในกรณีสำหรับผู้ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเนาะอยู่ห่างจากตัวเมืองตัวอย่างพูดเราอยู่เมืองปากงืมบางเทื่อเราสะดวกในการใช้อยู่ห้องหมอเมืองเราสามารถเลือกห้องหมอเมืองได้เนาะและก็เลือกห้องหมอส่งต่อห้องหมอหยังแต่เราจะเอิ้นว่าจะเป็นทุกครั้งต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนเราจะบ่สามารถไปห้องหมอใหญ่เลยที่เป็นห้องหมอส่งต่อถ้าว่ากรณีเฮามีการกำหนดเลือกห้องหมอเมืองอยู่ในฟอร์มเนาะเฮาต้องไปผ่านห้องหมอเมืองทุกครั้งจะบ่สามารถไปห้องหมอใหญ่เลยเนาะจะบ่สามารถไปเลยได้ต้องไปผ่านห้องหมอเมืองถ้าห้องหมอเมืองปิ้นปัวบ่ได้เพิ่นจะนำส่งไปห้องหมอใหญ่อันนี้คือขั้นตอนที่ถูกต้องบ่ได้หมายความว่าเลือกห้องหมอเมืองแล้วเลือกห้องหมอส่งต่อหมายความว่าจะไปห้องหมอใหญ่เลยเนาะหมายความว่าจะไปได้2ห้องหมอพร้อมกันเลยบ่แม่นเนาะท่านต้องผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนยังบ่เข้าใจเนาะหลายคนยังบ่เข้าใจในการกรณีเลือกห้องหมอขึ้นทะเบียนในเบื้องต้นนะเนาะแม่นอยู่มี2ห้องถ้าว่าท่านเลือกห้องหมอใหญ่ห้องหมอ1แล้วก็แล้วเลยนะบ่ได้เกี่ยวบ่ยุ่งยากเลยว่าง่ายตั้งใจสิไปห้องหมอใดแม่นเลือกห้องหมอนั้นเลยแต่กรณีถ้าท่านเลือกห้องหมอเมืองนะแล้วระบุห้องหมอส่งต่อเป็นห้องหมอใหญ่ตัวนี้ท่านต้องไปห้องหมอเมืองทุกครั้งกรณีจะเป็นทั่วไปต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนถ้าเมืองปั่วบ่ได้เมืองจะเฮ็ดไปนำส่งมาห้องหมอใหญ่ท่านจึงจะสามารถมาห้องหมอใหญ่ได้เพราะฉะนั้นแล้วจึงอยากแนะนำว่าถ้าว่าท่านเฮ็ดเวียกหรือว่าท่านใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองจะบ่แนะนำให้ท่านเลือกห้องหมอเมืองให้ท่านเลือกห้องหมอใหญ่หั่นเลยดีกว่า
เนาะเพราะว่าการที่เขาเลือกของหมอเมืองนี่ถ้าว่าเพิ่นบ่เฮ็ดใบนำส่งเขาก็บ่สามารถไปใช้อยู่ห้องหมอใหญ่หันได้เขาต้องไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอเมืองเท่านั้นเนาะแต่อย่าลืมว่าห้องหมอเมืองก็เป็นห้องหมอน้อยเฉพาะเมืองแน่นอนอุปกรณ์การแพทย์เพิ่นก็มีแต่พื้นฐานเนาะจะบ่ครบวงจรคือกับห้องหมอใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วคันว่าเฮาอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าอยู่ในตัวเมืองอยู่แขวงให้เลือกห้องหมอแขวงหรือให้เลือกห้องหมอใหญ่อยู่ศูนย์กลางนี้เลยเนาะเพื่อบ่เป็นปัญหาคือบางท่านนี่จะเป็นแล้วจะไปห้องหมอใหญ่เลยแต่ว่าค้าอยู่บนว่าตัวเองเลือกห้องหมอเมืองนี่นะไว้ต้องไปผ่านเมืองก่อนจะไปห้องหมอใหญ่เลยนี่บ่ได้เนาะจะบ่มีสื่อทานอยู่ห้องหมอใหญ่สื่อทานจะไปอยู่ห้องหมอเมืองเนาะต้องไปผ่านเมืองทุกครั้งถ้าว่าทานเลือกห้องหมอเมืองดีแท้แม่นเลือกห้องหมอใหญ่ไว้นะห้องหมอเมืองบ่เลือกห้องหมอเมืองมีไว้เฉพาะให้สำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่นอกเมืองเอิ้นว่าสถานบริการปิ้นผัวคันว่าสิเข้ามาตัวเมืองนี่มันยากขนาดเนาะเฮามีไว้ให้เฉพาะผู้ที่มีเงื่อนไขใส่อยู่นอกเมืองเนาะหมายก็ว่าบ่จําเป็นต้องได้เข้ามาจะเป็นซ้ําใดซ้ําหนึ่งก็คือแม่นผัวอยู่ห้องหมอเมืองนะสามารถเลือกได้นะสามารถเลือกได้เพื่อสําหรับผู้ที่เคลื่อนว่าเฮ็ดเวียกอยู่ท้องถิ่นเพื่อผู้ที่มีสถานที่พักอาศัยอยู่ท้องถิ่นอยู่สานเมืองแมนให้เลือกของหมอเมืองเพราะว่าอย่างเพราะว่าภูมิสันฐานเนาะของแต่ละแขวงนี่ต่างกันนครหลวงจันทน์นี่เอาใครแต่ละเมืองนี่ก็บ่ไกลหลายน้อยการเดินทางก็ถือว่าเอาใครแต่ว่าอยู่ต่างแขวงผัดต่างเด้เนาะแต่ละเมืองของแขวงต่างกันทุกคนบ่สะดวกเนาะที่จะมาใช้อยู่ของหมอแขวงแน่นอนตัวอย่างอยู่หัวพันสมมติว่าเลือกของหมอแขวงหัวพันแต่ว่าที่พักอาศัยพุ่นอยู่อยู่เมืองหัวเมืองพุ่นเนาะอยู่เมืองซำใต้พุ่นจะสะดวกบ่มาปิ้นผัวอยู่ของหมอแขวงตัวนี้แมนท่านสามารถเลือกของหมอเมืองได้เนาะเพื่อการปิ้นผัวจะเป็นทั่วไปถ้าว่าแขวงห้องหมอเมืองปิ้นผัวบ่ได้เพิ่นจะเฮ็ดใบนำส่งมาปิ้นผัวอยู่ห้องหมอแขวงนั่นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเอิ้นว่าสะดวกสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลก็คือแม่นใส่ห้องหมอเมืองหั่นแหละสะดวกถูกแล้วแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในตัวเมืองท่านบ่จำเป็นต้องไปเลือกห้องหมอเมืองเนาะท่านเลือกห้องหมอใหญ่หั่นไว้เลยเพราะว่ามันจะครบวงจรการปิ้นผัวหลายพยาธิและก็เสื้อว่าท่านก็จะมีความสะดวกในการเดินทางอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วย้อนว่าเข้าใจผิดซื่อๆดอกหลายอย่างที่ผ่านมาจึงมีการเลือกของหมอเมืองสำหรับผู้ที่อยู่ในตัวเมืองไปเลือกของหมอเมืองอีกแล้วก็เลือกของหมอแขวงบัดนี้ท่านที่ตัวสิไปใส่อยู่แขวงกับอยู่ใกล้ๆแต่ว่าไปบ่ได้เนาะค่าเลือกของหมอเมือง เพราะฉะนั้นแล้วเนาะพวกเขาก็มีระเบียบการท่านสามารถเปลี่ยนห้องหมอได้ปีนึงเปลี่ยนได้ทะนึงเนาะจะเปลี่ยนต้นปีกลางปีหรือว่าท้ายปีก็ได้หมายความว่าไปยกเลิกบ่เลือกแล้วห้องหมอเมืองเอาแต่ห้องหมอใหญ่จังซี่หั่นน่ะเนาะท่านสามารถเฮ็ดได้ปีนึงเปลี่ยนได้ทะนึงนะเพื่ออันนั้นสำหรับผู้ที่อาจจะหลงนะไปเขียนห้องหมอเมืองใส่แล้วก็อันนั้นเฮ็ดให้ยุ่งยากเนาะเวลาเจ็บป่วยทันทีตัวสะดวกไปห้องหมอใหญ่อยู่แต่ว่าไปลงเขียนใส่ว่าเลือกห้องหมอเมืองเพราะว่าคิดว่าสิไปได้2ห้องหมอพร้อมกันนะเนาะอันนี้มันความเข้าใจผิดท่านก็สามารถมาเปลี่ยนได้มาเปลี่ยนด้วยตัวเองก็ได้ถือสมณครัวพร้อมบัตรประกันสังคมเข้ามาเขียนฟอร์มเซ็นตัวเองเขียนชื่อก็ได้คันว่าบ่มีลายเซ็นเนาะแล้วก็ยืนประมาณ2อาทิตย์สามารถใส่ห้องหมอใหม่ได้เนาะอันนี้แม่นโอ้เราให้มีรายการได้ฟังในเบื้องต้นในกรณีที่มีการขึ้นทะเบียนนะไปเขียนห้องหมอเมืองใส่ย้อนความเข้าใจผิดแต่ว่าบางท่านก็มีเงื่อนไขเพราะว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีให้กับผู้ที่อยู่ห่างไกลซอกลีก
อยู่ต่างเมืองที่อยู่ไกลจากตัวเมืองนะเนาะก็สามารถเลือกใส่ห้องหมอเมืองหันใดเนาะอ่ะตอนต้นรายการโอล้มกันสำเนีก่อนจะได้จึงมาโอล้มกันตื่นเกี่ยวของกับกรณีการขึ้นทะเบียนในการเลือกห้องหมอเมืองและก็ห้องหมอใหญ่มันมีความแตกต่างกันแนวใดตอนนี้ไปหาฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

านไปสำหรับผลงานเพลงมอบเป็นความประทับใจมันซื่อให้กับมิตรรายการที่รับฟังรายการประกันสังคมอยู่ในปัจจุบันนี้นะมื้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่นำมาโอ้มาล้มให้มิตรรายการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับการเลือกของหมอกรณีเลือกของหมอเมืองเลือกของหมอใหญ่พร้อมมันมีเหตุผลมันมีความหมายความแตกต่างกันเนาะได้เนาะคือสันติภาพได้ว่าไปในเบื้องต้นนั่นแหละเนาะคันว่าเฮาไปเลือกของหมอเมืองทุกครั้งเฮาต้องไปใช้บริการอยู่ของหมอเมืองก่อนในกรณีที่มีการเจ็บเป็นทั่วไปจะบ่สามารถไปของหมอใหญ่ได้แต่คันว่าเฮาได้ลงเลือกไปแล้วเฮาก็สามารถมาแจ้งเปลี่ยนนะปีนึงสามารถเปลี่ยนของหมอได้เทื่อนึงนะก็หมายความว่ายกเลิกของหมอเมืองแล้วเลือกของหมอใหญ่หันแทนนะเวลาเจ็บป่วยเฮาก็ไปของหมอใหญ่หันเลยเพราะว่าของหมอใหญ่จะเพิ่นจะมีความสะดวกในการให้การบริการครบวงจรเฉพาะของหมอเมืองก็จะเป็นข้อดีสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลซอกลีกเส้นทางไกลจากตัวเมืองอันนี้ก็จะเหมาะสมสำหรับผู้ที่อยู่ไกลจากตัวเมืองก็แม้นสามารถเลือกของหมอเมืองได้แต่ว่าสำหรับผู้ที่มีความสะดวกอยู่ในตัวเมืองแล้วก็เน้นให้เลือกของหมอแขวงหรือของหมอใหญ่ที่อยู่ส่วนกลางเลยเพราะว่ามันจะสะดวกสำหรับท่านนั่นเองเนาะและก็นอกจากนั้นแล้วสำหรับการย้ายของหมอการเลือกของหมอเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในเบื้องต้นเพราะว่าการประกอบเอกสารต้องได้ประกอบให้ชัดเจนตั้งแต่เบื้องต้นเฉพาะในการเลือกของหมอนะก็อย่าลืมว่าในกรณีที่เฮาอยากเปลี่ยนของหมอก็แม่นปกติแม่นปีนึงเปลี่ยนได้เท่านึงนะแต่สำหรับผู้ที่มีการยกย้ายบ่อนประจำการหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยจากดำรงชีวิตอยู่แขวงเสียงขวางอยู่หลวงพระบางแล้วย้ายมาอยู่เคยเป็นสมาชิกประกันสังคมแล้วย้ายมาอาศัยอยู่นครหลวงวิ่งชันตัวนี้เนาะท่านก็สามารถเอาไปยังยืนที่อยู่จากบ้านอยู่ปัจจุบันเนาะมาแจ้งย้ายของหมอหันได้เลยนะหรือว่าผู้ที่มีข้อตกลงแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่ตั้งแขวงหรือว่าจับตั้งแขวงมาประจำการอยู่นครหลวงวิ่งชันก็สามารถอิงใส่เอาใบแต่งตั้งใบยกย้ายมาประจำการนั้นมาแจ้งเปลี่ยนของหมอเนาะได้เลยเช่นเดียวกันเนาะหัวข้อนี้สันติภาพก็เคยเอามาเว้าสู่มิตรรายการได้รับฟังกันแล้วเกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายของหมอเปลี่ยนของหมอเนี่ยต่างๆเนาะก็จะมีระเบียบการเฉพาะเพราะฉะนั้นแล้วคันว่าท่านมีความสนใจเนาะในเวียกงานใดเนาะหรือว่าอยากให้ทางประกันสังคมของพวกเขาลงไปอธิบายเผยแพร่ถึงสถานที่ถึงบริษัทถึงกรมกองถึงองค์การของท่านนะหรือแม้แต่อำนาจการปกครองบ้านที่เห็นว่าลูกบ้านมีความสนใจในเกี่ยวข้องกับเวียกงานประกันสังคมสามารถเต้าโฮมลูกบ้านแล้วนัดหมายให้ทางประกันสังคมนะลงไปอธิบายเผยแพร่ระเบียบการกฎหมายให้พนักงานได้รับฟังกันได้เพื่อจะเป็นความรู้นะเพื่อจะเป็นข้อมูลให้กับเพิ่นที่มาร่วมรับฟังนั้นนะเกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆซึ่งทีมงานเฮาก็จะมีในเรื่องของแผ่นโฆษณาเนาะเป็นแผ่นพับที่จะไปแจกจ่ายอันสองมาคันว่ามีเงื่อนไขในการสายเป็นสายโปรเจคเตอร์เนาะอธิบายพวกเขาในการสายเป็นสายโปรเจคเตอร์เนาะอธิบายพวกเขาจะมีบทบรรยายนะทุกภาคเนาะภาครัฐภาควิสาหกิจแล้วก็ภาคสมัครใจเขาไปเปิดสายนะก็จะเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมรับฟังนี่ได้เห็นนะก็จะเข้าใจแจ้งตื่มนะซึ่งบทบรรยายดังกล่าวก็จะมีการระบุถึงรูปแบบการคิดรายเงินทอกเข้าประกันสังคมแต่ละประเภทเนาะจะเป็นภาครัฐภาควิสาหกิจภาคสมัครใจเองก็ดีและก็ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือแม่นสูตรการคิดไล่เงินอุดหนุนแต่ละประเภทชัดเจนให้ท่านได้เข้าใจเนาะการแน่นอนการใช้เวลาบาง
คะแนนการก็มีเวลาจำกัดบางคะแนนการบ่มีเวลาจำกัดก็จะได้ความรู้หลายแต่คันว่ามีเวลาจำกัดเนาะพวกเฮาก็จะเว้าแบบสั้นๆย่อๆกระทัดๆเน้นตัวที่สำคัญแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งบทให้กับฝ่ายผู้ประสานงานเพื่อส่งต่อนะให้กับพนักงานให้กับลูกบ้านสามารถไปศึกษาเบื้องตื้มเป็นบทบรรยายเป็น PowerPoint สามารถส่งให้ทาง WhatsApp สามารถเปิดเบิ่งศึกษาเวลาว่างได้นะก็จะเป็นข้อมูลความรู้ให้กับผู้ที่สนใจอยากศึกษาข้อมูลประกันสังคมเข้าใจง่ายว่าง่ายๆเนาะจะเป็นบทย่อมาจากกฎหมายมาเป็นตัวเลขมาเป็นสูตรคิดไรเป็นตัวอย่างอธิบายเนาะมีเงินทอเข้าเท่านี้เงินอันน่ะเกิดลูกเงินอันน่ะเสียชีวิตเงินแบบนั้นสิได้เท่าใดเนาะมีสูตรคิดไรให้เนาะมีสูตรคิดไรอธิบายให้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไว้เนาะก็มื้อนี้ก็เอาเรื่องของการเลือกห้องหมอในเบื้องต้นก็หวังว่าระหว่างห้องหมอเมืองกับห้องหมอแขวงให้ท่านรับฟังก็หวังว่าจะมีความเข้าใจนะแต่คันว่ามื้อนี้เวลามีจำกัดแน่นะยังบ่เข้าใจหรือว่าสันติภาพอาจจะว่าไวแน่เพราะเนาะมันก็หลายหัวข้อนะท่านก็สามารถโทรมาสอบถาม1508ได้ด้วยตัวเองเนาะบ่จำเป็นเดินทางมาหาพวกเขาก็ได้เนาะเปลืองน้ำมันมีความเสี่ยงยันเกิดอุบัติเหตุเพียงแต่ท่านโทรมา1508โทรบ่เสียค่าในโมงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงเช้าหา4โมงแลงเนาะก็สามารถอธิบายให้ท่านได้รับฟังเข้าใจผ่านสายด่วนของพวกเราได้เลยเนาะกับเบิ่งเวลาก็ขอขอบใจมิริการพบพ่อกับสันติภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลามิริการไปก่อนสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่านสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลก
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่าน
0: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมมาพบกันเป็นประจำแบบนี้วันจันทร์จนฮอดวันพุธเริ่มตั้งแต่เวลา16โมงจนถึงเวลา16โมง30ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz และท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la มื้อนี้พิเศษท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะอ่ะปกติโนรีมาผู้เดียวมื้อนี้ก็ได้ยินเสียง2คนมื้อนี้จะมีตาต้าว้าหวมดําเนินรายการนําแล้วก็ต่อไปก็จะมีการซับเปลี่ยนดําเนินรายการคู่กันแบบนี
1: ้แม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังขอฝากเนื้อฝากตัวเด้อโนรีขอฝากเนื้อฝากตัวกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านพอรู้สึกตื่นเต้นอยู่ได้เพราะว่าดนจึงว่าได้มาจัดรายการครั้งนึงแต่แบบนี้จะได้มาจัดรายการกับท่านผู้ฟังนี่ถือว่าจะได้จัดไปเรื่อยๆ
0: แล้
1: วก็คู่กับโนรีแล้วก็ท่านผู้ฟังเนาะสำหรับมื้อนี้แน่นอนว่ามาพบกับท่านผู้ฟังนี่เป็นมื้อพิเศษพิเศษ
0: แม่นแล้วมื้อนี้พิเศษอันใดต้นเดือนเป็นว่าตา
1: ต้นเดือนต้นเดือ
0: น
1: บางคนบอกว่าพิเศษอยู่บนใดเนาะเพราะเป็นต้นเดือนเพราะหลายคนพิเศษจะเป็นท้ายเดือนได้เนาะเงินเดือนออก
0: แต่ว่ามื้อนี้เป็นมื้อพิเศษต้นเดือนเนื่องจากว่ามื้อนี้แม่นวันที่1มิถุนา
1: แม่นแล้ว
0: แล้วก็เป็นวันที่ว่าหลายคนนี่ให้ความสำคัญโดยเฉพาะผู้ที่ว่ามีลูกน้อยตาตา
1: เจ้าแม่นแล้วนอกจากผู้ที่มีลูกน้อยผู้ที่บ่มีลูกน้อยแต่ก็เห็นความสำคัญเช่นว่าเป็นหลาน
0: เ
1: นาะเป็นหลานหรือว่าจะเป็นเด็กน้อยที่ว่าอยู่เขตทางไก่ซอกลีเนาะท่านผู้ฟังคือมื้อนี้เป็นมื้อที่ว่ามีความสำคัญสำหรับเด็กน้อยลาวบรรดาเผ่
0: า
1: แล้วก็บรรยากาศนี่แม่นฟุดฟื้นหลายตั้งแต่เช้ามาเนาะและในท้ายอาทิตย์มาก็ยังฟุดฟื้นเพราะว่าหลายบอนได้จัดกิจกรรมเพื่อเด็กได้โนรี
0: ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์พุ่นได้ที่ว่าเพิ่นเริ่มมีการจัดกิจกรรมวันเด็กแล้วก็เคียงคู่กันนั่นนอกจากวันนี้วันเด็กน้อยสากลแล้วก็ยังเปลี่ยนวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอีกตาต้านี่ไปปลูกจากต้นละ
1: ยังเถื่อยังเถื่อ
0: ยังเถื่อเป็นบอ
1: ยังเถื่อปีนี้หมุนเวียนมาครบรอบ46ปีแต่ว่าตาต้าหันได้ไปเห็นการนำเพิ่นปลูกต้นไม้อยู่ที่วังเวียงเนาะบ่ว่าจะเป็นการนำขั้นศูนย์กลางสมทบกับการนำของท้องถิ่นที่ว่าได้ปลูกต้นไม้อยู่ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์แล้วก็ทั้งบึงธาตุหลวงเนาะแล้วก็ทั้งกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้เนาะการนำของแต่ละกระทรวงก็ได้ไปปลูกต้นไม้ท่านผู้ฟังเป็นขบวนแล้วก็ฟืดฟื้นสำหรับตาต้านี่ไปฮับไส้ในเวียกเน
0: า
1: ะ
0: ฮับไส้ในเวียกกันบ
1: ่คิดว่าท้ายอาทิตย์นี้โนรีจะได้จะได้ไปซอกบนปลูก เพราะว่าเขาต้องได้ซอกบนปลูกเพราะเขาตั้งใจที่จะปลูกและบัวระบัดให้ต้นไม
0: ้มันยืนต้น
1: แม่น
0: โนรีนี่ปลูกอยู่เฮือน
1: ปลูกอยู่เฮือน
0: ทดแทนตัวต้นไม้ที่ว่ามันเฒ่าแก่แล้วมันเบิดอายุไปแล้วในตัวนะคืออยู่เฮือนนี่มันจะมีพื้นที่ดินว่างหน่อยนึงมักจะปลูกต้นนั่นน่ะมักม่วงต้นสีดาบอต้นอะโวคาโดแบบสินะเป็นต้นไม้กินมากแล้วก็มันก็ให้ห่มให้เฮาพ่อมอยู่อยู่เฮือน
1: สั้นมื้อนี้ขอปลูกต้นหักกับท่านผู้ฟังก่อน
0: เอาท่านผู้ฟังท่านใดที่ติดตามฟังรายการชีวิตติดพันสังคมมีกิจกรรมที่ได้ฮวมกันปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศเฮาอยู่จุดใดก็สามารถประกอบความคิดความเห็นพอเฮามีการไลฟ์สดผ่านทางเพจตาต้าลาว National Radio ไผที่เฮาฟังอยู่ก็สามารถมีส่วนร่วมกันได้หรือท่านใดที่ว่าได้มีกิจกรรมพาลูกพาหลานไปเฮ็ดกิจกรรมร่วมอยู่บอนที่ว่าเพิ่นมีกิจกรรมไว้ดอท่าก็เว้าสู่กันฟังได้แต่มื้อนี้พวกเราจะมาลงเลือกเกี่ยวกับวันเด็กน้อยบ่ตาต้า
1: ถูกต้องท่านผู้ฟังคือดังบรรดาท่านได้รับทราบบ่เพียงแต่มื้อนี้ที่ว่าเป็นมื้อพิเศษสำหรับเด็กแต่มื้อนี้เว้าได้ว่าเป็นมื้อที่ย้ำเตือนให้ทุกคนเห็นความสำคัญของเด็กฉะนั้นพวกเราจะมาร่วมกันเจาะลึกถึงความต้องการและความสำคัญของเด็กน้อยโนรีท่านผู้ฟังซึ่งมาเด็กน้อยเป็นอนาคตที่สำคัญที่สุดของพวกเรา
0: ถูกต้องเพราะว่าหลายคนนี่นะอาจจะคิดว่าเด็กนี่นะต้องการเพียงแต่อาหารการกิน
1: ม
0: ีอาหารให้มีของอยู่ของกินมีเครื่องเล่นให้เออพอแหละสำนั่นเด็กสำนั่นแหละพอต้องการสำนั่นแต่ว่าในยุคที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ท่านผู้ฟังความต้องการของเด็กน้อยนี่มันได้ขยายขอบเขตออกไปหลายกว่าหันมีความต้องการหลายกว่าหันส่วนรายละเอียดว่าเด็กต้องการอะไรแดหรือว่าเฮาต้อง
1: ให้ความสำคัญด้านใด
0: แมนเฮาจะมาเว้ากันเติมในระยะต่อไปตอนนี้เปลี่ยนก่อน เปลี่ยนบรรยากาศ ให้ทุกท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการก่อนระยะต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่านตอนท้ายทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งท่านผู้ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาที่พร้อมออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและมีการส่งต่อ FM 94.3 แล้วก็ FM 103.7 สิ่งสำคัญคือออนไลน์ผ่านทางเพจของวิทยุลาว National Radio
1: คอมเมนต์ขอเพลงได้หรือว่าหลายท่านอยากจะประกอบคำเห็นเนาะหรือว่าจะฝากขอความเกี่ยวกับหัวข้อที่พวกเราได้มาล้มกันเก
0: ี่
1: ยวกับความต้องการและความสำคัญของเด็กนึงในโอกาสบันเด็กน้อยสากลท่านผู้ฟัง
0: แม่แล้ว
1: คือดังหลายท่านเนาะอาจจะคิดว่าเด็กน้อยนี่เพียงแต่ต้องการอาหารการกินหรือเครื่องดิ้นคือดังโนรีเบ้าเน
0: า
1: ะแต่ถ้าว่าถึงความต้องการพื้นฐานท่านผู้ฟังเด็กน้อยในปี2016อีกไหมเด็กน้อยในปี2016ป
0: ั
1: จจุบันนี้เขาจะต้องการหยังหลายที่สุดจากผู้ใหญ่เป็นคำถามว่าต้องการหยังหลายที่สุดจากผู้ใหญ่ซึ่งโมเมนต์เพียงแต่ด้านวัตถุแน่นอนโนรี
0: แม่แล้วแม่แล้วถูกต้องเลยตาต้าเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ว่าเห็นมาหรือว่าพบมาผ่านมานี่นะท่านผู้ฟังสิ่งที่ว่าเด็กน้อยต้องการหลายที่สุดก็คือพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ปลอดภัยนี่เด็กน้อยต้องการนะอันนี้เป็นบางเทื่อบางเฮาก็ยังคือว่าผู้ใหญ่เฮาเองก็ยังต้องการขานาดว่าผู้ใหญ่ต้องการเด็กน้อยสิต้องการซําใดแม่นบ่ท่านผู้ฟังทางด้านทางกายก็คือที่ใจเนาะก็ต้องการความปลอดภัยแน่นอนแล้วก็เด็กก็ต้องการความเข้าใจการรับฟังแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเวลาที่มีคุณภาพเวลาที่มีคุณภาพเดี๋ยวต้องเน้นในตรงนี้นะบ่แม่นเวลาที่ว่าไปซื้อ
1: เวลา
0: ซื
1: ้
0: อแล้วกับเวลาในที่นี้ก็คือจากผู้ปกครองจากพ่อแม่บ่แม่นเพียงแต่ให้อุปกรณ์ดิจิตอลเพื่อจะลดภาระของผู้ใหญ่เพราะว่าในปัจจุบันที่เราเห็นเนาะ
1: เอายกตัวอย่างเลยโนรี
0: แบบคือบ่อยากวนกับลูกบ่อยากเอากับลูกก็แม่นโยนโทรศัพท์ให้โยนแท็บเล็ตให้คอมพิวเตอร์ให้เครื่องนึงแล้วก็งมกันอยู่หั่นแหละเด็กค่ะนะโดยที่บ่ให้เวลากับเด็กที่แบบว่าเพื่อพัฒนาของกับเจ้าค่ะนะเจ้า
1: การเอาให้ก็เป็นเรื่องที่ดีหลายเนาะสำหรับผู้ปกครองที่มีเงินไขแต่ต้องเบิ่งว่าเด็กน้อยนี่เบิ่งหยังจากโทรศัพท์มือถือสิ่งนั้นเป็นประโยชน์บ่
0: เจ้า
1: เบิ่งหลายโพดบ่หมายความว่าเวลาที่คุณภาพคือพ่อแม่ลูกอยู่น้ำกันเบิ่งโทรศัพท์แล้วติดตามเบิ่งว่าลูกนี่เบิ่งอันใดเนาะว่าเบิ่งบางเทื่อสิ่งที่เขาเจ้าเบิ่งมันเป็นประโยชน์คือหลายประเทศนี่เพิ่นเอาพวกดิจิตอลพ
0: ว
1: กสวยให้เด็กนี่มีพัฒนาการทางด้านการเฮียน
0: แม่ล่ะ
1: ฉะนั้นส่วนนี้มันก็สำคัญหลายที่จะมาช่วยเด็กแต่ว่าในส่วนนี้นี่แหละว่าผู้ปกครองได้เบิ่งบ่ว่าเด็กกำลังเบิ่งหยังยกตัวอย่างว่าสิ่งที่เขาเจ้าเบิ่งมันเป็นภาษาอังกฤษบ่เป็นภาษาอันใดบ่
0: หรือว่าเป็นสิ่งใดที่เฮียนฮู้และเพิ่มทักษะให้กับเด็กน้อยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คันเฮาเบิ่งอ่ะนะเว้าเรื่องเกี่ยวกับโดยทั่วไปเนาะที่เห็นเด็กน้อยหลินโทรศัพท์ก็คือการปัดภาระของผู้ใหญ่คือเฮาล้มกันนี่แหละปัดภาระนั่นแหละคือบ่อยากไปงมบ่อยากไปวนบ่อยากเสียเวลากับลูกต่อหน้าค่าเหตุอื่นๆนี่สินะก็เลยเบิ่งข้ามไปว่าทั้งที่ว่าเครื่องดิจิตอลอีหยังต่างๆมันเป็นสิ่งที่ดีคือตาต้าเว้าเสริมความรู้เสริมทักษะเสริมพัฒนาการได้แต่ต้องเคียงคู่กับผู้ใหญ่ที่ใกล้สิทธิ
1: ์ถูกต้องยกตัวอย่างเอาใกล้ๆกันมาอีกลิ่นเกมลิ่นแบบลิ่นหลายอารมณ์ของลูกเห็นบ
0: ่หุนแฮง
1: หุนแฮงมาเว้าเรื่องอารมณ์นี่แหละเพราะว่
0: า
1: สิ่งที่พวกเฮาเว้าเรื่องเวลาที่มีคุณภาพทานผู้ฟังเป็นประเด็นที่ดีหลายเพราะว่าหลายครอบครัวนี่มักจะลืมมาการพัฒนาทางอารมณ์หรือเอิ้นกันว่า EQ เนาะการพัฒนาทางอารมณ์ EQ และการเสริมสร้างทักษะชีวิตทักษะชีวิตแม่นสิ่งที่เด็กต้องการหลายกว่าการที่พวกเฮาอัดแน่นความรู้ทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวหรือว่าให้ลูกนี่เฮียนแต่อยู่ในหนังสือ อยู่ในเจี้ยอยู่ในปึ้มแบบเฮียนของเขา
0: เจ้า
1: แต่หลังจากนั้นก็คือเมื่อเฮือนก็แม่นบ่ต้องอยู่ในหนังสือ
0: แ
1: ต่ไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือนี่แทน
0: เจ้า
1: เนาะท่านผู้ฟังที่ว่าพวกเขาเห็นการอัดแน่นที่โรงเฮียนจะเห็นหลายแบบนั้น
0: แ
1: ต่มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กน้อยอยู่ในโรงเรียน
0: เจ้าแต่ว่าตาต้าเว้าเรื่องเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนี่นะก็ขอซุ้มเซยหลายๆโรงเรียนได
1: ้
0: ที่เพิ่น
1: ก็
0: ให้แม่นเพิ่นมีกิจกรรมและให้ความสําคัญด้านนี
1: ้
0: นอกจากที่ว่าบทเรียนอยู่ในตําราบทเรียนที่ว่าอยู่ในปึ้มแล้วนะเพิ่นก็มีกิจกรรมอื่นๆที่เฮ็ดให้เด็กน้อยได้เรียนรู้ทักษะชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างต่างถือว่าดีถือว่าดีท่านผู้ฟังแต่ว่าในมุมมองวันนี้ในมุมมองของสังคมเนาะเฮามาเบิ่งในมุมมองของสังคมนั้นผู้ฟังเพราะว่าเขาจะช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยให้เขาเจ้าได้เท่าใดสำหรับเด็กน้อย
1: แม่นคือดังโนรีว่าโรงเรียนสถาบันการศึกษานี่ ให้เต็มที
0: ่
1: ยกตัวอย่างว่าให้ความรู้ทางด้านวิชาการแม่นอัดแน่นทางด้านความรู้แต่เขาเจ้าก็โซกหาเวทีให้เด็กน้อยได้แสดงออกแข่งขันศิลปะแข่งขันกีฬาเต้มฮูบหรือว่าเรื่องอื่น
0: ดนตรีบอยังซีแม่นแหละ
1: อันนี้เป็นสถาบันการศึกษาแต่ว่าบางบอลก็ยังมีแต่บ่หลายเท่าที่ควรแล้ววันนี้พวกเรามาเบิ่งอีกมุมหนึ่งของสังคมเด้คือโนลีตั้งคำถามว่
0: า
1: แล้วสังคมเด้เขาจะช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ว่าเอื้ออำนวยให้กับเด็กน้อยคือแนวใดเน
0: า
1: ะ
0: ทุกเพราะว่าว่าเรื่องว่ามันต้องมีส่วนห่วมทุกภาคส่วนเริ่มตั้งแต่สถาบันการศึกษาว่ายังไงเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัวก่อนซะเนาะ
1: ครอบคร
0: ั
1: ว
0: การศึกษา
1: สังคม
0: ส่วนต่างๆ
1: เขาสามารถว่าได้เลยว่าสังคมคือเป็นพันธะของทุกคนในสังคม

0: เฮาเว้ากันว่าสถาบันครอบครัวสถาบัน
1: การศึ
0: กษาหรือว่าโรงเรียนแล้วก็ทั้งสังคมก็แม่นภาครัฐของเฮาแล้วก็ชุมชนเนาะชุมชนภาครัฐซึ่งว่าเขาเจ้าต้องการที่สุดเด็กน้อยที่เฮาตั้งคําถามว่าต้องการหยังมันต้องการการปกป้อง
1: ความปลอดภัย
0: จากภัยสังคม
1: แม่แหละ
0: ต้องการพื้นที่ในการแสดงออกและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเด็กน้อยบ่แม่นเพียงแต่ผู้รับฟังแต่กระเจ้าเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์คือปัจจุบันนี้มื้อนี้พวกเฮาเห็นศูนย์การค้าหลายๆแห่งเนาะขออนุญาตบ่ออกน้ำแต่มันหายแห่งจัดกิจกรรมให้เด็กมีบรรยากาศที่คึกคืน
1: แม่ผู้ปกครองกับหลายผู้ปกครองอะนะที่พาลูกพาเต้าไปร่วมกิจกรรมตอนนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีและเป็นการดีได้
0: เจ้าอันนี้ก็ขอสมเสยเต๊ดมดโอมดมือเด็กน้อยไปแล้วเนาะยกตัวอย่าง
1: อยากให้สืบต่อ
0: เนาะอยากให้สืบต่อแบบว่าอยากให้ทั้งสังคมที่แบบว่าเอาแต่มือบันเด็กนะน้องมีความหมาย
1: เป็นมือที่ว่าจะพัฒนาเด็กเป็นหมอแต่ว่าอยากให้เป็นทุกมือ
0: ทุกมือหรือว่าทุกโอกาสที่ดียกตัวอย่างว่าท่านผู้ฟังเอาวันที่12มิถุนายนสิมานี่วันต้านการแทรกซึมแห่งต่อเด็กแล้วถัดจากนั้นในแต่ละเดือนได้มีเวียกใดที่ว่าสามารถสอดห้อยกิจกรรมของเด็กเข้าไปได้อันนี้เอิ้นว่าสังคมได้เปิดพื้นที่ให้กับขอเจ้าได้มีส่วนร่วมและให้ขอเจ้ารู้สึกปลอดภัยว่ามีตัวตน
1: แม่น
0: ๆที่ได้การแสดงออก
1: ถือว่าดีได้ตาที่ตายกขึ้นมาว่าทุกกิจกรรมเนาะหรือว่าทุกมื้อพิเศษที่มีอยู่ในปฏิทินหรือว่ามื้ออื่นๆนี่สินะแล้วพยายามเอาเด็กน้อยเข้าไปมีส่วนร่วมจะเป็นมื้อของผู้ใหญ่กระสางยกตัวอย่างว่าเนาะจะเป็นวันของผู้ใหญ่กระสางแต่อยากให้มีกิจกรรมอันนึงที่เด็กน้อยสามารถมีส่วนร่วมได้เปิดเวทีให้กระเจ้าได้แสดงความคิดความแสดงความคิดของกระเจ้าหรือว่าความสามารถของกระเจ้าออกมาได
0: ้แม่แล้ว
1: ตัวนั้นนะเจ้า
0: เขาเจ้าจึงจะฮู้อีกว่าสิ่งที่กระเจ้าเฮ็ดเป็นโอกาสที่ได้รับเขาเจ้าอาจจะลองพิษแล้วก็ลองถือ เพ
1: ื่
0: อเขาเจ้าได้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
1: แม่แม่อันนั้นเป็นเวทีที่ให้กับเจ้าได้ทดลอง
0: เจ้าฉะนั้นผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้เขาเรียกว่าโคชชิ่งแนะนำ
1: เป็นผู้แนะนำ
0: แต่ไม่เป็นผู้บังคับได้บังคับให้เด็กต้องเฮ็ดอันนี้ต้องเฮ็ดแบบนี
1: ้ก็คือต้องได้ปล่อยอิสระทางด้านความคิดและการกระทำในทางที่ถูกต้องให้กับเด็กน้อย
0: แม่ในทางที่ถูกต้องแต่ว่าบ่ให้บังคับเด็กเนาะอันนี้พิษได้เนาะแต่ว่าให้ไปในทางที่ถูกต้องนี่ถือได้ว่าเป็นหลักการที่สำคัญการสร้างเด็กให้มีคุณภาพเนาะโดยเฉพาะต้องซีนำเด็กว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้บ่ถูกนี่คือวัฒนธรรมลาวเนาะวัฒนธรรมลาวต้องเฮ็ดแนวใดเซ็นขออนุญาตท่านผู้ฟังนบงาม
1: ๆ
0: นบบางคนนบให้แล้ว
1: นบพอแล้ว
0: ก็นบงามๆก็เวลากายหน้าผู้ใหญ่ต้องก้มบอกแบบเฮาแนะนำในทางที่ดีงามแล้วเวลาขึ้นเวทีคือกันเด็กน้อยผู้ใดที่ขึ้นเวทีดุกับเฮาได้บอกว่าลูกขึ้นเวทีแบบนี้ลูกเฮ็ดแบบนี้งามยืนแบบนี้งามหลังบกงงามและอื่นๆน่ะถ
1: ือ
0: ว่าเขาจะได้รับคำแนะนำที่ดีแล้วโอกาสหน้าเวลาที่เขาเจ้าย่างแบบฟ้าวๆขึ้นเวที
1: เขาจะตื่น
0: เขาจะตื่นแล้วเจ้าหน้าเขาจะปั๊บจะย่างงานนกไปย่าง
1: เจ้าอันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเนาะที่ว่าเขาต้องได้แนะนำในทางที่ถูกหรือตาต้าเว้าเรื่องเกี่ยวกับกาลเทศะต่างๆที่เขาพาเด็กน้อยไปเห็นผู้รักผู้ใหญ่บ่เข้าวัดเข้าว้าบ่อย่างซี่นะควรจะนึงถือแบบใดควรจะพึดปฏิบัติแนวใดก็ต้องแนะนำกับเจ้าอันนั้นมันเป็นเว้าเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบรวมที่เด็กต้องได้ฮู้เด
0: ้
1: ทางด้านสังคมเนาะตัวนั้นเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าฉะนั้นถือว่าเป็นหลักการที่สำคัญในการสั่งเด็กให้มีคุณภาพเพราะว่าเด็กคืออนาคตของชาติท่านผู้ฟังขอให้ทุกคนนั้นสร้างพื้นที่ให้กับเด็กเนาะบ่เฉพาะแต่วันเด็กพวกเฮาอยากย้ํากันว่าบ่ให้เฉพาะแต่วันที่1มิถุนายนเด
1: ้อสังเกตว่าในทั่วประเทศเนาะมื้อนี้คือเฮาเว้ากันตั้งแต่ต้นรายการมื้อนี้วันที่1มิถุนายนเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติทั่วประเทศก็มีกิจกรรมในการที่สร้างขบวนการปลูกต้นไม้ตามแผนที่ภาครัฐเพิ่นได้กำหนดไว้ว่าจะขยายพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศเฮาก็สร้างกระบวนการของผู้ใหญ่แหละแล้วก็เคียงคู่กันนั่นก็อีก1วันก็คือวันเด็กน้อยสากลก็ทั่วโลกเนาะก็จะให้ความสำคัญรวมทั้งประเทศลาวเฮาอยากให้ความสำคัญกับเด็กน้อยตลอดว่าซั่นจ้ะ
0: 365มื้อ
1: เออ365มื้อ
0: หมายความว่าต้องแสดงออกได้เพื่อเด็กน้อยได้มีพื้นที่หลายขึ้นแล้วก็พวกเฮาก็ขึ้นหาเด็กน้อยที่อยู่ตั้งแขวงหรือว่าเขตทางไกลส
1: อบ
0: เ
1: อง
0: เนาะโอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นเนาะทั้งสังคมต้องสร้างโอกาสให้กับเด็กคือพวกเฮาเห็นแต่ละปีเนาะทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นก็ได้มีเวทีในการเสียงนักเรียนเก่งมีการแข่งขันโลกอ้อมตัวและอื่นปีนึงจะมีครั้งนึงเนาะฉะนั้นทั้งสังคมเด๋เนาะจะประกอบส่วนแล้วเด๋ตื่มอิ่มพวกเขาอยากให้เห็นการพัฒนาของเด็กคือปัจจุบันนี้ยิ่งพัฒนาหลายเท่าใดยิ่งเป็นการดีเพราะว่าเด็กจะบ่มีขอบเขตในการที่เขาเจ้าคิดที่อยากจะเป็นอย่างและเฮ็ดอย่าง
1: แม่ละ
0: อาชีพทุกมื้อนี่คือโนรีเห็นจะเป็นยูทูบเบอร์เน
1: า
0: ะ
1: ติ๊กต็อกเกอร์ก็หลายเลย
0: แล้วก็ค้าขายทางออนไลน์และอื่นแต่ว่าเขามีโอกาสแล้วก็มีหลายๆกิจกรรมนอกจากแข่งขันศิลปะกีฬา

0: แม่แหละ
1: เด็กน้อยที่อยู่เขตห่างไกลซอกลีกหรือว่าเด็กน้อยอยู่ต่างแขวงก็จะได้รับโอกาสพัฒนาหลายขึ้นบ่ให้มันลุดโตนกันว่าโอ้
0: คนในเมือง
1: เด็กน้อยโดย
0: ในเมืองหรือว่าเด็กน้อยที่อยู่เขตชนบทจริงๆนะเจ้า
1: แม่พวกเขาก็อยากให้ทั่วถึงเนาะฉะนั้นก็ฝากถึงสังคม
0: กะดีได้เน
1: า
0: ะกะดีกะดีคันเฮา
1: เฮ็ดชีวิตติดพันสังคมเฮาต้องฝากถึงสังคม
0: โอ้แม่นถ้าหากว่าภาคเอกชนหรือว่าบุคคลก็ดีตาที่มีเงื่อนไขเด้อบุคคลภาคเอกชนที่ว่ามีเงื่อนไขในการที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กหรือว่าช่วยจะให้เด็กน้อยได้มีส่วนร่วมหรือว่าได้แสดงความฮู้ความสามารถของเขาเจ้านะก็ช่วยกันได้ก็ส้มเซยบางองค์กรบางองค์การบางบุคคลที่ว่าเพิ่นก็เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาเด็กน้อยบางภาคส่วนเพิ่นก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ไปสร้างโรงเรียนเนาะเพื่อจะให้ความรู้บางภาคส่วนก็จะเสริมทักษะต่างๆให้กับเด็กอาจจะเป็นเด็กที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วให้รู้จังซี่นะโดยคือเฮาเว้าว่าคันเฮาแนะนำในทางที่ถูกต้องเขาก็จะไปในทางที่ถูกต้องแต่คันเฮาปล่อยปะละเลยเขาเฮียนรู้เองเขาเก่งบ่เก่งแต่อาจจะบ่ถูกบ่ถูกต้องตามก็จะเอื้อนว่าหยัง
1: แนวทาง
0: แนวทางแมนก็สิเก่งในทางที่อาจจะบ่ถูกค่ะนะ
1: เพราะว่า
0: สำคัญ
1: ภาครัฐบาลของพวกเขานี่ถือเด็กน้อยนี่ถือว่าเป็นบุริมสิทธิ์ในการส่งเสริมสิทธิของเด็กและอื่นๆท่านผู้ฟังฉะนั้นพวกเขาก็ขอให้เอาแผนพัฒนา
0: เจ้า
1: แผนในการสร้างบุคลากรเนาะบ่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ที่ออกมาก็เว้าถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็แม่นเริ่มจากการพัฒนาเด็ก
0: แม่น
1: ท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ฝากนําท่านผู้ฟังแท้ๆเพราะว่าพวกเขาอยากเห็นลูกหลานหมดทุกคนเนาะได้รับสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสุขได้รับพื้นฐานที่ดี
0: แม่นแล้ว
1: ฟังเพลงก่อน
0: บ่เว้าหลายบ่สมควรจังเลยท่านผู้ฟังมาถ่าฟังเพลงอยู่เด้อเนาะบ่ได้ฟังจักเทื่อตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วเนี่ยต่อไปจึงกลับมาพบกับพวกเรา2คน

0: างทีหากเพลงจากเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนจากทางรายการของพวกเราในมือวันจันทร์มือเริ่มต้นของการเฮ็ดเวียกแล้วก็เป็นมือที่พวกเราได้ยกปัญหาหลายๆอย่างโดยเฉพาะก็แม่นเรื่องเด็กน้อยมาเว้าสู่ฟัง
1: เจ้าแล้วก็เพลงที่กำลังฟังมันเพลงป่าไม้สดชื่นก็เว้าถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้บ้านเฮาก็เปรียบเสมือนที่พวกเฮานั้นปูเส้นทางให้กับเด็กปลูกตั้งแต่น้อยๆจนให้เขาเจ้าได้ใหญ่เติบโตอย่างงดงาม
0: แม่นๆเพราะว่าเว้าเรื่องเด็กน้อยเนี่ยนะตาเพิ่นก็ว่าเด็กน้อยคือกับผ้าขาวเนาะผ้าเริ่มต้นเฮาเริ่มระบายสีได้ลงมันก็อยากเปลี่ยนสีนั่นได
1: ้ถูกต้องท่านผู้ฟังและเวลาของพวกเขาก็ใกล้จะหมดลงแล้วอยากให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ลองไปสำรวจเบิ่งว่าเด็กน้อยที่ว่าอยู่ใกล้ตัวของเขาเมื่อนี้เนาะเขาได้ให้สิ่งที่เขาเจ้าต้องการแท้ๆแล้วหรือยัง
0: แม่นแหละท่านผู้ฟังว่าเรื่องเกี่ยวกับความหักความเข้าใจหรือว่าการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นี่นะถือว่าเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่สุดได้สำหรับเด็กน้อยตา
1: ๆ
0: เพราะว่าวันเด็กปีนี้นี่นะอยากให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพื่อเด็กน้อยเราของพวกเขา
1: ถูกต้องเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ฉะนั้นพวกเขาก็ต้องได้สำรวจคืนว่าลูกหลานที่อยู่ใกล้เขาเขาเจ้าได้หักในสิ่งนี้แล้วบอกกับสิ่งที่เขาเจ้าต้องการความหักความเข้าใจเวลาที่มีคุณภาพเวลาที่มีคุณภาพนี่เฮาฟังแล้วมันคล้ายๆกับการบริหารเวลาเนาะแบบบางเทื่อพ่อแม่นี่ขนเวียกมาเฮ็ดอยู่เฮือน
0: จนลืมลูกใช่ป่ะ
1: แม่แล้วอยู่กับลูกอยู่แต่เฮ็ดเวียกนาโนลี
0: ก็คือบ่ได้สุ่มใส่ลูกว่าซั่นซะ
1: แม่ฉะนั้นเวลาที่มีคุณภาพก็คืออย่างอยู่กับลูกเล่นกับลูกแล้วบางเทื่อเฮาก็ต้องสังเกตลูกว่าลูกเฮาถ้าว่าวัยหนุ่มเขาเจ้ากำลังเป็นหยังต้องการหยังเนาะ
0: แม่นล่ะ
1: แล้วสิ่งที่เฮาได้ให้กับลูกหรือว่าเฮาได้ลมกับลูกนี่เป็นสิ่งที่ว่าลูกดีใจที่สุดหมายก็ว่าเป็นหมู่เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกเพราะว่าบางครอบครัวนี่ก็จะให้เวลากับลูกอยู่แต่เป็นเวลาที่ให้น้อยหรือว่าให้แบบ
0: มองง่ายๆว่าหลายคนมาว่าเอาเศษเวลาของพ่อแม่ให้ลูกที่ซื้อมันจะเป็นลักษณะนั้น
1: เป็นบางครอบครัว
0: บางครอบครัวแต่ว่า
1: ในจำนวนหนึ่งที่เขาเห็น
0: แต่ก็ส้มเสยด้วยสำหรับพ่อแม่ในยุคนี้เนาะ
1: ในย
0: ุคนี้ด้วยท่านผู้ฟังกับหลายครอบครัวหลายผู้ปกครองก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเด็กผู้ลังคนนี่นะ
1: เอาเท่โอวา
0: เอาเท่โอวาจน
1: แบบใช้คำว่าเอาเท่โอวานี่หมายความว่าใกล้ชิดกับลูกแบบพาไปเฮียนไปนั่งเฝ้าเออโนรีเห็นบ่
0: หมายความว่าบางเทื่อพ่อกับแม่นะจนได้ล้มกันว่าเจ้าออกเวียกคนหนึ่งได้บอกคือแม่เนาะคือออกเวียกเพื่อจะมาเบิ่งแยงเลี้ยงดูลูกให้เต็มที่คือตาตาว่าเขาเลยว่าเวลาที่มีคุณภาพนะค่อยต้องยอมเสียสละบางทีแม่ผู้หนึ่งต้องยอมเสียสละจากการที่ว่าเคยมีสังค
1: ม
0: ในการที่ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่ว่าออกจากสังคมนั่นเพื่อจะมาเบิ่งแยงครอบครัวโดยเฉพาะเป็นลูกน้อยของเขาอันนี้ก็สมเสยแท้ๆเพราะว่ามันเว้าเรื่องเกี่ยวกับว่าเวลาลูกที่ว่าเติบใหญ่มาจะได้คุณภาพที่สุด
1: แม่น
0: ท่าน
1: ผู้ฟังฉะนั้น4สิทธิของเด็กบ่ว่าจะเป็นสิทธิในการอยู่รอดเนาะการมีส่วนร่วมการพัฒนาเด็กและการปกป้องเด็ก4สิทธินี้มันสำคัญหลายที
0: ่
1: พวกเราทุกคนนั้นจะต้องได้เฮ็ดให้4สิทธิที่เด็กได้รับนั้นให้เป็นสิทธิที่เขาเจ้าได้รับอย่างแท้จริง
0: แม่นแล้ว
1: สร้างให้กับเจ้านั้นได้พัฒนาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
0: เจ้าเอาก็ฝากถึงสังคมทุกๆคนเนาะให้เห็นความสำคัญของเด็กน้อยในมื้อนี้เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในมื้อหน้าเวลาของพวกเฮาเบิดแล้วได้นี่ตาต้าเบิดเดียวได้นี
1: ่เดียวเนาะ30นาที
0: 30นาทีมาว่ามาเดียวก็อย่าลืมนะผู้ฟังชีวิตติดพันสังคมก็จะกลับมาพบกันผู้ฟังคือเก่าวันจันทร์ฮอดวันพุธ16:00 น. 16:30 น.บางมือก็จะมาพบกับพวกเฮา2คนที่มีการไล่สดจัดสดแบบนี้บางมือก็จะมีการบันทึกเนาะให้กับทุกท่านได้รับฟังแต่ก็สามารถติดตามมาฟังหรือท่านใดที่ว่ามีหัวข้อใดประเด็นใดที่อยากให้รายการชีวิตที่พันสังคมยกขึ้นมาสนทนาและให้สังคมได้มีส่วนร่วมหาทางแก้หาทางออกให้มันดีที่สุดประชาชนก็สามารถส่งเข้ามาในรายการได
1: ้ถูกต้องท่านผู้ฟังเวลาหมดแท้ๆแล้วเนาะนี่เน
0: า
1: ะ
0: หมดแล้วตาบ่โตบ่ได้ละ
1: ฉะนั้นก็ขออวยพรให้กับเด็กน้อยแล้วบรรดาเฮาเนาะจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ต้องบุ๊กอะไรนี่แหละบุ๊กบืนสร้างตนเองฝึกฝนล่อหลอมตนเองเนาะเมื่อได้รับโอกาสแล้วก็ต้องได้ฝึกฝนล่อหลอมตนเองให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตที่ดีนี้แม่นกว้างฉะนั้นให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
0: เจ้าเนาะเอามื้อนี้ตาต้ากับโนรีต้องได้ลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
1: สบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นมื้อวันจันทร์แฮม1ค่ำเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่1มิถุนาคม2026มื้อนี้ก็เป็นมื้อทําอิฐของเดือนมิถุนาซึ่งมีวันสําคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนานี้เป็นต้นก็แม่นมื้อวันที่1นี่ก็แม่นวันเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีแล้วก็วันปลูกต้นไม้แห่งชาติเคียงคู่กันนั้นก็แม่นวันเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกนะท่านผู้ฟังมีหลายเหตุการณ์ที่สำคัญท่านผู้ฟังที่เคารพตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเขาจะไปที่แขวงหลวงน้ำท้าซึ่งทั้งแขวงหลวงน้ำท้าก็เป็นแขวงหนึ่งที่เพิ่นก็ได้สร้างขบวนการคำนำพับต้อนแก่วันปลูกต้นไม้แห่งชาติเคียงคู่ไปกับวันสิ่งแวดล้อมโลกเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและก็วันเด็กน้อยสากลซึ่งทั้งแขวงเพิ่นจะได้มีการจัดพิธีขึ้นนี้ในมื้อใดตอนนี้พวกเขาไปสัมภาษณ์เพิ่นสบายดีท่านพิมพ์แก้วธรรมรศิลป
2: ์เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมือง
2: เจ้า
1: เจ้าเป็นเจ้าใดเนาะทั้งแขวงหลวงน้ำท่าได้มีการสร้างขบวนการคำนำพับต้อนแก่วันสำคัญนี้ขึ้นได้ใดเจ้า
2: เจ้าเนื่องในโอกาสวันปลูกไม้และวันสิ่งแวดล้อมโลกและก็วันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ได้หมุนเวียนมาบรรจบอีกเวลานึงเนาะในมื้อนี้ก็โดยอิงตามแจ้งการของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่2070ว่าด้วยการสร้างขบวนการปลูกต้นไม้อย่างในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่ได้หมุนเวียนมาอีกเวลานึงแล้วก็อิงตามแจ้งการของการกระทรวงฉบับเลขที่2852การเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในมื้อนี้ทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงก็ได้สมทบกับโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เทศบาลแขวงเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดพิธีปลูกไม้และก็พิธีเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและก็วันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้นภายใต้คำขวัญเนาะร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปลูกต้นไม้ให้ได้อย่างน้อย1ต้นต่อคนต่อปีถึงเวลาแล้วเนาะพวกเขาก็ต้องได้เอาใจใส่สภาพภูมิอากาศให้สดใสและสดชื่นคือดังที่พวกเขาได้รับทราบนั่นแหละการปลูกไม้ก็แม่นเวียกงานหนึ่งที่สําคัญก็มีความหมายต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั่นที่แก้ไขแล้วก็การเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแล้วก็ต้นไม้ก็บ่เพียงแต่สวยความห่มเย็นและอากาศสดชื่นเท่านั้นแต่ยังก็ดูดซึมคาร์บอนและลดพ้นมลพิษเนาะฉะนั้นในระยะผ่านมาก็ถือว่าน้ำท่าของเฮาก็เป็นแขวงนึงที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมแห้งแล้งต่างๆฉะนั้นการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูต้นไม้ก็มีความสำคัญนั่นแหละจึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนเพื่อช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมให้สวยงามสะอาดและยั่งยืนแล้วต่อกับการปลูกไม้ในปีนี้ก็เห็นว่าเป็นขบวนฟื้นฟูเนื่องจากว่าปีนี้ก็เป็นปีนึงที่พวกเฮาได้จัดซองบาระแห่งชาติเป็นพิธีเดียวกันในมือเดียวต้นเดียวกันโดยเฉพาะแม่นวันปลูกไม้แห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วก็คือวัดแล้วก็วันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีอย่างมีบรรยากาศแล้วก็มีภาคส่วนทุกภาคส่วนในสังคมมาประกอบส่วนเนาะเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวและแผนสู้ซนในการปลูกปีนี้เนาะตามแผนนั้นเป็นการปลูกจะสู้ซนในการเก็บแก่นหรือแนวพันธุ์ให้ได้1,500กิโล แล้วก็สู่โซนปลูกให้ได้ 1,100 20เฮกตาร์อยู่ในนี้ตามแผนขัดกะหรือว่าแผนสู่โซนหันแต่ในฮอดปี2030นี่จะสู่โซนปลูกและฟื้นฟูอยู่ใน3ประเภทป่านี่ให้ได้ 6,650 กว่าเฮกตาร์ต่อกับของเขตเวียงงานสิ่งแวดล้อมนี้จะสู้ซนสร้างตัวเมืองยุ่นยงทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็และทบทานต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศให้ได้หนึ่งเมืองเนาะฉะนั้นต่อกับเบี่ยไม้ที่พวกเข้ามาปลูกในมื้อนี้หันรวมทั้ง5เมืองหันก็มีอยู่ประมาณ 4,000 กว่าต้นเนาะรายอยู่ในนี้ก็มีทั้งไม้อุตสาหกรรมไม้ประดับแล้วก็ไม้ไฮมากจํานวนนึงเนาะผสมประสานกันเนาะเจ้า
1: และจํานวนนี้นี่มันเฉพาะมื้อนี้มันจักเฮกตาร์ท่าน
2: ก็ประมาณ2ประมาณ100กว่าเฮกตาร์เนาะ
1: เจ้าทั่วเบิดเฉพาะมื้อนี้เนาะ
2: เจ้า
1: และท่านเห็นว่าปัจจุบันนี้การจะตั้งปฏิบัติเนาะในระยะผ่านมาการฟื้นฟูป่าอยู่ทั้งแขวงเฮานี้ได้รับผลหรือว่าความคืบหน้าขึ้นได้
2: เนาะต่อการฟื้นฟูและปลูกป่าในระยะผ่านมาก็เห็นว่าเป็นขบวนพดฟื้นกว้างขวางพอสมควรบ่แม่นโดยเฉพาะแม่นรูปแบบวิธีการฟื้นฟูป่าธรรมชาติการปลูกตามห้องเฮียนห้องหมอสุขศาลาและถนนหนทางต่างๆนั้นแต่ว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัตินี่ก็เห็นว่าการดูแลรักษาการเบิ่งแย้งเปอร์เซ็นต์การลดตายก็ยังบ่ทันได้สูงฉะนั้นต่อกับการปลูกและฟื้นฟูในปีนี้นี้ทั้งทัศนะในคะแนนการพวกเขาก็อยากเฮียกข้องให้พ่อแม่ป่าชนนักธุรกิจผู้ประกอบการต่างๆพ่อแม่ป่าชนทุกบรรดาเผ่าก็อยากให้เอาใจใส่ในการฟื้นฟูการปลูกป่ารักษาป่าไม้แล้วก็เอาใจใส่ปลูกแล้วก็อยากให้เพิ่มความเอาใจใส่ในการบูรณะรักษาต้นไม้เพื่อเฮ็ดให้ได้ให้มันมีเปอร์เซ็นต์ลดตายสูงกว่าในระยะที่ผ่านมาคือดังที่พวกเฮาได้ฮับรู้คือนั้นเนาะเจ้า
1: และการฟื้นฟูป่าก็คือเฮาเว้าแล้วจะต้องได้มีส่วนร่วมของเบิดทุกคนท่านเห็นว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดในปัจจุบันนี้มันแม่นหยัง
2: ปัญหาสิ่งท้าทายก็คือพวกเฮาได้รับรู้นํากันว่าอันนึงก็ปัญหาการยกย้ายเคลื่อนย้ายของคนละเมืองและความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็ขยายออกแล้วเฮ็ดให้เนื้อที่ทําการผลิตกสิกรรมโดยเฉพาะในแม่นมีความต้องการสูงระบบเนาะการปฏิบัติระเบียบกฎหมายจํานวนนึงก็ยังละเมิดนั่นแหละยังบ่สามารถมีมาตรการที่เด็ดขาดและก็เข้มแข็งก็ต่อผู้ที่ละเมิดนั้นจ้ะ
1: และตอนท้ายนี้ท่านอยากเรียกร้องหรือว่าฝากถึงประชาชนภายในแขวงหลวงน้ําท่าก็คือขอบเขตทั่วประเทศให้รักษาสิ่งแวดล้อมเอาใจใส่เป็นเจ้าการนํากันคือใดเพื่อเฮ็ดให้ป่าไม้ติดพันกับสิ่งแวดล้อมและก็อยู่กับสังคมของเฮาตลอดไป
2: ก็ขอเฮียกห้องนักพนักงานทหารตำรวจเนาะนักธุรกิจผู้ประกอบการต่างๆทุกสังคมเนาะให้เอาใจใส่ในการเพิ่มทวีการเป็นเจ้าการในการมีส่วนร่วมการคุ้มครองปกปักรักษาโดยเฉพาะอยู่ในเขตป่าป้องกันแห่งชาติป่าผลิตแล้วก็ป่าสงวนแห่งชาติเป็นเจ้าการในการติดตามเนาะต่อกับผู้ที่ละเมิดแล้วก็พร้อมกันสกัดกันและต้านทุกคู่การในการทําลายทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะป่าไม้การจุดป่าต่างๆในแต่ละปีนั้นให้ลดน้อยถอยลงไปเคียงคู่กันนั้นบนใดที่มีเงื่อนไขในการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะเนาะตามสาธารณะถนนหนทางหรือให้หน้าหัวส่วนจะเป็นแบบรวมหมู่แบบบุคคลก็ให้ช่วยกันปลูกแล้วก็รักษาความสะอาดความจบงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะทางนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้การท่องเที่ยวภายในแขวงพวกเฮานับมือเพิ่มขึ้น
1: เจ้า ขอขอบใจท่านพิมพ์แก้วธรรมรสินหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำท้าหลายๆท่านที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอบบ้านของพวกเขาในมื้อนี้ขอขอบใจท่านหลายๆเจ้า
2: เจ้าขอบใจ
1: เจ้าเจ้าเจ้ารบกวนเจ้าท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านพิมพ์แก้วธรรมรสินหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำท้าเอาตอนนี้เวลาของรายการพวกเขาไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
3: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
4: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาแว่นฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได
3: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ต้อนรับท่านเข้าสู่รายการที่2ของรายการฮอบบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังจากทั้งแขวงหลวงน้ำท้าบัดนี้พวกเราจะไปติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ทางถ้ำอยู่บ้านพันไซเมืองรองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ซึ่งปัจจุบันนี้ทั้งผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ประจำอยู่ที่นั่นในการค้นหาและความคืบหน้าด้านอื่นๆเป็นขึ้นได้นั้นตอนนี้เดชอรุณแก้ววิไลวงศ์เพิ่นติดตามสถานการณ์อยู่หั่นเพิ่นจะมารายงานสู่ฟังสบายดีเดชอรุณ
6: จ้าสบายดีอําไพวันสบายดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนาะสบายดี
1: เจ้าเป็นจังได๋ความคืบหน้าอยู่ทั้งเมืองรองแจ้งแขวงไซสมบูรณ
6: ์เจ้าที่ว่าความคืบหน้าในการปฏิบัติการค้นหาผู้ที่ยังติดค้างอยู่ถ้ำจํานวน2คนก็ยังมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังได้สืบต่ออยู่เนาะอําไพวันยังได้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติอยู่ก็มีบรรดาหน่วยงานทางภาคสนามแล้วก็บรรดาก็คือนักดําน้ําก็คือนักดําน้ําจากต่างประเทศโดยเฉพาะเป็นประเทศไทยเพิ่นก็ได้ยังกําลังวางแผนปูกระดมคุณเขียวอยู่ในการโซกหาทางจํานวน2คนนั้นที่ว่าอยู่ในถ้ํานั้นบ่ฮู้ว่าในปัจจุบันนี้จะสามารถเข้าถึงได้หลายหน่วยปานใดเนื่องจากว่าสภาพการเดินทางที่เข้าไปในหั่นนับจากหน้าปากถ้ําไปฮอดบ่อที่เราอยู่หั่นแม่นมีสภาพที่ว่ายุ่งยากหลายเนื่องจากว่ามีฝนตกแน่งูเข้าทําหั่นน้อยมีความคับแคบบางบ่อนก็ได้คานไปเนาะตามที่ได้สัมภาษณ์เพิ่นมาจึงว่าอันนี้ทางนั้นถึงว่าสภาพการที่ยุ่งยากที่ทางสั้นเพิ่นตัดสินใจเพิ่นตัดสินใจเฮ็ดตัดสินใจจะตั้งปฏิบัติโดยสมทบกับทีมกู้ภัยของลาวแน่ทีมกู้ภัยของต่างประเทศแน่ต้องสมทบกันเพื่อว่าจะนําเอา2คนที่ว่ายังติดค้างอยู่ในถ้ําออกสู่อ้อมกอดของครอบครัวแต่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าท้องฟ้าอยู่ทั้งเมืองลองแก้งแขวงไซสมบูรณ์นี่ก็ยังบ่มีฝนตกแต่ว่ามีฝนตกมาแต่ตอนเช้าๆแต่ว่าการปฏิบัติการค้นหาอย่างต่างๆก็ยังสืบต่ออยู่จะมีการสูบน้ําออกจากหน้าถ้ําเนาะสูบน้ําออกจากหน้าถ้ําก็มีการขยายกล้องวงจรปิดมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดใส่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคสนามนั้นรวมถึงการนําเอาบังออกซิเจนเนาะบังออกซิเจนก็ยังขาดบ่ได้เถื่อยังขาดบ่ได้อยู่เนาะมีการระบายอากาศอยู่ในถ้ําอย่างขึ้นตามหลักวิชาการเพิ่นเนาะตามหลักวิชาการเพิ่น
1: เจ้า
6: หมายความว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วทั้งมวลแล้วยังสืบต่อจะตั้งปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเนาะยังบ่พบเห็นเถื่อยังบ่พบเห็นเถื่อที่ว่าเป็นแนวใดความคืบหน้าแนวใดเดชอรุณร่วมด้วยทีมงานก็จะรายงานไปแต่ละระยะระยะให้แก่ท่านผู้ฟังได้รับทราบเนาะ
1: เจ้าและสําหรับผู้ที่ออกมาจากถ้ําได้5คนนี่สภาพสุขภาพบ่ ห่างกายของผู้ออกมานี่เป็นขึ้นได้แล้วเดดารุณ
6: เจ้าสำหรับเบื้องต้นสำหรับ5คนที่ออกมานั้นคนที่ออกมาสำหรับเบื้องต้นตามที่พวกเขาได้ลงไปสัมภาษณ์ตัวจริงอยู่ที่ห้องหมอปัจจุบันนี้ก็นับมาฮอดต่างเมื่อที่เจ้าออกจากถ้ำมาฮอดปัจจุบันนี้ก็มีสุขภาพที่ว่าเข้มแข็งแล้วก็จิตใจก็คือว่าเข้มแข็งเนาะจิตใจก็เข้มแข็งสุขภาพก็จริงแห้งหลายพอสมควรแล้วคือว่ากลับคืนเข้าสู่สภาพปกติแล้วเนาะสภาพจิตใจสภาพร่างกายโอเคเล่าการเราเห็นจากต่างไปฟัง
1: เจ้า
6: คือดังที่เห็นข่าวข่าวเนาะหลายผู้หลายคนก็ชีวิตติดตามข่าวข่าวหลายแล้วเดลุนก็จะบอกว่าคืน
1: เ
6: นาะเดลุนก็จะบอกว่าคืนหวังว่าท่านผู้ฟังก็จะรับข้อมูลข่าวสารและในมื้อนี้เองก็ได้เริ่มไปติดตามอยู่โซเชียลมีเดียก็เห็นอยู่เพิ่นออกมาชี้แจงเติมอีกว่าเพิ่นก็เข้าไปจังซั่นแท้เข้าไปที่จังซั่นมาชี้แท้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อีกตามข้อมูลที่พวกเขาได้แจ้งออกไปหันเนาะเป็นข้อมูลที่มีความจริงหลายพอสมควรแล้วเนาะถือว่าโดยรวมแล้วสภาพจิตใจสภาพร่างกายเขาเจ้าก็ถือว่ามีความเข้มแข็งนะมีความเข้มแข็งกลับคืนเข้าสู่อ้อมกอดของครอบครัวแล้วเนาะ
1: แปลว่ากลับบ้านแล้วเนาะเดชอรุณเนาะเพิ่นได้อนุญาตกลับบ้านแล้วบ่
6: กันยังบ่ทันได้กลับยาวกับเมืองเชื่อเขาเจ้ากันยังติดตามอาการตื่นอีกอยู่ห้องหมอเมืองนี่แหละ
1: เจ้
6: าแต่นี้ทางนั้นกันยังมีญาติพี่น้องมีหมู่สนิทมิตรสหายเขาเจ้าก็เข้ามาเยี่ยมยาม
1: เจ้าและด้านอื่นๆเด้การช่วยเหลือด้านอื่นๆอีกเด้ทั้งการจัดตั้งทั้งภาครัฐทั้งสังคมนี่แกยังเข้าไปช่วยเหลือในปัจจุบันนี้ยังเข้าติดต่อติดตามไปช่วยเหลืออยู่บ่อยู่นี
6: ่อ๋อสําหรับสภาพโดยรวมกันในการช่วยเหลือเนาะทุกภาคส่วนก็ยังให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่อยู่เนาะทางภาครัฐภาคเอกชนก็ยังให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะการลําเลียงอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จําเป็นเข้าในภาคสนามรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือให้หน่วยงานกู้ภัยต่างๆโดยสมทบกับสหพันธ์แม่หญิงของเมืองแนวร้าวสร้างชาติบรรดากำลังสาวนุ่มพนักงานทหารตำรวจทุกๆภาคส่วนก็ยังในให้การช่วยเหลือและก็ติดตามอยู่เนาะติดตามอยู่อําไพวัน
1: ก็
6: ยังบ่ได้ลดละจนกว่าจะสําเร็จภารกิจจนกว่าจะครบจํานวน2คนที่ยังติดค้างอยู่ในหั่นเพิ่นจะมีการประเมินกันคืนว่าจะเฮ็ดไปถึงว่าจะบ่ครบถึงว่าจะครบเพิ่นก็จะมีการประเมินกันคืนเนาะในการวางแผนในขั้นต่อไปว่าจะเฮ็ดกันคือแนวใด
1: เจ้า
6: ตั้งปัจจัยเนื่องจากว่าสภาพที่ได้อรุณได้รายงานในเบื้องต้นมีความยุ่งยากสภาพความยุ่งยากทางด้านการนี่แหละการลําเลียงการขนส่งมันเป็นเส้นทางที่ว่าก่อนเฮาจะขึ้นไปถึงบนที่เขาเจ้าประสบอุบัติเหตุเนาะ
1: จ
6: ้านะครับเกิดเหตุนะนับจากขึ้นดินภาคพื้นดินทัดอยู่ข้างหน้าทําไปนี่ตามเดชอรุณได้ย่างกับทีมงานไปตัวจริงนี่โอ้โหถือว่ายุ่งยากหลายพอสมควรเนื่องจากว่ามันเป็นโค้งสูงชันเป็นโค้งขึ้นเลยนะย่างขึ้นปูไปเลยเนาะสภาพเส้นทางนี่ชันประมาณ45 50องศาพุ่นแหละ
1: ปัดโท
6: 45 50องศา
1: จ้า
6: ไปเห็นก็ประมาณเกือบ2กิโลเมตรไปเกือบ2กิโลเมตรว่าขึ้นถึงจอมภูสุดแล้วก็ลงลุมอีกยางลงไปลุ่มพุ่นจนจนฮอดบอนที่เพิ่นตั้งฐานปฏิบัติงานอยู่พุ่นเน
1: า
6: ะ
1: ตัวปากถ้ําคั่นเด้อแม่นบ่
6: แม่นแล้วอําไพวันถึงว่าสภาพนี้ยุ่งยากแต่พอสมควรฉะนั้นก็อยากให้สังคมเข้าใจว่าอู้เป็นอย่างนักข่าวคือบ่ลงใกล้ชิดแท้ฉะนั้นมันบ่แม่นตัวจริงเน
1: า
6: ะพวกเฮาก็ได้ลงไปแล้วได้ลงไปใกล้ชิดแท้จะให้สังคมรับรู้แล้วก็เข้าใจนํากันว่าสภาพมันยุ่งยากหลายหน่อยปานใดเนาะถ้าว่าผู้ใดบ่มาสัมผัสกับตัวอันเหตุการณ์ตัวจริงก็จะบ่ฮู้ว่ามันเป็นแนวใดโอ้ย่างนี่ถือว่าได้พักผ่อนนี่ประมาณ20เทื่อนี่ก็บ่รุดและอําไพวันเลยเทื่อจะฮอดจุดหมายปลายทางเนาะ
1: เจ้า
6: และเพิ่นก็ยังมีรถรถจกรวมรถแมคโครที่ประจําอยู่สนามถือว่าเพิ่นก็ได้ลําเลียงเสบียงอาหารอย่างขึ้นไปมีแต่รถจกคันใหญ่ๆนะไต่ขึ้นไปได้อําไพวันได
1: ้โอ้สิลําเลียงเอาเครื่องขึ้นไปนี่แม่นส่วนใหญ่รถจกพุ่นแม่นบ่ที่ว่าเอาขึ้นไปได้
6: รถจกพุ่นได้แม่นละเพื่อยุ่งยากหลายพอสมควรเนาะเดชอรุณก็ได้ขอความร่วมมือนําเพื่อนก็ได้ขึ้นไปนําเพื่อนกับทีมงานเนาะตอนขึ้นหันย่างขึ้นตอนสิลงมาได้ขอความร่วมมือว่าสุขภาพร่างกายก็บ่ไหวอีหลีมันยุ่งยากอีหลีเนาะ
1: โอ้คันคนบ่สุขภาพบ่แข็งแรงนี่ไปบ่ได้แล้วเนาะ
6: เจ้า
1: อ๋อและปัจจุบันนี้สภาพอากาศนี่เห็นว่าเป็นจังได๋เดชอรุณยังฝนยังเบิ่งสภาพอากาศยังสิตกอยู่บ่ฝนนี่
6: สภาพอากาศนี่ถือว่าอยู่แข็งแท้สมบูรณ์โดยเฉพาะยุ่งบ้านพันไซเมืองหลงแก่นี่ยังบ่แน่นอนปานใดอับไปวันสำหรับตอนเช้าผมวันนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่ยังมีฝนตกที่ว่าแห้งและก็ 2-3 มื้อที่เดินเอาไว้ได้มาประจําอยู่นี่กับทีมงานนี่เห็นว่าระยะแรงๆเวลาประมาณ 16:17 น.ฝนจะตกแห้งหลายฝนจะตกแห้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปขึ้นเมื่อเนาะจะตกอยู่ในระยะนี้คือว่าเป็นสร้างความอุ่มยุ่งยากหรือว่าสร้างอุปสรรคหลายที่สุดให้แก่ทีมค้นหาเนาะให้แก่ทีมค้นหาคือว่ายุ่งยากหลายผู้สมควรเนาะอําไพวันเนาะ
1: เจ้า
6: เนื่องจากว่าเพิ่นสูบน้ําออกมาแล้วเพิ่นสูบน้ําแห้งแล้ว
1: มันก็เต็มพื้นเลยเน
6: า
1: ะ
6: น้ําระบบแห้งจักเทื่อน้ําบ่แห้งจักเทื่อเพิ่นก็ได้หาวิธีหาช่องทางไปตันไปอุดไปตันมันเนี่ยก็ยังมีหลายช่องทางที่งามเข้าไปหั่นเพิ่นก็ระดมทุกวิธีทางที่ว่าจะช่วยเหลืออีก2คนที่ยังติดข้างอยู่อําไพวันสภาพกิจการยังบ่แน่นอนเด้อเด้อก็ตอบกันว่ายังบ่แน่นอนฝนนี่ตกระยะแรงๆนี่ฝนตกแรงหลายเจ้า
1: โอ้ก็จังมันมีความยุ่งยากทั้งอยู่ผู้ปฏิบัติเข้าไปในถ้ําแล้วก็มีความยุ่งยากทั้งผู้ที่ปฏิบัติประจําการอยู่ทางนอกอีกในแต่ละภาคส่วนอีกเน
6: า
1: ะ
6: แม่นแล้วทั้งยุ่งยากบนเฮาสิรายงานข่าวข้อมูลข่าวสารให้แก่สังคมฮ้ำหมู่นี้เนื่องจากว่าเฮาต้องได้เข้าไปถึงครูปีนครูพุ่นเข้าไปว่าสันซะเนาะเว้าอันว่าบัวนั้นมันเบิดซะเนาะ
1: เจ้า
6: พวกเฮาต้องได้ไปผู้ปีนผู้ขึ้นไปเพื่อว่าจะเอาข้อมูลข่าวสารให้ได้นะเนาะฉะนั้นก็ขอให้สังคมมีเห็นใจน้ํากันเนาะบ่แม่นซื้อมวลชนเฮานี่บ่เคลื่อนไหวเวียกงานฉะนั้นอยากให้เห็นความสภาพความจําเป็นน้ํากันว่ามันเป็นแนวใดสภาพยุ่งยากสะดวกแนวใดเนาะอยากให้สังคมเข้าใจน้ํากันเจ้า
1: เจ้าอันนี้ก็อยากให้เดชอรุณฝากตอนท้ายน้อยนึงแน่อยากฝากถึงสังคมเนาะก็คือประชาชนนี่แหละให้กําลังใจกันซะให้กําลังใจแต่ละภาคส่วนเนาะอันเว้าเรื่องออกข่าวหรือว่าการนะประกอบคําเห็นนี่ในการรายงานข่าวเพื่ออยากให้สังคมได้ฮู้เหตุการณ์ต่างๆความคืบหน้าต่างๆของผู้สื่อข่าวของทั้งการเฮาเนาะบ่ว่าแต่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วก็สื่ออื่นๆของทางภาครัฐนี่ในการรายงานข่าวนี้จะให้เดชอรุณฝากแน่
6: เจ้าสุดท้ายนี่ก็บ่มีหยังเนาะเดี๋ยวอรุณก็แนะนําเป็นสื่อมวลชนผู้นึงก็อยากขอเรียกร้องให้สังคมบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างสติต่ออันใดก็เชื่ออันใดเป็นเชื่อควรบริโภคข่าวสารอย่างมีการแจ้งแยกวิเคราะห์วิจัยอย่างเต็มที่อันสิ่งที่สําคัญก็อยากให้เข้าใจถึงการสภาพการรายงานของสื่อมวลชนในนามพวกเขานําเสนอข่าวพวกเขาก็จะนําเสนอข่าวที่มันมีมูลความจริงที่สุดเพื่อว่าให้สังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนาะฉะนั้นการบริโภคข้อมูลข่าวสารก็ขอให้ทุกท่านทุกคนอยู่ภายในสังคมนี่บริโภคอย่างมีสติเนาะวิเคราะห์วิจัยแจ้งแยกเพื่อหยังเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของคนบ่ดีสร้างความปั่นป่วนในยามประเทศชาติของพวกเขามีวิกฤตการณ์เป็นจังซี่ช่วยใช้โอกาสนี้ไปโจมตีพรรคโจมตีรัฐโจมตีบรรดาสื่อมวลชนลาวโจมตีกันเองฉะนั้นมันก็บ่ถูกหลักของมันเนาะฉะนั้นมาตอนนี้เขาจะเฮ็ดแนวใดเพื่อว่าส่งกําลังแรงใจให้แก่ทีมปฏิบัติหน้าที่ที่กําลังค้นหาซอยส่งแรงใจให้เขาเจ้าเอาซะเนาะมาสามัคคีกันเอาซะในระยะนี้บ่ควรไปวิพากษ์วิจารณ์ให้แก่แนวทางที่มันบ่ดีหั่นนะควรมาหันหน้าไหว้หน้าเข้ากันสามัคคีเข้ากันเพื่อว่าส่งกําลังแรงใจมีอันใดก็ช่วยเหลือกันในยามที่พวกเขาพบพ้อสภาพความยุ่งยากคือจังซี่เนาะสภาพมันเกิดขึ้นมาแล้วเด้เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องได้แก้ไขแล้วก็อีกอันนึงก็ขอเรียกร้องผู้ใดที่ระยะนี้ก็เป็นระยะยามฝนแน่ผู้ใดที่เข้าไปอยู่หากินเนาะตามธรรมชาติโดยเฉพาะอยู่แถวป่าแถวถ้ําแถวภูก็บ่อยากให้ไประยะนี้ก็ได้เนาะให้มีความระมัดระวังมีสติระมัดระวังตัวถ้าว่ามันเกิดประมาทพลาดพังขึ้นมาก็คือพวกเขาเห็นการเป็นบทเรียนอันใหญ่หลวงเนาะให้แก่ชีวิตตัวเองแล้วก็ชีวิตครอบครัวเนาะสร้างความบ่สงบให้แก่สังคมเนาะผู้สงบอยู่บนไหนก็คือนี่แหละก็คือพวกเขาเห็นนี่แหละก็ได้ระดมกันเข้าไปซอยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้ก็จะฝากถึงเพจสั้นอําไพวัน
1: เจ้าเออนอกจากการไปดํารงชีวิตกับการไปทํามาหากินทั้งเข้าไปในป่าในดงเนาะการบริโภคก็อีกส่วนนึงเนาะการบริโภคที่เป็นเครื่องเพาะป่าของดงที่เป็นธรรมชาตินี่นะโดยเฉพาะก็เป็นเฮ็ดนี่เกิดหลายบ่เฮ็ดเดชอรุณที่ว่าไปนี่มีบ่ขึ้นตามหูตามพานี
6: ่สําหรับเฮ็ดนี่ยังบ่เห็นเทื่ออําไพวันแต่ว่าก็สิมีอยู่แต่ว่าบางจุด หรือว่าจุดที่เดชอรุณไปยังบ่พบเห็นเถอะเนาะเพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนเส้นทางที่ตัดใหม่แล้วก็เป็นหน้าผาที่ว่าสูงชันหลายพอสมควรเน
1: า
6: ะเป็นหน้าผาเป็นภูผาที่ว่าสูงชันหลายพอสมควรถือว่าผู้หน่อยนึงเพิ่นแหละอําให้วันขึ้นผ
1: ู้เลยเพิ่นบ
6: ่เพิ่นยังไง
1: เพิ่นเจือนขนาดเพิ่นว่าเพิ่นใกล้เกียร์นั่นเส้นทางไปแล้วยังชันอยู่แม่นบ
6: ่เส้นทางหั่นแม่น50องศาได้อําให้วันเส้นทางนะบนบ่แม่นว่าสิเนินจังซี่ได้มันเป็นสั้นๆ50องศาบ่ได้อ่ําอําไพวันได้มันบ่แม่นว่าสิธรรมดาเด้อในการ
1: ขึ้นไปขึ้นบ่ได้แล้วเนาะ
6: แม่นล่ะมีแต่รถวิบากใหญ่ๆเพิ่นแหละอําไพวัน
1: โอ้เอาอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั้งสถานการณ์ตัวจริงเนาะบนเหตุการณ์ตัวจริงแล้วแล้วก็ให้กําลังใจทั้งผู้ที่ปฏิบัติเบื้องหลังนําให้เป็นกําลังใจน้ํากันให้ขอให้พบผู้ที่ยังเหลือ2คนเนาะโดยไวเดอร์เดชอรุณเดอร์เป็นได้ก็รายงานความคืบหน้ามาทั้งรายการฮอบ้านพัดเมืองแล้วก็ภาคข่าวทั่วไปตื่มแน
6: ่เจ้าเป็นจังได๋เดชอรุณจะรายงานเป็นแต่ละอย่างเนื่องจากว่าสภาพการเฮ็ดข่าวนี่โอ้บ่ฮ้องกันเดินทางไกลมา
1: จ
6: ักถือว่าอยากก้นข้างที่ว่าทําแล้วเนาะแล้วก็มาเขียนข่าวถือว่าสภาพทางกายของพวกเฮาก็จะบ่ไหวเช่นเดียวกันอ้าวเอาไว้วัน
1: เจ้าเอาก็รักษาสุขภาพเด้อ
6: เหมือนกัน
1: เจ้า
6: เ
1: อาโชคดีเด้ออรุณ
6: เจ้าขอบใจหลายๆเจ้า
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็แม่นการให้สัมภาษณ์ของผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเดชอรุณแก้ววิไลวงศ์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่เพิ่นได้ไปประจําการอยู่ทั้งเมืองลองแจ้งแขวงไสสมบูรณ์พุ่นล่ะไปปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือเหตุการณ์คนติดในถ้ําพันบ้านพันไสเมืองลองแจ้งแขวงไสสมบูรณ์ในระยะพันมาซึ่งยังเหลือ2คนที่ยังบ่พบเดี๋ยวนี้กระทั่งการและก็ภาคส่วนต่างๆกำลังระดมกันหาวิธีช่วยเหลือผู้ยังเหลือ2คนที่ยังสูญหายอยู่ยังคนบ่พบเทื่อตัวนี้ก็เว้าเรื่องการจะตั้งปฏิบัติก็ยังพบความยุ่งยากหลายเนื่องจากว่าฝนยังตกอย่างต่อเนื่องในเป็นแต่ละระยะซึ่งถึงว่าเพิ่นดูดออกแล้วก็ตามดูดตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าฝนเฮาก็หลีกเลี่ยงบ่ได้เพราะว่าระยะนี้ก็เป็นระยะฤดูฝนฝนฟ้าเฮาก็ห้ามฝนห้ามฟ้าบ่ได้ท่านผู้ฟังได้ตกอย่างต่อเนื่องนี่การปฏิบัติหน้าที่การดูดน้ําออกจากถ้ําเพื่อเฮ็ดให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ช่วยทีมงานช่วยเหลือเข้าไปในหั่นก็ยังพบความยุ่งยากอันนี้ก็เป็นกําลังใจนํากันเนาะท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดําเนินรายการอําไพวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
7: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ําชีวนานาพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งเซาะเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักรักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าในเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปอกล้นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นนาทีของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
8: เอ้อนี่ตูน
9: หึ
8: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
9: โอ
8: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
9: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
8: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
9: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
8: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
9: โอ
8: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
9: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะ วิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
8: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
9: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลกท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกท่านตอนหักทานเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี่ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนหับนาทีดำเนินรายการสู่ทานฟังคือเก่าพบกับเพื่อนมีรายการในมื้อนี้แม่นวันจันทร์มีรายการวันจันทร์กงกับวันที่1มิถุนาคิดศักราช2006แหม1ค่ำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกับในรายการในมื้อนี้วันที่1มิถุนาวันเด็กน้อยสากลและก็วันปลูกต้นไม้แห่งชาติเนาะในรายการวันเด็กน้อยสากลก็เป็นวันที่มีความหมายความสำคัญเพราะว่าเด็กน้อยในมื้อนี้ก็คือผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นนอแหน่งของชาติเป็นผู้ที่ว่าจะสืบทอดภารกิจก็คือการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในอนาคตพบกันในรายการมื้อนี้ดร.และอาจารย์แสงฟ้าจะเข้าร่วมสนทนานำกันหลายๆคำศัพท์ที่สังรวมได้จากข้อความของผู้มีรายการเนาะในการประกอบส่วนจะสนทนากับอาจารย์สุพลวิทย์รายการรับฟังมีคำว่าคัดขั้นกับคัดเนาะคอควายคัดแล้วก็คอไข่คัดขั้นแล้วก็ติดคัดติดและคัดติดเส้นเดียวกันคอควายและคอไข่เนาะมีรายการกรรมพันธุ์กับสายพันธุ์แมวมองแล้วก็ย่อมแมวมีคำว่าสวยโอกาสมีคำว่าควายคว้าญาติแย่งมีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าของลานุภาพ
1: ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกั

0: ขณะนี้มีรายการพวกแม่แก่ติดตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซ้อมติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย์
1: ติ ดตามมาฟังรายการสนทนาปัญ
0: หาอะโหลสบายดีอาจารย์
2: สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีอยู่เนาะอาจารย์
2: เจ้า
0: แจ้งเจ้ามื้อนี้ก็มีหลายคำศัพท์จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังพบกันมื้อนี้พอดีมื้อทำอิฐของเดือนมิถุนาอาจารย์วันที่1มิถุนาแต่ว่าคำศัพท์นี่ก็ยังมีหลายคือเก่าตั้งแต่เริ่มต้นเดือนเนาะหลายคู่คำที่จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังคู่คำนำอิฐนี่คัดข้านกับคัดข้านอาจารย์เอ้ยออกเสียงยากยากเด้สะกดคอควายคัดและขอไข้คัดเนาะและก็ตามด้วยคำว่าข้าน
2: สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่นับถือนะครับแพงมีพวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วก่อนจะเข้าสู่การอธิบายคำศัพท์ดังที่ดอกซ้อนกล่าวมานั่นเนาะอาจารย์ขอเล่าประวัติความเป็นมาของวันเด็กน้อยสากล
0: เจ้าพอดีวันนี
2: ้มีรายการท่านหนึ่งได้โทรศัพท์มาว่าจะพูดเพราะว่าปรากฏเห็นบอกว่าสมเสยวันน้อยสากลครบห้อห้อย1ปีบางบอนกับวันนึงห้อย2ปี
0: นะ
2: มันบ่เอกภาพเรื่องจะคุ้มว่าตัวไหนมันถึงแค่อาจารย์ขอเล่าประวัติความเป็นมาของวันน้อยสากลเป็นมณีเนาะวันน้อยสากลวันที่1มิถุนายนนี้มีต้นกำเนิดมาจากกองประชุมโลกว่าด้วยสวัสดิการเด็กที่นครเซเนลประเทศสวิสในปี1925จริงป่ะ1925ปีนี้2026จะปีดอกซ้อน
0: ห้อย1เด้ออาจารย
2: ์ห้อย1เนาะบ่แม่นห้อย2
0: เจ้า
2: เห็นบ่หมายก็ว่าเริ่มในปี1925ต่อมาในปี1949นั้นสหพันธ์มีประชาธิปไตยสากลก็ได้กำหนดให้วันที่1มิถุนาเป็นวันปกป้องเด็กเพื่อแน่ใจเรียกห้องในสังคมปกป้องสิทธิสุขภาพ

0: กะมีมติตกลงเอาวันที่1มิถุนาเป็นวันเด็กน้อยสากลซึ่งหลายประเทศได้เริ่มเฉลิมฉลองแต่นั่นเป็นต้นมาเนาะล่าความสำคัญของวันเด็กน้อยสากลบ่เพียงแต่ว่าเป็นมื้อแห่งความมวลซื่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการเตือนใจเตือนสติให้ทุกภาคส่วนในสังคมเห็นความสำคัญของการปกป้องเด็กจากความรุนแรงการคุมเทศและการรับประกันให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมว่าเฉพาะวันเด็กน้อยสากลอยู่สปป.ลาวสำหรับประเทศลาวเฮาก็ได้ถือเอาวันที่1มิถุนาเป็นวันเด็กน้อยสากลซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเป็นต้นเป็นการแสดงศิลปะการมอบของขวัญการปลูกต้นไม้และการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กเพื่อสร้างความอบอุ่นและเปิดโอกาสให้เด็กน้อยได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มส่วนดอกส่วนและในวันเด็กน้อยสากลนี่เนาะอาจารย์ขออวยพรให้เด็กน้อยลาวทุกๆคนจงมีสุขภาพแข็งแรงเติบใหญ่ขึ้นเป็นเด็กผู้ดีมีความรู้คุณธรรมตั้งใจทำเนียนและกล้าคิดกล้าสานสันขอให้ทุกคนได้รับความหักความอบอุ่นและการเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคมมีโอกาสได้ศึกษาทำเนียนอย่างเต็มที่และได้เติบใหญ่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นสุขขอให้เด็กน้อยลาวทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติทักษะหักวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและเติบใหญ่ขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าเพื่อความสานอนาคตที่สดใสให้แก่ประเทศของพวกเขาสุขสันต์วันเด็กน้อยสากล
1: เจ้าขบหอบหนึ่งห้อย1ปีเนาะอาจารย์เนาะวันเด็กน้อยสากล1มิถุนายนในปีนี้แล้วก็วันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีพอดีนั่นคือมีรายการว่าโอ้เห็นบางภาคส่วนใส่เป็น102ปีบางภาคส่วนเป็น101ปีซั่นผู้ที่ภาคส่วนที่ใส่102ปีก็อาจจะใส่ผิดเนาะดังที่ข้อมูลของพันมีรายการส่งให้ว่าโอ้คือบ่เอกภาพกันเนาะอันนั้นอาจจะแม่นบางภาคส่วนที่ว่าผิดเนาะคิดไรผิดพลาดอันไหนมันครบหอบให้ได้กวดคืนเบิ่งเนาะมันสำคัญได้ใส่ป้ายบักใหญ่ๆผิดบ่ได้ได้อันนี้มีความสำคัญหลายเนาะมีรายการขอบใจอาจารย์หลายๆที่อวยพรมาเล็กน้อยสากลมื้อนี้มีความหมายความสำคัญแท้อาจารย์แต่ก็ยังบ่ลืมคำศัพท์พวกเฮา
0: เจ้าวันนี้ที่ได้เข้าสู่คำศัพท์เนาะเดิมครูคำกันนี้ขัดข้านขัดขัดเสียงอย่างที่มันออกขึ้นกันไปเลยดอกซ้อน
1: โอ้ยอมดอกซ้อนนะอาจารย์เอ้ยได้ตั้งใจ
0: ว่า
1: ได
0: ้แค่อาจารย์ออกเสียงเด้อตัวข้อควายจะออกเสียงเป็นขัดข้านข
1: ั
0: ดข้านเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ส่วนใส
1: ่
0: ข
1: ้
0: อไข่นี่มันจะเป็นเสียงสูงขึ้นเด้
1: อแม่น
0: ๆข้าน
1: แม่น
0: ขัดข้าน
1: แล้วก็ต้องได้ตั้งใจ
0: เบาเสียงนี่มันตัวใดข้อควายหรือข้อไข
1: ่ดอกซ้อนนี่มันคิดว่ามันคอควายได้อาจารย์คัดค้าน
0: แมนคัดค้านเสียงมันจะต่ำลงดิคัดกับคัดหมวกคัดคัดคัดค้านคัดค้านเขาเขาบูชูว่าอันคัดค้านนี่นะครับวันนี้อาจารย์จะอธิบายเนาะเป็นอย่างที่นี้เขียนทั้งสองแบบนี้ยิงตามวจนานุกรมภาษาลาวแต่ละฉบับโดยเฉพาะฉบับใหม่ล่าสุดคำว่าคัดค้านเป็นคำที่ถูกต้องตามลักษณะภาษาและถือว่าเป็นคำมาตรฐานเนาะอันนี้มันคอคู่ไอเดอร์ดับซ้อนคัดค้านที่ว่าเป็นคำมาตรฐานส่วนคัดค้านเป็นคำที่มักเขียนผิดดับซ้
1: อ
0: นหรือบางเอกสารว่าเป็นคำอนุโลม
1: ขอใครนี่นะเนาะอาจารย์เนาะ
0: ขอใครเจ้าทีนี้อาจารย์เคยอยากอันนั้นใส่ตุกขอหันแหละตุกขอใครนะแต่ว่ามาคุ้นคั่วเบิ่งแล้วกะขอควายหันนี่เหตุผลกลัวในเวลาออกเสียงก็ง่ายกลัวเนาะวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายเรื่องเหตุผลที่ต้องสะกดเป็นขัดข้านขอควายนี้ที่ถือว่าเป็นคำมาตรฐานก็ย้อนว่าขัดข้านเป็นคำผสมแบบซ้อนคำประเภท

0: คำกริยาประกอบด้วยคำว่าขัดเนาะขัดนี่มันหมายถึงมันจะมีหลายความหมายแต่ว่าในกรณีนี้หมายถึงว่าแยกออกเลือกออกสกัดไว้และข้านโมเมนต์ขีดข้านนี่ดอกซ้อนข้านในความหมายนี้แม่นหมายถึงโต้ตอบโบยอมหับโบเห็นดีน้ำเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นขัดข้านก็หมายถึงต้านหรือว่าต้านทานโต้แย้งโบเห็นดีน้ำเห็นบ่อันนี้มันขัดข้านและเป็นอย่างจึงบอสกดเป็นขัดข้านสาเหตุมันย้อนขัดหมายถึงเหตุให้คิดขัดโบโลงเรียนหรือว่าฝืนไว้หรือว่าฝ่าฝืนทักษรเช่นว่าขัดใจขัดของเห็นบ่ตัวนี้แหละมันขัดแท้ๆขัดใจขัดของเห็นบ่พร้อมเดียวกันนั้นเวลาออกเสียงพยางค์กันอิดในคำนี้บางจะออกเสียงต่ำเป็นขัดเมื่อผสมกับข้านเป็นขัดข้านถ้าสะกดเป็นขอใครนะก็จะเห็นในรู้สึกออกเสียงยาก
1: แม่น
0: เพราะขัดจะเป็นเสียงสูงแต่ว่าขัด
1: ท่านได้ตั้งใจเว้าเลยจ้ะแม่นแม่นสิโตกันเลยบ่
0: ได
1: ้เจ้าแม่นแท้แม่นแท
0: ้เป็นบ่วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างการนำใต้คำว่าขัดข้านตัวอย่างที่หนึ่งทนายความฝ่ายจำเลยได้ลุกขึ้นขัดข้านคำให้การของพยานนวลเห็นว่าบ่มีมูลความจริงเป็นบ่เลยตัวอย่างหนึ่งคณะกรรมการส่วนใหญ่ได้พากันขัดข้านห่างโครงการฉบับนี้เพราะมันต้องใช้งบประมาณสูงเกินไปและตัวอย่างสุดท้ายชาวบ้านได้รวมกันลงลายสื่อเพื่อขัดข้านการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้เขตชุมชนมันมีมาสรุปเนาะสรุปแล้วคำว่าขัดข้านในวจนานุกรมภาษาลาวก็ได้เลือกเอาขัดข้านคอควายนั้นเป็นคำมาตรฐานส่วนขัดข้านเป็นคำบ่มาตรฐานดอกซ้อน
1: เป็นคำ
0: อนุโลม
1: เสียงเพี้ยนอาจารย
0: ์เขียนไถ่นี่ยัวคิดเด็ดซ้อน
1: โอ้แมนได้มาสูญไข่เน่าแท้ๆได้มีรายการเลยต้องสะกดให้ถูกเนาะคันว่าขอใครนี่จะใช้กับคำว่าคัดข้องอาจารย์
0: คัดข้อง
1: คัดใจคัดแข้งคัดขานี่แม่นบอก
0: แม
1: ่นคือกันเนาะแม่นขอใครส่วนคัดข้านบัดนี้คัดเลือกได้ขอควายได้เนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่นคัดเลือก
1: เพราะว่าคัดแม่นแยกออกหรือว่าเลือกออกมันจะมีความหมายแตกต่างกันสะกดถูกต้องตามคำมาตรฐานมันขัดข้านเว้าก็ง่ายอาจารย์แล้วก็แนวใดเนาะสัมผัสพยัญชนะใดๆนี่นะเนาะคำนี้มีความหมายว่าต้านทานตัวแย้งบ่เห็นดีนำคิดว่าคือสิได้แล้วคำนี้บัดนี้ยังอีกครูคำหนึ่งลักษณะเดียวกันติดขัดบ่แม่นขัดติดขอควายกับขอไข่ขัดติดติดขัดนี่ก็ได
0: ้ขัดขัดติด
1: ขัดติดแม่น
0: ขัดติดนี่นะ
1: ขัดติดกับขัดติดโอ้อันนี้ก็ยากคือกันนะอาจารย
0: ์ตอนคำนี้นะก็เส้นเดียวกับขัดข้านกับขัดข้านคำที่ถูกต้องก็มันขัดติดแหละตัวขอควายนอนดับซ่อนขัดติดส่วนขัดติดเป็นคำที่สะกดบ่ถูกต้องเนาะเหตุผลที่ให้คัดติดเป็นคำที่ถูกต้องก็ย้อนว่าคัดติดเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำหลักคัดก็หมายถึงเน็บติดเด็ดดอกซ้อน
1: เน็บติด
0: เน็บติดเห็นป่ะคัดเอาเข็มมาคัดมันนี่ติด หมายถึงแนบข้อหากันเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นคัดติดก็หมายถึงเอาอันอื่นติดแนบใส่มาตกซ้อนเอาอันอื่นติดแนบใส่เงินคัดติดไอ้เต้าหันเป็นกับสุนิยมใส่คัดติดเด็ดดอกซ้อน
1: เจ้า
0: เป็นไ
1: ส้ซ่อนท้ายป่ะ
0: ติดขัดติดขัดบัดนี้ติดขัดส่วนหลายคนนั่นมักลงไปสะกดเป็นติดขัด
1: อ้อแมนแมน
0: เพิ่นก็เลยเปลี่ยนเพิ่นเอาขัดขึ้นมามาอยู่หน้าเป็นขัดติดเห็นบ่ขัดติดที่หมายถึงเอาอันอื่นติดเนี่ยใส่แล้วเป็นหยังบ่สะกดเป็นขัดติดขัดติดขอใครน่ะ
1: เจ้า
0: สาเหตุก็คืออาจารย์ได้อธิบายในครูคำที่หนึ่งแล้วเนาะคัดถึงหมายถึงเช็ดให้ติดคัดบ่โรงเรียนหรือว่าฝ่าฝืนรังคัดใจคัดข้องมันนี่ตัวอย่างการนำใส่คำว่าคัดติดคัดติดเนาะกรุณาอวดกาประวัติย่อและคัดติดไปยั่งยืนการศึกษาพร้อมกับใบผ่านงานทั้งหมดเข้าในไฟล์เดียวกันก่อนจะส่งผ่านทางอีเมลเห็นไหมแล้วตัวอย่างที่สองในการเสนออนุมัติงบประมาณซื้อเครื่องข้างนี้เลขาได้ขัดติดใบเสนอราคาจาก3บริษัทแนบใส่ทางหลังบทรายงานเพื่อให้คณะอนุการพิจารณาตัวอย่างที่สามสร้างกัดนิดได้เผยแพร่วิธีนำเอาผ้าลวดลายพื้นเมืองมาขัดติดแนบใส่บริเวณคอเสื้อสากลเพื่อเพิ่มความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ยินบอทุกซ้อนอันนี้เป็นตัวอย่างสรุปแล้วคำว่าขัดติดในวรรณกรมภาษาลาวก็ได้เลือกเอาคำว่าขัดติดเป็นคำมาตรฐานทุกซ้อนส่วนคัดติดชัวบุกบอก
1: มุม
0: เข้ากันยาก
1: ขอใครนี่บ่ได้ใส่เนาะอาจารย์เนาะเว้ากันยากแล้วก็บ่ถูกอีกตามความหมายแฮ่นดาเนาะต
0: ้
1: องมันคัดติด
0: แต่ว่ามันติดคัดเห็นได
1: ้
0: ติดคัดมื้อนี้ค่อยไปบ่ได้เดี๋ยวค่อยติดคัด
1: ห่วมบ่ได้ไปห่วมบ่ได้อาจารย
0: ์ต้องอย่าหลงกัน
1: บัด
0: มันถ้าว่าหมายถึงว่าเอาวันอื่นมาติดแนบใส่เขาอาจจะว่าว่าขัดติดหรือว่าติดขัดก็ได้เนาะ
1: แต่ว่าบัดมีความเสี่ยง
0: คือว่าผิด
1: เข้าใจแล้วอาจารย์ขัดติดเนาะคอควายเป็นการสะกดคำที่ถูกต้องหมายความว่าเอาวันอื่นแนบติดแนบใส่แต่กรณีอยากเปลี่ยนบอลอยู่เป็นติดขัดก็หักได้เนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าคำนี้มันจะมีความเสี่ยงไปลงกับคำว่ามาห่วมบ่ได้แฮ่นะอาจารย์
0: แม่นติดขัด
1: จักหน่อยผัดว่าอันโทรแจ้งว่าไปห่วมบ่ได้เด้อที่จริงคันความหมายบ่ได้อยากเว้าอันนั้นอยากเว้าว่าเอาแนบใส่มานำนะคันปีนบอลอยู่หั่นน่ะเนาะอาจารย์ก็เลยบ่นิยมใส่เดี๋ยวนี้ก็เลยขัดติดเลยอาจารย์คอควายบ่แม่นติดขัดแต่ความจริงจะเว้าก็หักง่ายอยู่ติดคัดนี่นะบ่คันติดคัดกับพัดได้อยู่ได้อาจารย์เสียงพัดต่างได้ตัวนี้จําแนกได้ได้ติดคัดกับติดคัดนี่นะแต่บัดเอาคัดกับคัดมาอยู่ทั้งหน้าแล้วโอ้คือว่าออกเสียงย่างแท้ๆได้หยุด
0: ก่อนแต่ว่ามันออกเสียงตุกขอไข่นะขอไข่แต่ว่าคัดติดมันต้องได้อันนั้น
1: หยุดก่อนหน่อยนึง
0: ตั้งใจตั้งใจว่าคือคัดติดคือมาถ้าว่าคัดติดหรือว่าคัดติดมันเสียงต่ำมันจะสามารถว่าไวๆได้คัดติด
1: แม่นแท้แม่นแท้สั้นคำนี้เอกภาพใส่มีรายการคัดติดหมายถึงเอาอันอื่นติดแนบใส่มานำเนาะคันนายายบนอยู่ก็ได้แต่อาจจะมีความเสี่ยงหลงกับติดคัดมาห่วมบ่ได้ฮั่นท่านก็ได้ระมัดระวังในการใส่สั้นคำนี้นะต่างกันเนาะกรณีที่ใส่บัดนี้ครูคำต่อไปแม่นกรรมพันธุ์กับสายพันธุ์อาจารย
0: ์กรรมพันธุ์กับสายพันธุ์เนาะทั้งสองคำนี้เป็นคำศัพท์ในหมวดชีววิทยาการเกษตรและการศึกษาเรื่องการสืบทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตถึงว่าสองคำนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบเชื้อสาย แปลทางด้านภาษาศาสตร์หรือว่าทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วมันมีโครงสร้างและจุดเน้นนัดที่ต่างกันดังนี้กรรมพันธุ์นี่เป็นคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่ากรรมะที่หมายถึงการกระทำสิ่งที่ได้เฮ็ดหรือในทางชีวศาสตร์ก็หมายถึงสิ่งที่ถูกกำหนดมาและพันธุอันนี้คำเดิมเนาะคำบาลีพันธุที่หมายแล้วมาที่หมายมาแปลงเป็นคำราวอ่ะพันเนาะหมายถึงเสื้อสายวงวานเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันโดยรักษาคำเดิมกรรมะรักษากรรมะคือเก่าเนาะมีการเปลี่ยนแปลงและพันทิตะพยัญชนะออกเห็นบ่คำเดิมมันพันทุกเดียดซ้อนตัดทุกออกก็กลายเป็นกรรมพันกรรมพันหมายถึงลักษณะทางด้านรูปทางพฤติกรรมนิสัยและพยาธิบางอย่างของแต่ละบุคคลที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษคำนี้เน้นถึงกลไกการถ่ายทอดลักษณะทางชีวภาพจากพ่อแม่สู่ลูกหลานเส้นสีผิวสีตาจุดลัง DNA หรือพยาธิที่ติดต่อทางสายเลือดมันคือระบบหรือสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายดังตัวอย่างว่าพยาธิเบาหวานและพยาธิเลือดยางส่วนหนึ่งมันเกิดจากกรรมพันธุ์ที่ถูกถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ตัวนี้ดอกซ่อนเสื้อบ
1: ่เชื่อนะอาจารย์คิดว่ามีส่วนแท
0: ้แม่นเชื่อว่าเฮาเป็นเบาหวานก็ย้อนว่าพ่อแม่พ่อหรือว่าแม่เป็นเบาหวานจริงบ่
1: แม
0: ่ก็คือว่าถ่ายทอดมาจากพ่อแม่อีกตัวอย่างนึงนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาโครงสร้าง DNA เพื่อแก้ไขความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ของมนุษย์อันนี้แม่นบริบทชีววิทยาหรือว่าทางด้านวิทยาศาสตร์เนาะบัดนี้ในบริบทการพัฒนาลักษณะบุคคลตัวอย่างมีคือนี้เรามีรูปทางสูงใหญ่และตาสีฟ้าคือกระปูย้อนได้ครับลักษณะเด่นทางกรรมพันธุ์มายานสัดเกณฑ์เห็นบ่อันนี้แม่นความหมายและตัวอย่างของคำว่ากรรมพันธุ์กรรมพันธุ์วันนี้เทียบใส่กับคำว่าสายพันธุ์สายพันธุ์เป็นคำผสมลาวปาลีประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าสายที่หมายถึงความต่อเนื่องเป็นเส้นเป็นลำดับแล้วก็คำว่าพันธุ์ในภาษาปาลีแล้วมาแปลงเป็นคำลาวว่าพันธุ์หมายถึงเสื้อสายวงวานเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสายพันก็หมายถึงกลุ่มของชีวิตกลุ่มของสิ่งมีชีวิตอันนี้มันพืชหรือว่าตะเนาะที่มีลักษณะทางกรรมพันธุ์คล้ายคือกันมีบรรพบุรุษร่วมกันและสามารถถ่ายทอดลักษณะเด่นเหล่านั้นไปยังรุ่นลูกหลานได้คำนี้มันเน้นถึงประเภทกลุ่มรักแรงหรือสนิทย่อยของสิ่งที่มีชีวิตบ่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือว่าจุลินทรีย์ที่มีลักษณะเด่นรวมกันมันคือการจับกลุ่มหรือจำแนกสิ่งมีชีวิตออกมาดังตัวอย่างว่ายูฟาร์มแห่งนี้เพิ่นได้นำเอางัวสายพันธุ์บรามันเขามาเลี้ยงเพราะมันทนทานต่อสภาพอากาศอ่อนได้ดีเห็นบ่งัวก็มีหลายสายพันธุ์มีบ่ดอกซ่อน
1: เจ้าแม่นแท้
0: บางเทื่อเฮาเอาพันธุ์พื้นสายพันธุ์พื้นเมืองนี่ก็บ่สู้พันธุ์นําเข้าเด้
1: แม่น
0: เห็นบ่อืออีกตัวอย่างนึงสาวนาอยู่ภาคใต้นิยมปลูกข้าวหอมสวรรค์เพราะเป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีกลิ่นหอมและเม็ดคือจบงามเห็นบ่เข้าก็มีหลายสายพันธุ์มีบ่ดอกซ้อน เขาเรียนก็ดอกแก้วดอกแก้วมีการพันดอกแก้วใช่ไหมมีหลายสายพัน
1: แม
0: ่นี่ตัวอย่างนึงอันนี้มันเกี่ยวกับเสื้อโลกเนาะทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังเสื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดขึ้นปอดกับซ้อน
1: เจ้าแม่น
0: เป็นจะมาสายพันธุ์ใหม่เด็กสรุปแล้วสองคำนี้มีความหมายคือมีต่างกันดอกซ้อน
1: ต่างอาจารย
0: ์ต่างกันแม่นบ่
1: แม่นต่างกัน
0: ต่างกันแต่มีส่วนเกี่ยวพันกัน
1: แม่นแม่น
0: เป็นยังพอเวลาอธิบายสายพันธุ์เพิ่นผักต้องว่าว่ากลุ่มสิ่งที่มีชีวิตที่มีลักษณะกรรมพันธุ์คล้ายคือกันเวลาอธิบายสายพันธุ์นะเห็นบ่แสดงว่ากรรมพันธุ์นี่มันก็มีความหมายกว้างกว่าสายพันธุ์มันบ่ดอกซ้อน
1: เจ้าแสดงว่ามันก็สิบ่คือกันอ้อยต้อยอาจารย
0: ์แม่นบ่คือกันต่างกันเนาะดังนั้นเวลาเฮาเว้าว่าหัวสายพันธุ์ขึ้นเมืองเขาไปว่าว่าหัวกรรมพันธุ์ขึ้นเมืองได้บ่ดอกซ้อน
1: อืมก็บ่ได้แหละอาจารย์เนาะมันก็สิบ่ได้ความหมายดังที่เฮาอยากสื่อสารออกไป
0: แม่นแม่นดังนั้น2คำนี้จะมีความหมายเฉพาะของไผมันเนาะบ่สามารถสิไปแค้นกันได
1: ้บางกรณีที่เฮาเอิ้นว่าโอ้แล้วเป็นพญาติกรรมพันธุ์น่ะนะเฮาก็พอเข้าใจได้ว่าเออเราอาจจะมีพ่อตู้แม่ตู้เป็นหรือว่าพ่อแม่เป็นจังซี่นะอาจารย์เป็นการถ่ายทอด
0: กรรมพันธุ์
1: ทางสี
0: พญาติย้อนกรรมพันธุ์บางเทื่อพญาติเบาหวานเนาะเขาเป็นพญาติเบาหวานบางเทื่อพ่อแม่เขาบ่เป็นแต่ว่าปู่ย่าตายายเขาเป็นขนาดเห็นบ
1: ่
0: มันมาเกิดกับเขาเห็นบ่ลักษณะก็มีกรรมพันธุ์เขาก็บ่สามารถบ่สายพันธุ์ได้
1: เจ้าแม่พญาติทางสายพันธุ์จังซี่เอามันก็บ่เหมาะสมกับการใส่แน่นเนาะความหมายคือคนละความหมายแต่ว่าก็ร่วมกันแหละเพราะว่ามันก็มีคำว่าพันอยู่หั่นเด้เนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่น
1: ลักษณะ
0: เกี่ยวเพื่อให้ท่านผู้ฟังเขาจะแจ้งเนาะอาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคเดียวที่มี2คำนี้ม้าบางสายพันมักมีนิสัยห้ายและหักเจ้าของซึ่งลักษณะนิสัยนี้มันถูกถ่ายทอดมาทางกรรมพันธุ์ของพวกมันจริงป่ะมันเชื่อมาสายพันธุ์ขึ้นเมืองเฮานี่มันให้บ่ดอกซ้อน
1: โอ้มันก็จะให้อยู่ได้อาจารย์มาพันธุ์ขึ้นเมืองนี่นะเออโตบ่ใหญ่แต่ว่าก็ฮอดให้เฮาเก่งคือกัดเป็นลักษณะอันที่เขาว่าหมาบ่อนะก็แม่นบางเทื่อกับพันธุ์ขึ้นเมืองนี่เด้อาจารย์
0: เนี่ยกระย้อนมันกับมันถือทายทอดมาทางกรรมพันธุ์ของพวกมันนั่นแหละนิสัยหรือว่าลักษณะมันหักเจ้าของเนาะส่วนหลายหมานี่มันหักเจ้าของเด็ก
1: ทุ
0: ก
1: ย้อนแม่แหละ
0: กระย้อนว่ากรรมพันธุ์มันติดอย่างนั้นเนาะและสายพันธุ์มันก็มีสายพันธุ์ขึ้นเมืองสายพันธุ์แบ็กเซ่หมาตัวใหญ่ขนาดดอกซ้อน
1: เจ้า
0: เห็นบอกแล้วส่วนหลายหมาตัวใหญ่เป็นมักเอาไปใส่เป็นหมาตำรวจที่ได้ดอกซ้อน
1: แม่นกวดเนาะอาจารย์
0: กวดนั่นกวดนี่แหละบอกมันจะเป็นสายพันธุ์ที่ว่าสามารถซึกฝนในการไปซื้อเอาตัวอย่างยาเสียที่เป็นต่างมันก็สามารถคิดได้อันนี้ขึ้นกับสายพันธุ์มัน
1: สายพันธุ์อื่นนี่เฮาสิมาฝึกก็บ่ได้เพราะว่าอันนั้นกรรมพันธุ์มันบ่ได้ถ่ายทอดทางสีผ้ามาแบบนั้นหั่นน่ะเนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่นๆๆแม่น
1: สั้นเข้าใจแจ้งขึ้นเติมคำว่ากรรมพันธุ์และสายพันธุ์คิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์บัดนี้ครูคำต่อไปแมวมองกับย่อมแมวมีรายการว่า2คำนี้เฮาก็ใช้บ่ก็แม่นคำลาวเฮาบ่หรือว่าคำที่เฮาได้รับผลสะท้อนอาจารย์
0: คำนี้เนาะแมวมองกับย่อมแมวก็เห็นใช้อยู่เด็ดดอกซ้อนจะแสดงว่าคะซึ่งคำนี้ไปเปิดเบิ้งแต่ว่าอยู่ในวรรจานุกรมจะเห็นคำว่าย่อมแมวแมวน้องบุษมิตร
1: ย่อมแมวนี่มีเน
0: าะแต่ว่าเห็นอยู่ในบางเอกสารเนาะโดยเฉพาะแม่น ระบายง่ายหรือว่าบางบทความในสมัยเก่าๆนะจนจะใส่นอกตัวสมัยใหม่กล้าเห็นใส่อยู่ในหน้าสื่อออนไลน์นี่แหละเห็นบ่
1: แม่นในสื่อออนไลน
0: ์ส่วนในประเทศกลุ่มยังบ่ทันเห็นเพิ่นเอาใส่เพื่อเนาะก็แสดงว่าคำนี้ก็สิแม่นเฮาหับมาส่วนย่อมแมวนี่ก็เห็นเพิ่นเอาใส่แล้วเนาะอยู่ในประเทศอนุกรมสำนวนลาวกับปรากฏนี้เนาะย่อมแมววันนี้จะอาจารย์จะอธิบายเนาะเพราะทั้งสองคำนี้เข้ากับปรากฏนี้เนาะถามว่าบ่ได้ยินนี่เฮาก็สิบ่มีคําถามบ่ดอกซ้อน
1: แม่นแท้บ่ได้ยินกับบ่ได้เคยใช้บ่
0: เคยได้ยินคนใช้
1: แม่นๆแม่น
0: คําว่าแมวมองในย่อมแมวนี่ก็คือว่าถ้าว่ามันแยกออกแต่ละคําหั่นมันจะล้วนเล่นไปเป็นคําลาวแม่นบ่
1: แม่นแท
0: ้คือว่าแมวหั่นก็มันสะเลี้ยงสี่ขามาเป็นส่วนประกอบของคําบ่ทั้ง2คํานี้คําว่าแมวเพื่อซึ่งความหมายในทางอุปมาหรือว่าเปรียบเทียบนะดอกซอนทั้งสองคำนี้นี่มีโครงสร้างและความหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเนาะทั้งในแง่ระดับภาษาและเจตนาของการนำใช้รายละเอียดนี่คืออย่างนี้แมวมองนี่เกิดมาจากการเอาคำนามว่าแมวหันมาผสมกับคำว่ามองมองก็หมายว่าแนมเบิ่งหรือว่าจ้องเบิ่งซึ่งเป็นการเปรียบเทียบใส่พฤติการของพฤติกรรมเนาะพฤติกรรมของแมวที่มักมองแนมและก็จ้องเบิ่งเหยื่อเด็กหรือสิ่งต่างๆแบบเงียบๆและก็ตั้งใจเห็นบ่ดอกซ้อนเคยเห็นพวกแมว
1: เจ้าแม่นๆแม่นคืออาจารย
0: ์เวลาวันนี้แมวมองเป็นคำนามที่มี2ความหมายความหมายที่1นี่มันหมายถึงบุคคลที่เฮ็ดหน้าที่สังเกตการติดตามเบิ่งความผิดปกติหรือผู้ที่คอยเฝ้าเบิ่งพฤติกรรมของเป้าหมายมักใส่ในความหมายทั้งทางบวกและทางลบเช่นว่าการรักษาความปลอดภัยเห็นบ่และทางลบก็แม่นการลักสอดแนมเห็นบ่ดังตัวอย่างว่าในการปฏิบัติภารกิจม่านลายคดียาเสพติดวันน่ะสุดได้ทรงแนวมองไปฝังตัวอยู่ใกล้กับงานเป้าหมายเพื่อติดตามเบิ่งความผิดปกติและรายงานความเคลื่อนไหวตลอด24ชั่วโมงเลยตัวอย่างหนึ่งอันนี้มันความหมายลบกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกเตือนให้ห้ามคำมีสติระวังตัวย้อนอาจมีแนวมองของกลุ่มมิจฉาชีพมาลักจอบเบิ่งและติดตามพฤติกรรมการยกย้ายทรัพย์สินจริงมั้ยแต่ว่าคำแมวมองในความหมายนี่แต่ก่อนเพิ่นใส่ดอกซอน
1: เจ้า
0: แต่ก่อนพุ่นน่ะอันนี้เพิ่นใส่เนาะอยู่ในบรรดาบทต่างๆสมัยเก่าเนาะบัดนี้ในความหมายที่2นี่หมายถึงผู้ที่มีหน้าที่คอยแนมเบิ่งเพื่อซอกหาคนที่มีความสามารถผู้ห่างหน้าตาดีหรือพรสวรรค์โดดเด่นแล้วนำพาเขาสู่วงการเช่นว่าวงการบันเทิงวงการนางงามหรือวงการกีฬาถือว่าเป็นความหมายแง่บวกเนาะดอกซอน
1: เจ้าแม่น
0: ๆดังตัวอย่างนางสาวลาวผู้นี้ได้รับการสักสวนเขาสู่วงการย้อนมีแนวมองติดพบลาวตอนกำลังงานซึ่งเครื่องอยู่ตลาดเป็นบอกถึงวงการนางงามหรือวงการบันเทิงเนาะวันนี้วงการกีฬาสโมสรบางเป๊กได้ส่งแนวมองลงไปเบิ่งการแข่งขันกีฬานักเตะทั่วประเทศเพื่อซอกหานักเตะเนาะนักเตะที่เก่งเพื่อจะเอามาปั้นต่ออีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ในการบริบทการเหยียดเนาะฝ่ายบริหารบุคลากรของบริษัทเฮาเจตนาที่คือกับแนวมองที่คอยซอกหาคนเก่งๆจากมหาวิทยาลัยมาร่วมงานเห็นบ่อันนี้เหมือนแนวมองถ้าว่าใส่ปัจจุบันนี้ส่วนหลายเหมือนแนวมองในความหมายที่2นี่ดอกซอน
1: เจ้า
0: แต่แนวมองในความหมายที่2แต่ส่วนหลายจะบ่แม่นคําทางการหรือว่าคําซึ่งเอิ้นว่าคํา ทั้งการเป็นตัวไส้เนาะไปบกดบกดเห็นไส
1: ้คำที่ไส้เฉพาะกลุ่มหรือว่าวงการใดหนึ่ง
0: แมนอยู่ในวงการใดหนึ่งอยู่ในกลุ่มใดหนึ่งที่ไส้ใช่ไหมแต่ว่าอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเขาถือว่าเป็นไส้เป็นไส้หลายเพราะว่าเป็นวงการต่างๆเป็นไส้เนาะอันนั้นเป็นแมวมองจะมีความสองความหมายคือเนาะนั้นตอนนี้มันเทียบเสกกับคำว่าย่อมแมวย่อมแมวเป็นสำนวนที่เกิดจากการเอาคำว่าย่อมย่อมเนี่ยเปลี่ยนสีทาสีมาผสมกับคำนามแมวสำนวนย่อมแมวนี่มีเข้ามาจากการเปรียบเทียบในสมัยก่อนเนาะที่ว่ามีคนหัวใสเรียกว่าพ่อข้าชีบอบสัตซื้อเอาแมวบ้านนี่เอาแมวผ่านตัวไปเนาะทีนี้สีสันบ่จบงามมาทาสีหรือว่าย่อมสีให้กลายเป็นแมวเป็นแมวพันสีแปลกๆเนาะที่เรียกว่าพันหายากเพื่อเอาไปหลอกขายในราคาแพงคำนี้ปัจจุบันมีความหมายว่าการหลอกลวงการเอาของบูดีของปลอมของมีตำหนิมาตกแต่งให้บึงคือของดีของแท้หรือว่าของใหม่เพื่อตัวต้มหรือหลอกลวงเอาผลประโยชน์หรือว่าเป็นความหมายในแง่ลบเนาะดังตัวอย่างว่าในการซื้อเครื่องผ่านทางออนไลน์ต้องได้เลือกห้างที่ไว้ใจได้เพราะบางห้างมักเอารูปของแท้มาลงแต่ผัดทรงของปลอมมาเนาะอันนี้ถือว่าเอาอันสินค้าย่อมแมวส่งให้ลูกค้าลูกศร
1: เจ้า
0: อีกตัวอย่างหนึ่งแล้วเสียใจหลายที่ได้ติดซื้อรถมือสองมาในราคาแพงแต่ว่าถึงสารย่อมแมวขัดสีให้มีไหมทันทันที่เครื่องได้เพลกพังเปลือกทั้งหมดแล้ว
1: ชื่อมาเป๋งนี่นะ
0: แนนมันข้างนอกมันงามได้รถนะรถเครื่องของมันนะใกล้สีเพลแล้ว
1: มันถึงย่อมแมว
0: อย่างหนึ่งการเย็บเยียบแบบซอยหอมซอยหอมซอยหอมเข้าปากหรือว่าซอยหอมใส่หน้าน่ะมีการเอาตัวเลขปลอมมารายงานเพื่อเอาหน้าเอาตาก็ถือว่าเป็นการย่อมแมวเหมือนกันในดอกซ่อน
1: โอ้แมนแท
0: ้เป็นการย่อมแมวขายผลงานที่บ่มีสิ่งใดมายั่งยืนได
1: ้
0: นี่เนาะตัวนี้ดังนั้นย่อมแมวก็ถือว่าเป็นคำที่มีความหมายในแง่ลบเนาะหมายลักษณะคิดตัวหลอกลวงนั่นแหละเนาะตัวหลอกลวงเอาแนวบดีมาตกแต่งให้บึงคือบดีเพื่อหลอกลวงเอาประโยชน์เอาผลประโยชน์ไม่แก่ตนเองเนาะก็จะมีความหมายขึ้นอย่างนั้นเรื่องสองคำนี้ก็คือว่ามีความหมายต่างกันคลึงกันแต่ว่ามีคำว่าแมวคลึงกัน
1: แต่ความหมาย
0: แต่ความหมายแตกต่างกัน
1: เจ้าแมวมองนี่ยังว่ามีความหมายบวกแดมันผู้ที่เฮ็ดหน้าที่สังเกตการเนาะ
0: เจ้าเจ้า
1: คันว่าในกรณีนี้นี่ก็บวกแท้คันสมมุติเกิดเหตุอันใดอันนึงที่ว่ามันบ่ดีนะเฮาก็สิได้แก้ไขปัญหาทันบางเทื่อเขาพวกศัตรูจังซี่ส่งพวกมาสอดแหนมจังซี่นะอาจารย
0: ์
1: ถ้าหากว่าแมวมองที่เห็นก่อนก็จะสกัดไว้ได้เนาะที่ตัดไฟแต่ต้นลุ่มนะหรืออีกความหมายนึงก็แม่นผู้ที่ว่าเป็นนักปั้นกับว่าแมนเนี่ยอาจารย
0: ์แมนนักปั้น
1: นักปั้นในนะหลายแวดวงนะบันเทิงบอกกีฬาบอกจังซี่ศิลปะ
0: บ
1: อกแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็บ่สู่เห็นไส้หลายปันได้เพราะว่าทุกแขนงการฮะแล้วแมนว่าประกาศเอานะแล้วก็ให้ผู้ที่มีพรสวรรค์หรือความสามารถก็เริ่มเข้าหาเนาะแต่ก่อนนี่บ่เปิดกว้างปันได้ก็เลยมีแมวมองนี่ลงไปซอกเอาอยู่แต่ละแขนงการมันอึดคนขนาดนะอาจารย์ความหมายว่าขนาดเนาะมันอึดคนก็เลยต้องได้ส่งแมวมองนี่ลงไปประจำอยู่แต่ละบอนเพื่อซอกหาเพื่อปั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็เปิดกว้างแล้วแล้วคนก็รู้สึกว่ามีความสามารถหลายขึ้นกล้าแสดงโอ้ความสามารถของตัวเองอันนี้ก็มีความหมายบวกและลบส่วนย่อมแมวนี่มีแต่ลบอย่างเดียวนะอาจารย์ ว่าเพิ่นเลือกเอาแมวเนาะอาจารย์เนาะคือบ่ย่อมไก่ย่อมเป็ดจังซี่นะรายการว่าเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเนาะตัวละครเอกนี่แม่นแมวนะอาจารย์เอาว่าย่อมแต่งทาสีนี่นะก็เลยว่าเป็นที่มาของสำนวนนี้ว่าย่อมแมวเฮาใช้หลายว่าย่อมแมวขายเด้ออาจารย์
0: แน่แล้วก็มีตื่มเข้ามาขายย่อมแมวขาย
1: ย่อมแมวขาย
0: หรือว่าสั้นๆเป็นย่อมแมว
1: ก็คือเครื่องที่บ่ดีบ่งามแล้วเอามานะมาตบมาแต่งแหละอาจารย์เพิ่นก็สิมีวิธีของเพิ่นเพื่อผลประโยชน์ขายเนาะได้ให้มันได้ราคาสูงค่ะนะ
0: จ้
1: ะแม่นเฮาใส่เนาะสำนวนนี้มันเน้นถึงการกระทําที่คิดตัวอะไรอาจารย
0: ์
1: หลอกลวง
0: ตัวหลอกลวง
1: เข้ากับสภาพตัวจริงที่สุดก็คืออาจารย์ยกมาอันที่1ตัวอย่างที่1ออนไลน์ก็บ่ได้หมายความว่าบ่ดีทั้งหมดแต่ว่าส่วนหลายถ้าว่าเป็นบอนที่บ่ไว้ใจหั่นน่ะรูปแนวนึงได้มาแนวนึงดอกซ้อนก็เคยถูกหลายเทื่อเด้ก็คิดว่าเสียค่างูเด้อาจารย์มันว่าโง่คือว่าคักแท้บัดมาน่ะเอายังบ่ทันเฮ็ดหยังคือว่าเพแล้วหั่นน่ะนี่ก็ต้องได้เบิ่งดีๆเพราะว่ามันบ่เห็นหน้ากันนะมันตั้วกันง่ายมันได้สินค้าย่อมแมวหลายเทื่อคนละความหมายมีรายการเทนกันบ่ได้เอาอีกคํานึงแม่นสวยโอกาสอาจารย์
0: สวยโอกาสเนาะคําว่าสวยโอกาสนี่เป็นคําศัพท์ที่พวกเฮาจะพบเห็นและนําใช้กันอย่างหลวงหลายทั้งในภาษาปากเว้าภาษาเขียนทางการและกระบวนการต่างๆเนาะคือความเข้าใจที่ลึกซึ้งในทางด้านภาษาพวกเฮาสามารถแยกแยะโครงสร้างเข้าภาษาและบริบทการนําใช้ได้ทีนี้คําว่าสวยโอกาสมีโครงสร้างเป็นคําผสมที่เกิดจากการเอาคํากริยาและคำนามมาผสมกันเพื่อสร้างเป็นความหมายใหม่สวยก็ถือว่าเป็นคำราวที่พวกเราใส่มาแต่เดิมถือว่าเฮ็ดหน้าที่เป็นคำกริยาหมายถึงคว้าเอาญาติเอาหรือจับเอาอย่างไวว่าโอกาสจากเข้าปาลีคำเดิมมันออกเสียงว่าโอกาสะแล้วก็เปลี่ยนแปลงเสียงเป็นคำลาวาโอกาสหมายถึงเวลาที่เหมาะสมจังหวะความสะดวกเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสวยโอกาสก็หมายถึงถือเอาจังหวะเวลาหรือสถานการณ์ที่เหมาะสมหรือสถานการณ์ที่กำลังเกิดความวุ่นวายเกิดวิกฤตเพื่อเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองหรือกลุ่มก้อนของตนโดยบ่สนใจเรื่องความถูกต้องคุณธรรมหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นในปัจจุบันคำนี้มักนำใส่ในแง่ลบเป็นส่วนใหญ่ในดอกซอน
1: เจ้า
0: เพราะมักสื่อถึงการเอารัดเอาเปรียบการเห็นแก่ตัวหรือการเก็บคิดกฎระเบียบในยามที่คนอื่นกำลังเผลอตัวหรือตกทุกข์ในยากดังตัวอย่างว่าในยามที่เกิดน้ำท่วมใหญ่มีพบกักพอค่าบางกลุ่มได้สวยโอกาสขึ้นราคาข้าวสารและน้ำดื่มเหตุให้ประชาชนได้หักความเดือดร้อนตื่นอีกน้ำท่วมยังบ่แล้วอาหารการกินผัดแพงเป็นมอดอกซอนต
1: ั
0: วนี้อีกตัวอย่างทางองค์การได้มีมาตรการลงวินัยอย่างเด็ดขาดต่อพนักงานที่สวยโอกาสนำเอารถลัดไปนำไส้เขานี่เรียกงานส่วนตัวโดยบริหารการอนุมัติจินบอดส่วนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสวยโอกาสคือกันพวกเขาควรให้มู่พวกเขาควรเป็นมู่ที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจเราในยามทุกข์ใจโบแมนจะไปสวยโอกาสหาผลประโยชน์จากความอ่อนแอของเราจินบอดส่วนตัวนี้อันนี้ก็ถือว่าสวยโอกาสมักใส่นี่ความหมายลบดับซ้อน
1: ใช่
0: ไหมบ่
1: แม่น
0: ความหมายบวกมีบ่ดับซ้อน
1: คิดว่ามีได้อาจารย์คำนี้ก็ได
0: ้สวยโอกาสตอน
1: ในกรณีว่านะเอาในเมื่อว่านะมันมีเหตุการณ์แล้วนี้แล้วเขาก็สวยโอกาสโฆษณาหรือว่าเผยแพร่ตนเองจังกรณีจังซี่ก็คิดว่าม
0: ีความหมาย
1: ได้เนาะ
0: ความหมายบวก
1: แม่น
0: หมายก็ว่าในโอกาสที่ว่ามันเกิดวิกฤตการณ์เอาก็สวยโอกาส
1: ใส่โอกาสนี้สร้างความเข้าใจหรือว่าเป็นการเผยแพร่ตนเองแต่ก็หน่อยนักหน่อยหนาอาจารย์เนาะที่ว่าเฮาจะใส่คําว่าสวยโอกาสในความหมายทั้งบวกในตามความเข้าใจนี่คิดว่าไปในแง่ลบนี่อยากเอาหลายคันไรก็เอาจัก30 70ซะไปอาจารย์70นี่แม่นมาในความหมายทางลบหั่นนะแต่ก็บ่ปฏิเสธว่าบ่มีหั่นนะบางกรณีก็เหมาะสมใส่หั่นนะสวยโอกาสที่เฮาเข้าใจกันคือว่าในแง่ลบเอาหลายหั่นแหละ
0: มักเว้าได้นักสวยโอกาสที่มีสอน
1: แม่
0: นสวยโอกาส
1: นักสวยโอกาสนักคันว่านักสวยโอกาสนี่ล่ะแม่นว่าซอกหาแต่ซองวางหรือว่าจุดอ่อนได้อาจารย
0: ์
1: เพื่อให้กลายเป็นจุดแข็งของตนเองหั่นนะแต่ว่ามีลักษณะท่าที่ว่าอยากเอาเปรียบผู้อื่นหลายกว่าแหละก็หมายก็ว่าแนวนั้นหั่นนะเนาะ
0: ฉ
1: ันคํานี้นี่เอียงไปหาเบื้องลึกอยากหลายเด้มีรายการคําว่าสวยโอกาสนี่นะคิดว่าคือสิได้อาจารย์ยังเวลาหน่อยนึงเอาไขว้คว้ากับญาติแย้งเนาะญาติแย้งหรือว่าญาติแย้ง
0: ญาติ
1: แย้งคัดแย้งเนาะอาจารย์เนาะคัดแย้
0: ง
1: ญาติแย้ง
0: พวกเฮามักหลงกันนะระหว่างคัดแย้งกับ
1: ญาติแย้ง
0: เป็นสินะแย้งแย้งเลยมันญาติแย้งเลยมันโต้
1: โต้
0: โต้คืนน่ะตอบโต้น่ะบัดนี้พวกเฮาแล้วมันหลงกันทั้งญาติแย้งบัดนี้คัดแย้งเฮ็ดไปมาพวกเฮามันหลงคัดแย้งมันเป็นคัดแย้งได้บัดนี
1: ้
0: ค
1: ือ
0: บ
1: ่แม่นและสับสน
0: คัดแย้งไปคัดแย้งมาเฮาก็ว่าว่าคัดแย้งคัดแย้งเพื่อก็เลยคิดกระจายเป็นถึง
1: เจ้าเจ้าเอาเทียบ
0: ว่ามาถ้าว่ามาอันนั้นใจแย้งแท้ๆมันก็บ่ถึงจริงบ่คัดแยงแยงมันยากเอาเด็ก
1: เจ้า
0: ถูกบ่มันคัดแยงแต่บ่โต้แยงเขาไปยิ่งมาโต้แยง
1: อือบ่หลงคำนั้นน่ะอาจารย
0: ์โต้แยงเพราะว่าคัดแยงมันคัดแยงคัดแยงถูกบ่วันนี้มันเห็นให้ส่งผลกับสะท้อนให้คำว่างาดแยงก็กลายเป็นงาดแยงบัดนี้ไม่เอกไม่โทรมันสลับซับซ้อน
1: คิดไปในตัวเลยแบบนี้นะซับซ้อนเองอาจารย์ช่วยเทียบความหมายไขว้คว้ากับอันญาติแยงก่อนบัดนี
0: ้เจ้าไขว้คว้าหรือญาติแยงเป็นคําศัพท์ในหมวดการแสดงพฤติกรรมเลือกการพยายามเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นของตนเนาะรายละเอียดนี้คือมีความแตกต่างระหว่างไขว้คว้ากับญาติแยงไขว้คว้านี่เป็นคําผสมประเภทคํากริยาประกอบด้วยคําว่าไขว้หมายถึงเอื้อมมือไปมาแบบสลับกันเนาะแบบบ่เป็นระเบียบและคำว่าคว้าก็หมายถึงเอื้อมมือไปจับหรือยึดเอาอย่างใบบาเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นไขว้คว้าก็หมายถึงซอกแสวงหานำเอามาให้จนได้เน้นถึงความพยายามความมานะอดทนและการแสวงหาสิ่งที่อยู่สูงหรือว่าอยู่ไกลเส้นมาความฝันโอกาสความมุ่งโดยบ่ได้ไปเบียดเบียนหรือแง่คิดมาจากไผเด้ไขว้คว้ามักใส่ในแง่บวกเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าดังตัวอย่างว่าถึงว่าครอบครัวจะมีฐานะยากจนแต่แล้วก็ยังตั้งใจเรียนเพื่อไขว้คว้าเอาถึงการศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศเห็นบ่ครับซ้อน
1: จ
0: ้ะและตัวอย่างในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลคนรุ่นใหม่ต้องมีพรไขว้คว้าหาความรู้และทักษะใหม่อยู่เสมอเนาะมันนี่มาเทียบไปกับคำว่าญาติแยงญาติแยงนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าญาติหมายถึงซิงเอาจับเอาไปจากคนอื่นโดยที่เขาบ่อนุญาตและคำว่าแยงก็หมายถึงญาติซิงสวยเอาเฮ็ดให้หลุดออกจากมือเจ้าของเดิมเมื่อ2คำนี้ผสมเข้ากันเป็นญาติแยงก็จะมี2ความหมายความหมายที่1แม่นหมายถึงซิงเอามาให้ได้ซึ่งเน้นถึงการต่อสู้การแข่งขันหรือการญาติซิงสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดมาจากคนอื่นหรือฝ่ายคนอื่นข้ามเพื่อให้ตนเองได้มามักใส่ในแง่ลบหรือแง่การแข่งขันที่ดุเดือดดังตัวอย่างว่าในปัจจุบันบรรดาบริษัทขนส่งต่างๆก็พากันลดราคาเพื่อญาติแยงเอาฐานลูกค้าในตลาดออนไลน์ตัวอย่างที่2พวกเขาควรดําเนินชีวิตด้วยความหักแพงและสามัคคีกันบ่แม่นจะมาคอยญาติแยงผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆแบบนี้ เห็นไหมแต่นี่ความหมายที่สองของยันเองนี่ความหมายนี่ไงบวกนี่ดอกตอนหมายถึงจับกาลโอกาสเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือหมายถึงดึงดูดเอานี่ความหมายนี่แน่นแน่นถึงการดึงดูดเอาสิ่งที่มีค่าทาแหงหรือปัจจัยเพื่ออำนวยต่างๆมาหมุนใส่เกิดประโยชน์สูงสุดมักใส่ในแง่บวกหรือแง่การพัฒนาที่เป็นเจ้าการโดยเน้นถึงเวลากาลโอกาสและไปคิดทางการบริหารเนาะตัวอย่างในซุ้มปีต่อหน้าแขนงการสาธารณสุขจะเพิ่มทวีการควบพันหัวมือกับต่างประเทศเพื่อย่านแย่งเอาการช่วยเหลือทางด้านคลื่นฮอนและเทคนิควิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเข้ามาปรับปรุงระบบการแพทย์อยู่ในประเทศเนาะตัวอย่างรัฐบาลได้วางนโยบายเปิดประตูสู่สากลเพื่อย่านแย่งเอาทายแย่งแลกการโอกาสใหม่ๆจากการเชื่อมยุ่งเศรษฐกิจภาคพื้นมาสุดยุ่งการส่งออกสินค้าของลาวเห็นบ่ดอกซ้อนถือว่ามีสองความหมายเนี่ย
1: บวกและลบเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ย่านแยงตัวที่สองพวกเขามาใส่ยางเป็นทางการย่านแยงความสวยเหลือจากต่างประเทศที่เด็ก
1: เพราะว่ามีความหมายทางบวกเลยเนาะอาจารย
0: ์เนี่ยก็คือว่าทั้งสองคำนี้เนาะไกวขั้วกับย่านแยงกับมันคือกันอยู่บนว่าพยายามที่จะเข้าไปฮอดกลุ่มหรือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาไว้อยู่ในกำมือ
1: ในความหมายที่สองค่ะเนาะอาจารย์จับกาลโอกาสที่ได้เสริมมาเป็นประโยชน์
0: เจ้าแต่ว่ามันก็มีอันต่างกันเนาะเพราะว่าอันต่างกันฮะหมายก็ว่าค่อยกว่าแง่บวกเสมอ
1: เจ้า
0: แง่แง่มันมีสองแง่แง่ลบแบกแง่บวกแบกเ
1: จ้ามีทั้งบนคือแล้วก็บนต่างเนาะเจ้าขอบใจอาจารย์หลายๆพบกันตรงอีกวันพุธพอดีเวลาหมดโชคดีเด้ออาจารย
0: ์เจ้าโชคดี
1: เจ้าขอบใจอาจารย์แสงฟ้าคนรักภาพหลายๆที่เข้าร่วมสนทนาในรายการมีหนึ่งเวลาหมดแล้วพบกันใหม่มื้ออื่นลาก่อนสบายดี
2: ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจะตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือทึนฮ้อนของตนโดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ขายเป็นสินค้าได้ยาวนานและเงินยง

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ตึมแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ตึมแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
9: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
10: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
11: หมากโนนิมีสารอาหารสำคัญต่อห่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทโนนิเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้หับกันยกย่องว่าเป็นราซาแห่งสารอาหารของหมักไม้สนิทเดียวกันหมักโนนิมีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมักไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโลนินและเซโลนินโปรเซโลนินสามารถปิ่นปัวเซลล์ที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวหมักโนนิมีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมักโนนิเป็นดอกก่อนจึงเป็นหมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี
12: เสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารบตอนหับทานเข้าสู่เวลารายการอาทิตย์อัสดงอีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 MHz ทางภาคพื้นดินนอกจากนั้นก็ยังกระจายทั้งเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกพร้อมด้วยแพร่ภาพออกอากาศทางเพจ Facebook ลาว National Radio ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการรับชมรายการของพวกเราแบบสดๆกันเลยนะข้อมูลข้อมูลในสลับสับเปลี่ยนกันยามค่อยคำลงแรงผู้ที่กำลังกลับบ้านกลับซองแวะตลาดตะลีซื้ออาหารคำสันตัวซื้อยังไปกินแรงเนาะมื้อนี้เอาก็เป็นมื้อที่ดีและก็มื้อที่มวนซืนอาหารแซ่บซ้อยพร้อมกับครอบครัวในตอนแรงมื้อนี้เด้อที่ตามเขาฟังรายการของพวกเขาไปน้ำอยากจะฟังเพลงฟังลำก็แม่นติดตามกันได้ทางเพจ Facebook หรือว่าทางวิทยุก็ได้เนาะเป็นข้อความกันเข้ามาทางหน้า Facebook Live Lao National Radio ตำหนิที่ชมกันเข้ามาอยากจะฟังเพลงฟังลำก็พิมพ์ข้อความกันเข้ามาคอมเมนต์ทั้งหน้าไลฟ์สดก็ได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะปัญญาพร้อมที่จะปรับปรุงรายการให้มันน่าสนใจขึ้นและก็เราเรื่องข้อมูลข้อมูลเป็นเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำมีรายการขอมากสิจัดให้ตามนั้นเนาะมวลซื่นน้ำกันยามนี้คอยคำลงแรงอย่างสินี่หลายท่านก็บอกว่าโอ้ยหลังมือใดฝนตกนี่ก็ลำบากแน่กับบ้านกับซองก็ดีมือใดฝนบ่ตกสัมผัสอากาศร้อนจังสิแหละโลกเปลี่ยนแปลงไปนำนับมือเนาะท่านผู้ฟังเนาะต้นไม้มันหน่อยลงนับมือมีแต่ผู้ตัดผู้ปลูกหน่อยจังสินะนานใหญ่อีกได้ต้นไม้นี่10 20ปียังเป็นห่มก็ลำบากใจนำอยู่เนาะโลกสู่มือนี่เพิ่นว่าจังใดก็ดีก็ขอให้ระมัดระวังขับรถขับลางกับบ้านกับซองก็ดีคอยไปคอยมานับถือกฎระเบียบจราจรจะสวยหลุดพ้นอุบัติเหตุเด้อซึ่งในปัจจุบันนี้เห็นหลายท่านขับรถก็ขาดสติแล่นไวกว่าปกติมือฝนตกแห้งๆก็แห้งแล่นไวมาสังเกตเบิ่งแล้วนี่ว่าประมาทหลายกว่าเนาะท่านผู้ฟังเนาะเสื้อมั่นรถนี่ก็บ่ค่อยดีปานใดตามกฎจราจรเพิ่นว่าเสื้อมั่นรถจะนอนคดอยู่กลางทางจังซี่อย่าไปเสื้อวัตถุนี่มันพยายามใดก็มีเนาะดังนั้นคอยไปคอยมานั่นแหละดีกว่านะเป็นกำลังใจให้เบิร์ดสุภูสุคนในการสู้ชีวิตในแต่ละมื้อนี่ยุ่งยากหลายขับรถกลับบ้านกลับซองก็ต้องได้ระมัดระวังคนเฮาต้องได้อยู่นำสตินั่นแหละตลอดนอกจากนั้นประหยัดมัธยัสถ์ท่านผู้ฟังการใช้ชีวิตเศรษฐกิจฟืดเคืองในสู่มื้อนี้ก็ต้องได้ประหยัดหันทิศทางในการซอกอยู่หาเงินซอกอยู่หากินต่างๆเห็นแนวใดสิกุ้มครอบกุ้มครัวเห็นแนวใดสิมีอยู่มีกินเห็นแนวใดสิมีเงินทอนเงินเก็บจังซี่นะอันนี้ต้องได้ปรับเปลี่ยนวิธีถ้าว่ามันบ่เดินแม่นแล่นสะดวกมันฝืนมันเฟืองลองวิธีใหม่เบิ่งเนาะในปัจจุบันนี้หลายท่านนอกจากเฮ็ดเวียกประจำแล้วก็แม่นมีอาชีพเสริมเป็นชาวเกษตรกรนำเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเป็นเรื่องที่ดีได้พักนางอ่างหญ้า ก็ปลูกกินเองผู้มีเนื้อที่ก็ได้ก็สิบ่ได้ซื้อนั่นก็เป็นการลดพรรายจ่ายของครอบครัวเติมอีกนะเศรษฐกิจครอบครัวนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมีข้าวกินผู้หลังคนเฮ็ดนาแล้วยังซีนปลาอาหารต่างๆปลาก็เลี้ยงกินเองได้ปลากบอื่นๆเนาะเฮาสามารถเลี้ยงเป็นเศรษฐกิจครอบครัวได้หมูมาเป็ดไก่พวกนี้เฮาสามารถเลี้ยงได้เนาะอันนี้อันใดพอเฮ็ดได้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นเปลี่ยนเนาะความคิดใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่เฮ็ดให้ลดพรรายจ่ายของครอบครัวลงจังสิมีเงินทอนเงินโฮมในอนาคตนะขอบใจบริษัทไอลาด้ามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดที่ให้การสนับสนุนรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเราโดยการนำสิ่งดีๆมาบอกมากล่าวกับเพื่อนมิตรรายการนั่นก็คือผลิตภัณฑ์จากมาร์กโนนินั่นเองบัวจะเป็นสบู่โนนิเนาะสบู่ทองคำโนนิแล้วก็ยาทูแค้ว BSY Fresh and Whitening แล้วก็มียาสระผมดำแล้วก็โนนิเอนไซม์นะท่านผู้ฟังเนาะนอกนั้นยังมีอันยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านหอยแฮวสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูผิวและก็อีกหลายผลิตภัณฑ์เลยท่านที่สนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทางบริษัทก็แม่นติดต่อผู้พันกันได้เรามีรายละเอียดให้กับท่านผู้ฟังบ่แม่นซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็เสียเงินไปซื้อๆก็บ่ได้นะทางบริษัทมีรายได้ให้ท่านพร้อมเนาะพร้อมนั้นยังรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตลอด24ชั่วโมงเด้อ020 8856 5599
020-885-6599แล้วก็5449โทรไปปรึกษารายละเอียดต่างๆได้นะบ่ต้องเสือพี่นะผลิตภัณฑ์ดีแท้บ่จังซี่ต้องลองใส่ด้วยตัวท่านเองโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุภัสโอสถช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดไหลเวียนสะดวกไหลเวียนสะดวกเนาะเลือดสะอาดช่วยฟอกเลือดแล้วก็ขับสารพิษในเลือดลดอาการเมื่อยจังซี่นะบำรุงร่างกายให้กลับมาแข็งแรงผิวพรรณสดใสถ้าว่าผู้ที่มักเมื่อยเนาะพลังคนนี่เฮ็ดเวียกหลายอ่อนเพลียเปียร้อยจังซี่แหละอาหารก็บ่ครบ5หมวดจังซี่แม่นต้องได้บำรุงเลือดและก็ฟอกเลือดด้วยสุภัสโอสถเคียงคู่กันกับโนนิเอนไซม์กินคู่กัน3-6เดือนเนาะ3-6เดือนจะให้เลือดของท่านสะอาดสุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะพลังของโนนิเอนไซม์จากมังโนนินี้ช่วยเฮ็ดให้ภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรงแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายให้กลับมาแข็งแรงได้ช่วยบำรุงสมองกระตุ้นการเฮ็ดเวียกของสมรรถภาพทางกายปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของระบบลำไส้ระบบย่อยอาหารต่างๆเนาะควบคุมความดันเลือดไขมันในเลือดระดับน้ำตาลบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆช่วยให้ท่านกินข้าวแซ่บนอนหลับดีนั่นเองเอาบ่ทันเว้าหลายใจฮางจะน้อยจังเว้าตื่มรายละเอียดจากทางรายการของพวกเฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังเสียงเพลงจากทางรายการจักบึดหนึ่งจังมาโอ้ล้มกันต่อ

0: พ้นบ่ไหวแล้วเด้อนั่งก็เจ็บยังก็ปวดซึมซ่าเลือดออกทุกเทื่อหมอบอกว่าลิดสะดวงทวารหนักและบ่เพียงแต่เท่านั้นยังมีลิดสะดวงดังนำอีกโอ้ยเนาะหายใจก็บ่ลงเจ็บหัวทุกมือเลย
1: เอื้อยค่อยเคยเป็นอยู่ในสภาพแบบเจ้านี่ล่ะแต่ตอนนี้อาการที่ว่าเป็นนักๆจักว่าหายไปทางใดสิ่งที่ช่วยเอื้อยค่อยนี่เด้ตัวนี้เอนไซม์พลังจากหมากไม้มหัศจรรย์ตะกี้แต่ก่อนบ่มีห้องหมอบ่มียา 2,000 กว่าปีมาแล้วคนบูฮานิยมเอามากน้อยนี่มารักษาแทนยาและปัจจุบันวงการแพทย์ทันสมัยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยได้เอามาพัฒนากลายเป็นโนนิเอนไซม์
0: หึโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์เฮ็ดเวียกจังได
1: ๋โนนิเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติช่วยเฮ็ดให้ระบบเลือดไหลเวียนดีลดอาการบวมและอักเสบช่วยเฮ็ดให้ลิดสะดวงทวารหนักยุบตัวไว้บ่ต้องผ่าตัดและเฮ็ดให้โพรงดังโล่งหายใจสะดวกห่างไกลฟื้นฟูจากข้างในแบบธรรมชาติ
0: โอ้ถ้าเป็นแนวนั้นข่อยบ่รอข่อยแล้วข่อยจะลองใส่โนนิเอนไซม์คนซั่นน่ะ
1: โนนิเอนไซม์พลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูห่างกายจากพยาธิที่หลายคนคิดว่าบ่สามารถรักษาได้นําเข้าและจัดจําหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020 5449 5449 020 5449 5449

0: พ้นบ่ไหวแล้วเด้อนั่งก็เจ็บยังก็ปวดซึมซ่าเลือดออกทุกเทื่อหมอบอกว่าลิดสะดวงทวารหนักและบ่เพียงแต่เท่านั้นยังมีลิดสะดวงดังนําอีกโอ้ยเนาะหายใจก็บ่ลงเจ็บหัวทุกมือเลย
1: เอ้ยค่อยเคยเป็นอยู่ในสภาพแบบเจ้านี่ล่ะแต่ตอนนี้อาการที่ว่าเป็นนักๆจักว่าหายไปทางใดสิ่งที่ช่วยเอื้อยค่อยนี่เด้ตัวนี้เอนไซม์พลังจากหมากไม้มาสะจันตะกี้แต่ก่อนบ่มีห้องหมอบ่มียา 2,000 กว่าปีมาแล้วคนบูฮานิยมเอามากน้อยนี่มารักษาแทนยาและปัจจุบันวงการแพทย์ทันสมัยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยได้เอามาพัฒนากลายเป็นโนนิเอนไซม์
0: หึโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์เฮ็ดเวียกจังได
1: ๋โนนิเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติส่วนเหตุให้ระบบเลือดไหลเวียนดีลดอาการบวมและอักเสบส่วนเหตุให้ลิดสะดวงทวารหนักยุบตัวไว้บ่ต้องผ่าตัดและเฮ็ดให้โพรงดังโล่งหายใจสะดวกห่างไกลฟื้นฟูจากข้างในแบบธรรมชาติ
0: โอ้ถ้าเป็นแนวนั้นข่อยบ่รอข่อยแล้วข่อยจะลองใส่โนนิเอนไซม์คนซั่นน่ะ
1: โนนิเอนไซม์พลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูห่างกายจากพยาธิที่หลายคนคิดว่าบ่สามารถรักษาได้นําเข้าและจัดจําหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449 020-5449-5449

ดความจริงจากทางรายการของพวกเขาเสียดายเสียดายเพื่อนว่าอายมีเมียก่อนจ้าคือจังไรไปเสียดายแนวใดเป็นก็มวนดอกเนาะเป็นเสียงเพลงฟังแบบมีศิลป์เพื่อนว่าน้องไปอยู่ไสตั้งแต่กี้คือบ่เห็นน้องมาเกิดรับร้อนน้องมานอนอยู่พี่น้องมาเกิดอยู่พี่ตาอ้ายทรงบ่เห็นสนิทเพิ่นว่าเป็นคาลมบัดอ้ายมีเมียแล้วจังพ่อโอ้ยฉันก็ได้เป็นคู่ฮักคู่แพงกันละเด้ว่าซั่นนี่ฝากตอนเพิ่นมีรายการเป็นจังว่าสิคือคักจักหน่อยเนาะหลังจากแต่ละมื้อก็เป็นเพลงเศร้าๆเย็นๆจังซี่แบบลูกทุ่งบ้านนาเฮาให้เข้ากับอารมณ์กับบรรยากาศอารมณ์ของแต่ละคนจังซี่นะก็มักบ่คือกันผู้ลางคนก็มักไวๆแน่กำลังดื่มอยู่ว่าซั่นนี่กำลังซุ่มเซลอยู่พอไปคัดใจผู้มักฟังเพลงซ่าบัดนี้เอาอยากจะฟังแบบใดก็แม่นคอมเมนต์กันเข้ามาทางหน้าเพจได้เลยเนาะทางเพจเรา National Radio สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้อยากจะฟังเพลงใดของศิลปินท่านใดที่บอกมาโหลดทางเทคนิคเฮาก็เยี่ยมพร้อมซอกให้ให้มันมวนซึนทั้งจิตใจจิตใจเข้มแข็งร่างกายก็แข็งแรงเพิ่นว่าย้ำได้ตื่นสมากะหน้าบูดอื้อคืออยู่สุขภาพบ่ดีเด้อารมณ์ก็อยากหายแน่ว่าซั่นผู้บางคนนี่ย้ำแรงจังซี่กลับมือฮอดเฮือนฮอดซั่นก็ไปหายอยู่เฮือนอารมณ์หายมาแต่ห้องการว่าซั่นนี่ไปลงใส่ผู้อยู่เฮือนอันจังซี่ก็บ่ถูกเด้ท่านผู้ฟังเนาะกลับบ้านกลับซองไปหาครอบหาครัวนี่อารมณ์ที่มันบอดีว่าสันสาอะไรที่มันอยากหายอยู่หรือว่าสิ่งที่บ่เป็นมงคลต่างๆอย่าเอากลับไปเฮือนไปศาลอย่าไปลงใส่คนอยู่เฮือนเพราะว่าคนอยู่เฮือนบ่ฮู้จักหยังนําเนาะเฮามาแล้วก็ก่อนเข้าเฮือนต้องเปลี่ยนอารมณ์หน้าซื่นตาบานมีอารมณ์จิตที่แจ่มใสกับครอบกับครัวสันตวนเนาะสิ่งที่พาให้อารมณ์บ่ดีจังซี่ยามมื้อเช้ามานี่เพิ่นอ่อนเพลียเมื่อยเนาะท่านผู้ฟังเนาะเมื่อยนอนดึกแน่จังซี่สังสรรค์กันแน่จังซี่มื้อเช้ามาสังเกตเบิ่งรถตาก็อยากสิตูบๆแดเนาะแล้วก็เป็นอิดเมื่อยหั่นแหละสังเกตได้ง่ายๆบ่สร้างสิอธิบายมื้อเช้ามาโอ้ยลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยว่าซั่นปวดตามต้นตามโตบ่ซื่นบ่บานเจ็บออดๆแอดๆนี่ดิห่วยมันสิเป็นจังได๋เนาะในปีนี้ว่าซั่นปวดเมื่อยไปเบิดต้นโตนี่มึนซาตามปลายปีนตีนปลายมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันจักตังส่งเสนเวลาไปกวดเนาะเมื่อยนำรถไปว่าช่วยทานได้ก็คือโนนิเอนไซม์ผลิตภัณฑ์จากบริษัทไอราดาลาวช่วยทานได้เด้อโนนิเอนไซม์มีพลังขับสารพิษออกจากร่างกายกินเหล้าซุ่มแซวกันแน่คือดื่มสิ่งมึนเมาต่างๆเนาะโนนิเอนไซม์นี่หรือว่าภูมิต้านทานอาหารกายอ่อนแอต่างสีเด้เฮ็ดให้ท่านบ่เมื่อยได้ถ้าว่าท่านกินโนนีเอนไซม์เนาะเซลล์ที่เฮาที่มันถูกทําลายไปก็จะกลับมาแข็งแรงได้เช่นเดียวกันขี้ลงขี้ลืมจังซี่ช่วยบํารุงสมองเข้าไปเติมเนาะเฮ็ดเวียกเฮ็ดให้สมรรถภาพทางกายเฮ็ดเวียกปกติเนาะบํารุงกันเฮ็ดเวียกของระบบลําไส้ระบบย่อยอาหารต่างๆท้องอืดท้องเฟ้อยามมื้อเช้ามาโอ้ยเจ็บท้องว่าซั่นอันนี้ก็ช่วยท่านได้โนนีเอนไซม์กินคู่กับสุภัทโอสถนี่ขวดนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางไลน์ Facebook ตอนนี้เนาะสุภัทโอสถนี่ช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดบ่ขุ่นบ่เหนียวถ้าเลือดสะอาดแล้วมันก็ไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายร่างกายของคนเฮานี่ปริมาณเลือดหลายที่สุดเนาะท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่ามันตีบมันตันเส้นเลือดนี่นะเลือดเฮาก็ไปสนองนะแต่ละส่วนของร่างกายบ่เพียงพอเลือดเหนียวก็ไปฟืดจังซี่เฮ็ดให้เส้นเลือดตีบแล้วก็มีแนวอัดตันเส้นเลือดเนาะถ้าว่าเส้นเลือดเฮาเหนียวเฮาถ้าว่าเลือดเฮาเหนียวเฮาขุ่นจังซี่มันบ่สะดวกแน่นอนเนาะดังนั้นสุภัทโอสถจะไปช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดเนาะสกัดจากสมุนไพร3ทวีปก็คืออาซีแอฟริกาเอโรปเนาะรวมพลังกันฟอกเลือดให้เลือดสะอาดไหลเวียนสะดวกขับสารพิษในเลือดลดอาการเมื่อยสะสมจังซี่แหละบำรุงร่างกายให้กลับมาแข็งแรงถ้าเลือดสะอาดสิเป็นอันใดผิวพรรณก็ฟ่องใสอารมณ์ก็ดีนะบ่ค่อยเจ็บบ่ค่อยเป็นจังซี่แหละถ้าว่าเลือดสะอาดเพิ่นว่าเลือดบ่มีสารผิดตกค้างนะบ่มีสารตกค้างเลยโดยเฉพาะสารอนุมูลอิสระจังซี่ที่ก่อห้อยตามผนังเส้นเลือดจังซี่นะสุภัทโอสถช่วยทานได้เด้อกินคู่กันกับโนนิเอนไซม์ระยะ3เดือน5 6เดือนจังซี่นะลองเบิ่งนะเบิ่งแยงสุขภาพตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปดีกว่าจะเฮาเจ็บป่วยแล้วจะจังไปแก้ไขว่าซั่นๆแน่นอนล่ะ
เจ็บเป็นในรุ่นนี้มันขึ้นกับร่างกายของแต่ละคนเจ็บเป็นแล้วก็ต้องไปหาแพทย์หาหมอแต่ว่าระยะเฮาแข็งแรงนี่เฮาต้องบำรุงให้มันแข็งแรงไปเรื่อยๆเนาะ แข็งแรงไปตลอดอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับบ้านกับเมืองอยู่กับโรงนี่ไปโดนๆวันสรรษาเริ่มตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเด้อบ่ต้องเชื่อปัญญาว่ามันดีแท้บ่นะท่านต้องลองด้วยตัวท่านเองแล้วก็หาที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านกับบริษัทไอราด้าลาวช่วยท่านได้เช่นเดียวกันให้คำปรึกษาด้านสุขภาพตลอด24ชั่วโมงปรึกษาละล่าบ่มีค่าใช้จ่ายนะบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันนอกนั้นผู้ที่ซื้อยังมีคะแนนสะสมให้ส่งให้ฮอดเฮือนจังซี่แหละเนาะท่านผู้ฟังเนาะอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็มีรายได้ให้พร้อมเนาะมีรายละเอียดสอบถามได้020 885 6599 5449 5449เนาะเอิ้นอ้ายสิตายวะว่าซั่นคือว่าเอิ้นอันน่ะแต่พอตู้แท้ว่าสิได้อาจารย์บุญเกิดหนูห่วงเพิ่นว่ากำลังฮิตกำลังดังอยู่ในปัจจุบันนี้ฝากตอนเพิ่นมีรายการม่วนๆจักหน่อยจังมาโอลมกันต่อ

0: ผิวหน้าเฮาใสเด้งขึ้นแท้ๆหลังจากใช้สบู่ทองคำโนนิโกช็อป
1: แท้หวะมันแตกต่างจากสบู่อื่นแนวใด
0: แตกต่างหลายเด้อสบู่นี่สกัดจากมังไมโนนิสูตรพิเศษจากเกาะตาฮิติผสมกับเอนไซม์จากธรรมชาติโซเดียมโสมและทองคำที่ช่วยล้างสิ่งสกปรกจากใบหน้าอย่างอ่อนโยนล้ำลึกหดหู่ขุ่นขนแถมยังช่วยเติมเต็มสารบำรุงให้ผิวซุ่มซึนกระสับช่วยชะลอหอยเหี่ยวยานได้ดำอีกได
1: ้โอ้โหฟังแล้วอยากลองเลยสบู่นี้ใช้ประจำวันได้เลยแม่นบอ
0: แม่นแล้วเด้อใส่ล้างหน้าอาบน้ำได้ทุกมื้อผิวเฮาจะใสเด้งผิวสุขภาพดีแข็งแรงปกป้องแสง UV เพิ่มความซุ่มซึนช่วยลดหอยเหี่ยวยานผิวมองคล้ำ
1: ว้าวแบบนี้ต้องซื้อมาใส่แล้วผิวใสสุขภาพดีแบบนี้หาบ่ได้ง่าย
2: ๆสบู่ทองคำโนนิโกช็อปผิวงามใสทุกมื้อของดีจากเกาะตาฮิติเห็นผลชัดเจนแน่นอน
3: เข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและวอทแอป020-5449-5449 020-5449-5449
4: ผ่านไป2เสียงเพลงมวลๆให้กับท่านผู้ฟังโลดบ่เว้าหลายเพิ่นว่าเออมีรายการไปพ่อไปพ่อมีรายการเพิ่นว่าโอ้ยอย่าเว้าหลายแล้วพิญญาเอ้ยวาสเน่เอ้ากระจักเสียจังได๋อยากให้มีรายการสุขภาพดีเนาะมีแนวดีๆมาแนะนำก็อยากแนะนำเพิ่นมีรายการให้สุขภาพดีรู้แล้วก็เลยเว้าหลายแน่จักหน่อยแต่ก็ให้ฟัง2เพลงติดต่อกันนะกินข้าวกับย่างเมื่อกี้นี่เป็นเพลงเก่าๆของอาจารย์คมสันคำสอนพุ่นแหละแต่ว่ามาห้องใหม่นะและกับเพลงดาวิดก็แม่นเอิ้นอ้ายสิตายวะว่าซั่นเพิ่นว่า เป็นขมวลคมซื่นนะไผก็อยากให้เอิ้นอ้ายเนี่ยเฒ่าปานใดแต่หัวใจมันยังหนุ่มอยู่ได้คือยังเรียนมัธยมอยู่ว่าซั่นเด้เอิ้นพ่อตู้นี่บ่ได้กินขนมน้ำแล้วว่าซั่น บุหานว่าผู้เฒ่าอันผู้สาวได้ผัวเฒ่าปานใดงัวคุณลางเพิ่นว่าสาวแกได้เบาน้อยของตอนบ่ขาดมือมันเหม็นความเพิ่นแท้บ่นี่หรือว่าพิญญาเว้าผิดบ่นี่แหละความมักความมักคืออีตาความเฒ่าได้เมียสาวซ่อนห่วมจูงแขนหัวยุ่มๆคือสิเฒ่าบ่เป็นว่าซั่นมันซื่นอกซื่นใจว่าซั่นซะอันนี้ก็แม่นคือเพิ่นว่าแท้บ่อันนี้ก็ขึ้นกับท่านผู้ฟังแล้วเนาะ ความหักความแพงขเจ้าก็เอิ้นหยอกซื่อๆดอกเอิ้นพอตู้ก็ย้อนหักนั่นแหละเพิ่นจังยอกเพิ่นว่าซั่นดีเอาไปอีก1เสียงเพลงจังหน่อยเข้ามาพบกันในระยะสุดท้ายจากทางรายการอาทิตย์อัสดง

0: วลากันยับไปเรื่อยๆทั้งเต้นนี้เขายังซอกเสียงเพลงให้มีรายการได้หาฟังตื่มอีกเนาะจนกว่าจะเบิดเวลาทางรายการพูดแหละขอบอกขอบใจมีรายการที่ว่าติดตามหาฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบรายการเนาะกับผลิตภัณฑ์ดีๆที่อภิญญานำมาบอกมากล่าวผ่านทางรายการก็คือผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากมากโนนิว่าจะเป็นสบู่ทองคำโนนิและก็ยาทูแคล BSY Fresh and Whitening ยาสระผมดำโนนินะโนนิเอนไซม์จังซี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพทั้งภายนอกและก็ภายในทูแคลด้วยยาทูแคล BSY และก็หุกสบู่ทองคำโนนิเนาะจะเฮ็ดให้ผิวพรรณสะอาดสดใสและก็ยาทูแคลก็ช่วยปวดบาดแผลในปากเนาะเฮ็ดความสะอาดในปากกำจัดแบคทีเรียป้องกันเขี้ยวแมงบรรเทาอาการห้อนทอนพิษลดอาการบวมลดอาการเจ็บปวดอักเสบห้อนในหรือว่าป้องกันพยาธิปากเปื่อยเนาะสร้างภูมิต้านทานให้ปากและแขวจังสีมือตื่นเศร้ามาหรือว่าตอนแรงมาจังสีเวลาทานถูแขวอย่าลืมยาถูแขว BSY Fresh and Whitening และกาพระเอกของทางรายการกับเฮาสุภัทโอสถพร้อมด้วยโนนิเอนไซม์เนาะช่วยฟอกเลือดของทานเฮ็ดให้เลือดสะอาดบ่มีสารพิษเนาะไหลเวียนสะดวกเนาะลดอาการเมื่อยสะสมและก็บำรุงช่วยให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเวลาเลือดเฮาสะอาดนี่ก็จะเฮ็ดให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพแข็งแรงเนาะกินคู่กันกับโนนิเอนไซม์3 5 6เดือนสุขภาพของทานจะแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นทันตากันเลยฝากไว้กับมีรายการต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือต้องการอยากจะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรไปตอนนี้เลยก็ได้เนาะ020 885655 5449 5449ตลอด24ชั่วโมงเวลาเหลือน้อยแล้วเนาะจะเวลาที่เหลือในใจทานได้ฟังเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาจากหนึ่งสุดเลยเบิดเพลงเบิดเวลาอภิญญาลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี
1: สบายดีช่วงนี้ไปเฮ็ดหยังมาเจ้าคือยิ้มใสแท
2: ้ฮ่าฮ่าก็ใส่ยาทูเคล BSY Face and Whitening Me Day
1: โอ้ตัวที่มีโนนิเอนไซม์หันวะ
2: แม่นแล้วโนนิเอนไซม์ช่วยฟื้นฟูเซลล์ในซองปากช่วยให้เหือกแข็งแรงแคล้วสะอาดลมหายใจสดชื่น
1: แล้วได้ยินว่ามีผง8081อีกแม่นบ่
2: แม่นแล้วผง8081เป็นสารสกัดที่ผ่านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสั้นน้ำของจีนที่ช่วยสมานบาดแผลในซองปากและหยุดยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลายขึ้นอีกได
1: ้โอ้ฟังแล้วฮู้สุดๆยอดเลยแล้วเปลี่ยนใจว่างเด้แม่นหยัง
2: เป็นสมุนไพรจีนระดับชาติเลยได้ที่ช่วยระบายความร้อนขับสารพิษลดอาการเจ็บปวดบวมในซองปาก
1: ว้าวสามสารสกัดธรรมชาติรวมกันแบบนี้แขวเฮาต้องสะอาดเหือกแข็งแฮงแน่นอน
2: แม่นแล้วสดชื่นมั่นใจทุกลมหายใจต้องยาทูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งยาทูแคลสมุนไพรพิเศษจาก BSY
1: BSY Fresh and Whitening ยิ่งใส่ยิ่งมั่นใจยิ้มได้ทุกมื
3: ้อน้ำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและวอทแอป020-5449-5449 020-5449-5449

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเชิญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้ทั่วประเทศมีแผนปลูกต้นไม้ให้ได้ในเนื้อที่ 7,300 กว่าเฮกตาร์ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาปัจจุบันเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางภายในและต่างประเทศยังสืบโตค้นหาผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองลงแจ้งแขวงเสสมบูรณ์จำนวน2คนที่ยังเหลือลาวเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมระดับภาคพื้นว่าด้วยชีวนานาพันธุ์และป่าไม้ชุมชนในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกที่แขวงหลวงพะบางเปิดงานวังแสดงอุตสาหกรรมอัจฉริยะโลก2026ยูนิคอร์นเทียนซินของจีนปสคมโลกเร่งให้การช่วยเหลือกงโกเพื่อต้านและหับมือกับพยาธิอีโบลาสุดท้ายของรายการข่าวภาคนี้เชิญทานหับฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าป่าไม้มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงศึกษาและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การปกครองนครหลวงวิจันทน์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้หัวข้อหอมแห้งหอมใจปลูกต้นไม้ให้ได้ยางหน่อย1ต้นต่อคนต่อปีปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อลูกหลานในวันหน้าและช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อเป็นสินค้าปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและลดพรการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในวันที่30พฤษภาคมผ่านมานี้เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลจัดขึ้นอยู่สวนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์นครหลวงแห่งจันทร์โดยมีทานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาการนำภาครัฐรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าทูตอนุทูตคู่ห่วมพัฒนาน้องนักเรียนอนุสนเยาวชนและสาวหนุ่มเข้าห่วมโอกาสนี้ท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ยกให้เห็นประวัติความเป็นมาของวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและผลการจัดตั้งปฏิบัติการปลูกไม้ในระยะผ่านมาซึ่งภาครัฐรัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่1มิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินับแต่ปี1980เป็นต้นมาซึ่งกลุ่มกับวันเด็กน้อยสากลโดยมีจุดประสงค์แนะใส่ปลูกจิตสำนึกให้แก่อนุชนและเยาวชนก็คือทั่วสังคมให้เห็นได้ถึงความสำคัญของป่าไม้ทั้งเป็นการปลุกระดมทั่วปวงชนเข้าร่วมในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้เฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ให้กลายเป็นท่าแห่งในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตามทิศสีเขียวและยืนยงเพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในขอบเขตทั่วประเทศให้เป็นขบวนฟื้นฟื้นแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ออกแจ้งการเพื่อเป็นการสร้างขบวนการปลูกต้นไม้หนึ่งในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในทั่วประเทศตามจุดพิเศษและท่าแห่งของแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมยังได้สมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นมีแผนการเก็บแกนพันไม้ให้ได้ 121,000 กว่ากิโลกรัมกาเบี้ยไม้สัมหาล้าน 100,000 กว่าเบี้ยและปลูกไม้ 50,000 กว่าเฮกตาร์พร้อมนี้อยู่แต่ละแขวงและนครหลวงมีแผนจัดงานวางแสดงเบี้ยไม้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกไม้เป็นสินค้าและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม
2: ภาครัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่1มิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินับตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาซึ่งตรงกับวันเด็กน้อยสากลโดยมีจุดประสงค์เพื่อแน่ใจปลูกจิตสำนึกให้แก่อนุชนเยาวชนก็คือปวงชนทั่วสังคมให้ได้เข้าถึงความสำคัญของป่าไม้ทั้งเป็นการปลุกระดมทั่วปวงชนเข้าร่วมในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้เฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ให้กลายเป็นท่าแห้งในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตามที่สีเขียวและยืนยงเพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีในขอบเขตทั่วประเทศให้เป็นขบวนฟื้นฟื้นแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ออกแจ้งการเพื่อเป็นการสร้างขบวนการปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในขอบเขตทั่วประเทศตามจุดและท่าแห้งของแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ยังได้สมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นมีแผนในการเก็บแกนพันไม้ให้ได้ 121,000 กว่ากิโลกรัมกาเบี้ยไม้25ล้าน 100,000 เบี้ยปลูกไม้ 50,000 กว่าเฮกตาร์
1: สำหรับปีนี้ทั่วประเทศมีแผนการจัดพิธีสร้างขบวนการปลูกต้นไม้หนึ่งในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในเนื้อที่ 7,300 กว่าเฮกตาร์นำไส้เบี้ยไม้ 4,516,000 กว่าเบี้ยสำหรับจูนครหลวงเวียงจันทน์มีแผนจะปลูกในเนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์อยู่ตามจุดต่างๆรวมทั้งเขตที่ได้รับผลกระทบจากป่าไม้ซึ่งชนิดพันธุ์ไม้ที่จะนำไปปลูกมีไม้ดูไม้แต่คาไม้ยางไม้แคนไม้วิกไม้ซักและไม้กระถิ่นเทพาจำนวน 80,000 กว่าเบี้ย
0: เดือนพฤษภาคมนี้รัฐบาลได้จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพลเด่นหลายเวียกโดยเฉพาะเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดในระยะผ่านมาแผนการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก 5+4+3 เป็น 6+3+3 และการสอบเสียงนักเรียนเก่งทั่วประเทศการแก้เกมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89และกองประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่22หาวันที่26มิถุนายนนี้แก้ไขสภาพป่าตายอยู่นำเซโดนเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักท่านคำพาพิมมาโซนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวโตสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จของกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาที่ไขขึ้นในวันที่27หาวันที่28พฤษภาผ่านมานี้ว่าถึงว่าสภาพการภาคพื้นและสากลยังสืบโตเข่งฮ้อนซับซ้อนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะปัญหาข้อขัดแย้งอยู่ตะวันออกกลางและเขตอื่นๆซึ่งได้ส่งผลเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นสืบโตมีผลกระทบเป็นวงกว้างเติมรวมถึงอยู่ประเทศลาวเฮาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นๆแต่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการและเวียกงานจุดสุ่มที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้าน
3: ถึงว่าสภาพการภาคพื้นและสากลยังสืบต่อเข่งฮ้อนซับซ้อนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะบรรดาข้อขัดแย้งอยู่เขตตะวันออกกลางและเขตอื่นๆซึ่งได้ส่งผลเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจของโลกที่มีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตื้มรวมถึงประเทศลาวเฮาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นๆแต่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการและเวียกงานจุดสุ่มที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สุ่มความพยายามทุกวิธีเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไสเมืองลงแจ้งแขวงไสสมบูรณ
0: ์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่มว่าในระยะผ่านมาได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่46อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะอยู่แขวงหลวงพะบางเส้นยบุรีเวียงจันทน์สวรรณเขตและบางท้องถิ่นสามารถพบเพนและยึดได้ของกลางประเภทพาหนะกุญจักและอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทางกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการ
1: มาฮอดปัจจุบันเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศยังสืบต่อค้นหาผู้ประสบภัย2คนจากทั้งหมด7คนที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำบ้านพันไสเมืองล่องแจ้งแขวงไสสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อหวังกอบกู้เอาชีวิตเขาเจ้าให้ปลอดภัยซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ได้เริ่มมาแต่วันที่19พฤษภาคมผ่านมานี้รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
4: ท่านนรเศษปรสิงห์หรือครูเบ้นผู้เชี่ยวชาญมุดน้ำถ้ำสากลจากประเทศไทยทั้งเป็นหนึ่งในหน่วยงานค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ถ้ำบ้านพันไสเมืองลองแจ้งให้ฮู้ว่าปฏิบัติการค้นหาผู้ประสบภัยครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความยุ่งยากหลายสมควรเนื่องจากถ้ำมีขนาดแคบยาวบางบอนได้คานเข้าไปปากถ้ำมีน้ำท่วมขังและได้นำเอาจักสูบน้ำมาติดตั้งแล้วสูบน้ำออกตลอดเวลาพร้อมทางได้นำเอาออกซิเจนเข้าช่วยเพื่อหายใจแต่ได้รับการร่วมมือจากหลายภาคส่วนของลาวรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเฮ็ดให้สามารถนำเอา5คนออกมาจากถ้ำด้วยความปลอดภัยแต่สิ่งที่หีบฮ้อนในปัจจุบันนี้แม่นกำลังวางแผนสืบต่อค้นหาผู้ที่ยังติดอยู่ในถ้ำอีก2คนอย่างหีบด่วนเนื่องจากพบเห็นห้องห้อยว่า2คนนี้ยังมีชีวิตอยู่จนกลัวจะสำเร็จภารกิจ
5: เราเป็นทีมแรกในการดำน้ำเป็นทีมเดียวนะครับที่ขับดำน้ำแล้วก็ไปเจอทั้ง5คนแล้วนะครับแล้วก็มีการพาคนหนึ่งออกมามีการสอนดำน้ำทั้งหมดก็ได้ออกมาหมดเป็นเรียบร้อย5คนแล้วแต่ตอนนี้ครับเราก็ยังมีภารกิจต่อไปครับเรายังไม่หยุดนะครับยังเหลืออีก2คนที่ยังเรายังไม่พบทุกวันนี้ก็ยังมีการดำเนินการในหลายๆส่วนต่อไปนะครับทางทีมไทยเรสคิวเนี่ยก็มีการขึ้นไปสูบน้ำด้านบนนะครับมีการขุดด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีการสูบน้ำด้านในต่อไปนะครับเพื่อจะให้น้ำข้างในมันแห้งมากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ง่ายที่สุดครับเมื่อวานนี้ผมได้ไปคุยกับทั้ง5คนที่เรารอดชีวิตออกมาแล้วเนี่ยเราก็พบว่ามีข้อมูลเยอะมากที่เรายังไม่รู้ แล้วก็มีที่แห้งมีโอกาสที่เขาจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังมีโอกาสที่ยังจะรอดชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงยังไม่หยุดที่จะค้นหายังดำเนินการค้นหาต่อไปครับ
4: ขณะที่นางพวงซึ่งเป็นแม่ของท้าวเบญหนึ่งในจำนวนผู้ประสบภัย2คนที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำแสดงความรู้สึกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุผ่านมาลูกชายของตนได้ไปซอกหาอยู่หากินตามความเรื่องเคยในการดำรงชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ท้องถิ่นหวังว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยเหลือและกอบกู้เอาชีวิตของลูกชายออกมาได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อการจัดตั้งผักหลัดหน่วยกู้ภัยทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะหน่วยกู้ภัยจากประเทศไทยที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวของตนเป็นอย่างดี
6: เมื่อเราไปมันมือวันที่20วันพุธตอนแรงน่าจะประมาณ2ฝ่าย 5-3 โมงนะตอนนั้นไปฝนตกเอื้อนแล้วก็ไปน้ําเขาประมาณ 4-5 เถื่อเนี่ยกับด้วยหลายคือคนอื่นก็ยังทุกข์ยังจนนั่นแหละจะไปไม่แต่ลูกชายนี่เราไปก็มาเรียกครอบครัวเราก็มีความหวังอยู่แต่ยังบ่รู้ว่ามันสิได้หรือบ่มีแต่ความรอคอยนี่แหละรอคอยไปวันได้ยินสัญญาณเพิ่นว่ามื้อใดก็ว่ายังมีอุณหภูมิยังอุ่นอยู่ยังสิมีชีวิตรอดอยู่ก็เต็มที่หั่นแหละแต่ละคณะกรรมการกู้ภัยเจ้าเมืองเจ้าแผนแต่ละคณะกรรมการนี่ก็ได้เข้าเอาใจใส่ช่วยในกระดิอกดีใจที่ว่าความรอคอยหั่นแหละอยากเห็นหน้าลูกชายมาแต่ละมื้อแต่ละวัน
4: ขณะเดียวกันผู้ประสบภัย5คนที่ทีมงานกู้ภัยสามารถช่วยเหลือออกมาได้ก่อนหน้านี้ปัจจุบันได้รับการปิ่นปัวตามหลักวิชาการแพทย์และได้รับการเบิ่งแย้งดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเจ้าทั้งหมดพร้อมฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงดีขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่จะต้องได้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติในปัจจุบันนี้แม่นการช่วยเหลือผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำจำนวน2คนอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆถึงว่าสภาพเส้นทางจะเป็นผู้สูงชันและยุ่งยากก็ตามแต่ก็บ่เป็นอุปสรรคของหน่วยงานกู้ภัยแต่อย่างใดนับถือน้ำใจของทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้สู่ๆนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงานจากเมืองลองแจ้งแขวงไสสมบูรณ์
0: เมื่อบดลมานี้ที่โรงแรมหลวงพะบางวิวนครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางจัดกองประชุมระดับภาคพื้นว่าด้วยชีวนานาพันธุ์และป่าไม้ชุมชนในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกมีดร.เดวิดแกรนหัวหน้าองค์การรีคอร์ดประจำภาคพื้นดร.ริมฮายาห้องศาสตราจารย์ประจำภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยคอร์เนลท่านนางรองปีเซ่ผู้ต่างหน้าซุมซนจากประเทศกัมพูชีพร้อมด้วยผู้แทนจากหลายประเทศในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกเข้าร่วมท่านอรหันต์บุญญะพาลมห้องหัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวมีความเห็นว่าป่าไม้ซุมซนได้มีบทบาทสำคัญอย่างหลวงหลายทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสุขอยู่ให้บรรลุเป้าหมายของเขตเวียกงานชีวนานาพันธุ์ทั่วโลกป่าไม้ซุมซนบ่เพียงแต่ช่วยฟื้นฟูที่ดินที่สุดโทรมอนุรักษ์ระบบนิเวศและปกป้องรักษาสัตว์ป่าเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนท้องถิ่นให้มีความยืนยงอีกด้วยกองประชุมครั้งนี้เป็นวิธีสำคัญที่เต้าโฮมเอาบรรดาผู้นำชุมชนองค์การจัดตั้งรัฐ

0: ปฏิบัติเกิดจริงและผู้พัฒนาต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพส่วนจริงพร้อมเดียวกันนั้นก็เพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือในการพบปะสังสารสิวนานาพันธ์โดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียดนามตามไม่สุดุล
1: กองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐนักค้นคว้าผู้ปฏิบัติงานและครูร่วมงานได้แลกเปลี่ยนคำเห็นร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นผลกระทบสิวนานาพันธ์และป่าไม้ชุมชนในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกให้เป็นรูปธรรมและส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิวนานาพันธ์ผ่านป่าไม้ชุมชนเติมอีกเมืองสิงห์จัดตั้งพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาครบรอบ101ปีและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีในวันที่28พฤษภาผ่านมาที่สโมสรของเมืองสิงห์มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: ในพิธีได้ผ่านประวัติความเป็นมา1มิถุนาวันเด็กน้อยสากลผ่านศาลอวยพรของประธานนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวหนึ่งในโอกาสวันเด็กน้อยสากล1มิถุนา2026ผ่านเอกสาร1มิถุนาวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลกบทปาฐกถาและยกให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาและความหมายความสำคัญของวันเด็กน้อยสากลได้เล่าขึ้นถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในปี1925ที่กองประชุมโลกว่าโดยสวัสดิการของเด็กที่นครเซอร์เนลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศให้วันที่1มิถุนาเป็นวันเด็กน้อยสากลได้เน้นหนักถึงปัญหาสำคัญหลายล้านเซนการปกป้องสิทธิของเด็กเฮกห้องให้ทั่วโลกและทุกภาคส่วนในสังคมเอาใจใส่ปกป้องเด็กน้อยจากการถูกขุดหีดและการใส่แห่งงานเด็กที่ผิดกฎหมายการส่งเสริมสุขภาพและการศึกษาเน้นนักให้เด็กน้อยทุกคนต้องได้รับการเบิ่งแย่งด้านโภชนาการการบริการสาธารณสุขที่ดีได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมสวัสดิภาพของเด็กน้อยในยุคปัจจุบันในสายการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทั้งในโลกตัวจริงและโลกออนไลน์เพื่อให้เด็กน้อยได้เติบใหญ่ยังมีคุณภาพเป็นนอแนงที่สำคัญของศาสตร์ผ่านมาในมีการออกกฎหมายนโยบายและเข้าร่วมสนธิสัญญาสากลว่าโดยสิทธิของเด็กเพื่อหาประกันให้เด็กน้อยลาวบรรดาเผ่าได้รับการพัฒนาอย่างหอบลานนอกจากการฟังพระคาถาแล้วยังได้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้โฮมซึ่งได้สร้างบรรยากาศที่เบิกบานมนต์ซึนและฟดฝืนเป็นอย่างยิ่งพิธีพัฒกถาหลังกล่าวบ่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ101ปีของวันสำคัญนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนในสังคมห่มแห้งห่มใจกันสร้างอนาคตที่สดใสและปลอดภัยให้แก่เด็กหน่อยทุกคนทำมองอินเซงไซในงานข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองสิงห์แข็งลงนำท่า
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
3: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าวังบมอมานี้งานวางแสดงอุตสาหกรรมอัศริยะโลก2016ได้จัดขึ้นอยู่นครเทียนซินของจีนภายใต้หัวข้ออัศริยะกระตุ้นโลกสร้างแห่งขับเคลื่อนให้แก่อนาคตได้วางแสดงเทคโนโลยีใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่และสภาพการนำใช้ใหม่ในของเขตเทคโนโลยีอัศริยะผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้เห็นว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้สร้างความสามารถให้แก่การยกสูงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมดั้งเดิมอย่างรอบด้านเหตุให้เกิดมีเส้นทางการพัฒนาใหม่รูปแบบอุตสาหกรรมใหม่ที่จะนำพาการพัฒนาในอนาคตอย่างหลากหลายท่านอูเจาฮุยห้องเลขาคณะผักทั้งเป็นห้องประธานสภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนกล่าวว่าจีนได้สุ่มใส่ทิศทางการพัฒนา AI บวกโดยเริ่มจากการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ในปี2024แต่หับการประยุกต์ตัวจริงในปี2025สำหรับปีนี้จะสร้างรูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจอัศริยะซึ่งเป็นขีดหมายแสดงเห็นว่า AI ของจีนได้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ที่มีการจัดวางอย่างเป็นระบบและมีการนำใช้อย่างขนาดใหญ
1: ่วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่30พฤษภาพันธ์มาว่ากองทุนเพื่อเด็กขององค์การสหประชาชาติหรือยูนิเซฟได้เริ่มเคลื่อนไหวการรับมือโดยด่วนในระดับสูงสุดและเริ่มขนส่งเครื่องช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยทางการบินไปยังกงโกข่าวระบุว่าต่อความเสี่ยงของพยาธิระบาดอีโบลา เกินระดับควบคุมอยู่กง

0: โก3เสาค้ำใหญ่ของระบบหับมือมนุษยธรรมสากลรวมมีกองทุนเพื่อเด็กของสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกและสหภาพเอียร์ลบได้เพิ่มระดับความไวในการช่วยเหลือโดยด่วนในสภาพจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้เลื่อนกลายตัวเลข120คนและสืบต่อเพิ่มขึ้นยูนิเซฟได้เริ่มเคลื่อนไหวการรับมือโดยด่วนในระดับสูงสุดและเริ่มขนส่งเครื่องช่วยเหลือมนุษยธรรมไปยังกงโกการช่วยเหลือครั้งนี้รวมมีเครื่องป้องกันให้พนักงานการแพทย์ยาอุปกรณ์เฮดอนามัยและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นแนใส่สกัดกั้นการแพร่ระบาดEU และ WHO ได้เปิดกว้างการหัวมือเพื่อหนุนช่วยการรับมือโดยด่วนบ่เพียงแต่อยู่กงโกเท่านั้นรวมทั้งอุกันดาประเทศใกล้เคียงก็มีกรณีติดเชื้อดังกล่าวที่น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันต่อไปเชิญท่านฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หูเรื่องว่าป่าไม้มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพป่าไม้มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยทั้งกงและทางอ้อมเพื่อปกปักรักษาดินแหล่งน้ำและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งลดพลผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศซึ่งบทบาทนี้มนุษย์เฮาบ่สามารถจะเฮ็ดแทนได้ป่าไม้ยังประกอบส่วนอย่างหลวงหลายต่อการพัฒนาแขนงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมติดพันกับอุตสาหกรรมการบริการและการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเส้นเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกอ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตเกษตรกรรมการผลิตเป็นสินค้าการคมนาคมการขุดค้นทรัพยากรป่าไม้และเครื่องปลาของดงแบบยืนยงซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าดังที่ท่านประธานไก่สอนภูมิหารผู้นำที่แสนเข้าลบหักของปวงชนลาวบรรดาเผ่าได้เว้าไว้ว่าป่าไม้คือค้ำเขียวของชาติย้อนเห็นได้ถึงบทบาทความหมายสำคัญของป่าไม้ต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติการปกปักรักษาป่าไม้ก็คือการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่และการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าในวันที่9กุมภาพันธ์ปี1980สภารัฐมนตรีได้ออกมติตกลงเลขที่48ว่าด้วยการกำหนดเอาวันที่1มิถุนาซึ่งกลุ่มกับวันเด็กน้อยสากลเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินอกจากนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สมทบกับคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นต่างๆในทั่วประเทศก้าเกียมแผนการและขบวนการปลูกไม้ให้เป็นขบวนฟดฟื้นโดยมีแผนการเก็บแกนพันธุ์ไม้ให้ได้121ต้นกว่ากาเบียไม้สหาล้าน 100,000 กว่าเบียและปลูกไม้ 50,000 กว่าเฮกตาร์สำหรับวันที่1มิถุนายนปีนี้ในทั่วประเทศมีแผนการจะจัดพิธีปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ประมาณ 7,300 กว่าเฮกตาร์โดยจะนำไส้เบียไม้ 4,516,000 กว่าเบียสำหรับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ประสานสมทบกับแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์รวมทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันจัดพิธีสร้างขบวนการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในเนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์โดยเน้นใส่ปลูกไม้ดูไม้แต้คาไม้ยางไม้แขนไม้วิกไม้สักและไม้กระถิ่นเทพาจำนวน 80,000 กว่าเบี้ยท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีคำเห็นว่าในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่1มิถุนายนปีนี้เฮียกฮองมายังปวงส่วนลาวทางศาสตร์จงเสิร์ชสู่สติหักและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนเข้าในการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไปเคียงคู่กับการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้ที่เป็นมรดกและทรัพย์สมบัติของวงศ์คณะญาติแห่งศาสตร์ให้นับมือมีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงโดยบ่มีวันบกแห้งเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของศาสตร์
2: ขอเฮียห้องมายังปวงชนลาวทั้งชาติจงเสิร์ชสู้สติหักและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนในการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้ไปเคียงคู่กับการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้อันเป็นมรดกและทรัพย์สมบัติของวงศ์คณะญาติแห่งชาติให้นับมือมีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงโดยบ่มีวันบกแห้ง เฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนอันสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติสําหรับการจัดกิจกรรมในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในปีนี้ข้าพเจ้าต่างหน้าคณะพักคณะนํากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมขอเชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและพ่อแม่ประชาชนพร้อมกันจัดพิธีปลูกต้นไม้โดยอิงใส่เงื่อนไขตัวจริงของแต่ละท้องถิ่นให้เน้นใส่เนื้อในปลูกระดมเป็นต้นต่อการปลูกต้นไม้แม่นสามารถปลูกได้แต่เดี๋ยวนี้จนฮอดท้ายฤดูฝนในบ่อนที่มีเงื่อนไขในเนื้อที่ดินเป้าวางของต้นในหัวสวนที่ดินปลูกสร้างเดินโรงเรียนสำนักงานองค์การและตามแคมป์ทางตามเงื่อนไขตัวจริงพิเศษในปีนี้รัฐบาลได้ร่วมกับภาคธุรกิจจัดกิจกรรมหลายรูปแบบโดยเฉพาะเป็นการจัดงานมหกรรมแลนยางเพื่อป่าของพวกเราและอากาศสดใสเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปี
1: ท่านกงใจศรีดาวงศ์หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือให้ฮู้ว่าในโอกาสนั้นปลูกต้นไม้แห่งชาติที่1มิถุนาครบรอบ46ปีแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงในนามเป็นใจกลางจัดตั้งพันขยายเวียกงานปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้แต่ละปีจะเอาใจใส่เวียกงานปลูกไม้ฟื้นฟูป่าปกปักรักษาป่าไม้เฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ตามทิศสีเขียวและยืนยงเพราะป่าไม้แม่นบ่อนสนองปัจจัย4ให้แก่คนเฮาถ้าขาดป่าไม้จะมีหยังเกิดขึ้นความดุนเดียงทางธรรมชาติระบบนิเวศต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลง
3: เวียกงานปลูกไม้และพื้นผู้ป่าปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเวียกที่สําคัญฮะเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลก็ได้กําหนดทิศทางการนําใช้ป่าใหม่และพัฒนาคุ้มครองป่าใหม่ต้องไปตามทิศสีเขียวเลยนิ่นงอันนี้ก็แม่นมีความสําคัญหลายเพราะว่าป่าใหม่นี่มันเป็นแรงที่สําคัญให้แก่การดํารงชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตและบ่มีชีวิตโดยเฉพาะแม่นมนุษย์เฮาเพราะพวกเฮาใช้สิ่งป่าใหม่นี่เป็นมอนธรรมะหากินและก็สนองออกซิเจนให้แก่สิ่งที่มีชีวิตและประกอบขอบส่วนอย่างแข็งแกร่งของในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสันความหมายความว่าป่าไม้นี่อันสิเว้า1มันเป็นปอดหรือว่าเป็นออกซิให้แก่สิ่งที่มีชีวิต
1: ท่านผู้ฟังที่อยากแพงและอย่าผ่านมาก็คือปัจจุบันผักและรัฐบาลยามใดก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อเวียกงานคุ้มครองป่าไม้โดยได้กำหนดนโยบายกฎหมายมติคำสั่งและนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้ให้แทดเหมาะกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแต่ละระยะการปกปักรักษาป่าไม้ยังมีสิ่งท้าทายและผลกระทบทางกงและทางอ้อมโดยเฉพาะการทางป่าและจุดป่าสาสายที่มีท่าเอียงเพิ่มขึ้นในแต่ละปีรวมทั้งการบุกรุกจับจองซื้อขายพื้นที่ดิน3ประเภทป่าผ่านมากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ประสานสมทบกับกระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อค้นคั่วกำหนดนโยบายซอกหาวิธีการแก้ไขปัญหาไปถึงคู่กับการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าไม้ด้วยการรับรู้สิทธิ์นำไส้ที่ดินขึ้นทะเบียนออกใบตะดินขึ้นทะเบียนออกใบยั่งยืนการนำไส้ที่ดินป่าไม้เฮ็ดสัญญาการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ตามคำสั่งเลขที่20ของนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมการผลิตและสร้างเศรษฐกิจครอบครัวในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมตามท่าแห้งของแต่ละท้องถิ่นทรายน้ำมีค่าป่าไม้มีคุณค่ำจูนชีวิตอย่าคิดทำลายป่าไม้จงร่วมกันปลูกต้นไม้ในมื้อนี้ให้เป็นป่าเพื่อความมีชีวิตชีวาของธรรมชาติและความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนบรรดาเผ่าในภายหน้า
0: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั่นแม่นบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หุ่นเรื่องว่าป่าไม้มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเขียนโดยดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมนพงษ์พยศิษฐ์และดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
4: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำ นั่งสอนลูกสาวผู้ที่สองหันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
5: เออแม่นแท้ละบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกับจินตยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
4: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
5: ่อเอออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
4: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
5: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็เรื่องหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคุณลุงคอนว่าอีหลี
4: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
5: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วเสนอรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยาก
0: ป่าไม้ให้ประโยชน์อย่างมหาศาลแก่คนและสัตว์จงพร้อมกันปกปักรักษาป่าไม้ให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไปสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแผงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 น. หา 20:00 น.ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lar และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้พลรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคและรัฐโดยเฉพาะก็แม่นเอาใจใส่นำเสนอครอบครัวต่อแบบแต่ละบ้านแต่ละคงเขตมานำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำโดยเฉพาะก็เป็นสุ่มใส่เวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่พ่อแม่ประชาชนของพวกเราซึ่งมาพบกันมื้อนี้ตรงกับวันที่1มิถุนา2026มื้อนี้ก็เป็นวันสำคัญท่านผู้ฟังวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันเด็กหน่อยสากลซึ่งวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีปีนี้แม่นปีครบรอบในการเฉลิมฉลองทุกๆปีพอฮอดวันที่1มิถุนาปวงสลาทางชาติโดยสภากรรมกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นเจ้าการในการแถลงข่าวกาเกียมให้แก่วันปลูกต้นไม้แห่งชาติเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้มีเนื้อที่ปลูกไม้นี่ 7,300 กว่าเฮกตาร์และนำใส่เบียร์ไม้ 4,500,000 กว่าเบียร์เพื่อส่งเสริมการเพิ่มขึ้นและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมสร้างจิตสำนึกให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติฉะนั้นก็ขอเฮียคองให้ปวงสรดังชาติก็จงร่วมแห่งร่วมใจกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมที่สดใสให้ลูกหลานของพวกเราได้ดำรงชีวิตที่มีอากาศสดชื่นสำหรับรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงป่าไม้มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและหลังจากนั้นใจท่านได้รับฟังห้านมีมังกรคู่ของใจลูกค้าด้วยวัตถุดิบที่สดใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้เพิ่นมีรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการนั้นปึกบันมนซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการสะก่อน

0: โอ้ยฮ้อนฮ้อนอากาศคู่มื้อนี้เป็นหยังคือมาฮ้อนแท
1: ้สิบ่ให้ฮ้อนแนวใดของแนวว่าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติถูกทําลายเฮ็ดให้สภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลง
0: โอ้ยอันตะกี้แต่ก่อนก็ยังบ่ฮ้อนปานนี้แต่เดี๋ยวนี้ติฮ้อนก็ฮ้อนพร้อมยังมีมลพิษนําอีก
1: ก็ย้อนว่าแต่ก่อนสภาพแวดล้อมธรรมชาติยังมีความอุดมสมบูรณ์แต่เดี๋ยวนี้ป่าไม้อันรกหนาได้ถูกทําลายอย่างหนักหน่วงเฮ็ดให้สภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่ถูกต้องตามฤดูกาล
0: โอ้แม่นได้เนาะทั้งหมดเหล่านั้นก็ย้อนคนเฮาเองเป็นผู้ทําลายสภาพแวดล้อมธรรมชาติจึงเฮ็ดให้อากาศร้อนอบอ้าวจังซี่แม่นแล้วฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาร่วมแฮงร่วมใจกันปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้คงอยู่คู่กับเราตลอดไป
2: โลกเขาจะสดใสถ้าหากทุกคนร่วมใจกันปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม
3: เบิกบานมวลซื่นกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปหลายท่านกําลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมามื้อนี้ก็เป็นวันสําคัญแด่ท่านผู้ฟังวันเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลพ่อแม่พี่น้องของพวกเราก็ได้พร้อมกันไปปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าพร้อมทางเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าฉะนั้นเฮาก็จงร่วมแรงร่วมใจกันปลูกจิตสํานึกให้ลูกหลานของพวกเฮารักษาสภาพแวดล้อมที่สดใสช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าฉะนั้นใจท่านได้รับฟังป่าไม้มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติท่านผู้ฟังทรัพยากรป่าไม้มีความสําคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยทางกงและทางอ้อมในการปกปักรักษาดินแหล่งน้ําและชีวนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งหลุดพ้นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศซึ่งบทบาทสําคัญนี้มนุษย์เฮาบ่สามารถจะเฮ็ดแทนได้ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งให้ฮู้ว่าป่าไม้ประกอบส่วนอย่างหลวงหลายต่อการพัฒนาแขนงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมติดพันกับอุตสาหกรรมและการบริการการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเส้นบ่อเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกอ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตเกษตรกรรมการผลิตเป็นสินค้าการคมนาคมการขุดค้นทรัพยากรป่าไม้และเครื่องป่าของดงแบบยนต์ยงซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตการประอยู่ของประชาชนติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าดังที่ประธานไกสอนพรหมวิหารผู้นำที่แสนเคารพรักได้กล่าวไว้ว่าป่าไม้คือค้ำเขียวของชาติตลอดระยะเวลา46ปีผ่านมาพรรคและรัฐบาลยามใดก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อเวียกงานคุ้มครองป่าไม้ได้กำหนดนโยบายกฎหมายคำสั่งและนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำใช้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้ให้เทศเหมาะกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในตลาดระยะถึงอย่างไรก็ตามการปกปักรักษาป่าไม้ยังมีสิ่งท้าทายและผลกระทบทางกงและทางอ้อมต่อป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยเฉพาะการถางป่าและจุดป่าที่มีท่าเอียงเพิ่มขึ้นในแต่ละปีรวมทั้งการบุกรุกจับจองซื้อขายพื้นที่ดิน3ประเภทป่าผ่านมากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ประสานสมทบกับกระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องค้นคว้ากำหนดนโยบายซอกหาวิธีการแก้ไขปัญหานี้ไปเคียงคู่กับการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตป่าไม้ด้วยการรับรู้สิทธิ์นำใช้ที่ดินขึ้นทะเบียนออกใบตะดินขึ้นทะเบียนออกใบยั่งยืนการนำใช้ที่ดินป่าไม้เฮ็ดสัญญาคุ้มครองและปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ตามคำสั่งฉบับเลขที่20/ย.เพื่อส่งเสริมการผลิตและสร้างเศรษฐกิจครอบครัวรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมตามท่าแห่งของแต่ละท้องถิ่นที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงป่าไม้มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติหวังว่าคงจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาและวันเด็กน้อยสากลท่านผู้ฟังการปลูกไม้ปีนี้จะนำใช้เนื้อที่ 7,300 กว่าเฮกตาร์โดยจะนำใช้เบียร์ไม้ 4,500,000 กว่าเบียร์เพื่อส่งเสริมการเพิ่มขึ้นสีเขียวฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกให้สังคมเห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์ธรรมชาติฉะนั้นก็ขอเรียกร้องให้ปวงชนทั้งชาติจงร่วมแรงร่วมใจกันไปปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพราะว่าการปลูกต้นไม้นี้บ่แม่นจะปลูกแต่วันที่1มิถุนาเท่านั้นเฮาก็จงร่วมแรงร่วมใจกันปลูกผู้ละต้น2ต้นอยู่ผู้ที่ว่ามีเงื่อนไขอยู่ตามหัวให้ปลายนาอยู่เดินโรงเรียนสำนักงานองค์การจัดตั้งต่างๆก็จงร่วมแรงร่วมใจกันปลูกช่วยกันปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่สุดก็แม่นปลูกไปแล้วก็จงมีการบำรุงรักษาเพื่อให้ต้นไม้นั้นเติบใหญ่ขยายตัวรักษาสภาพแวดล้อมให้ลูกหลานของพวกเฮาได้ดำรงชีวิตที่มีอากาศสดชื่นอ้าวตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมนต์ซื่นกับเพียงห้องจากรายการสะก่อน

0: อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
1: เออก็แม่นหั่นละเทียบใส่แต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างแล้วครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นหลายก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: ขณะนี้ท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติหลายท่านกําลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วแต่มีหลายๆท่านกําลังขับขี่รถรางพาหนะอยู่ตามท้องถนนหลวงคอยไปคอยมามีสติระวังตัวในการใช้รถใช้ถนนดื่มมึนเมาแล้วก็บ่ต้องไปขับขี่รถรางพาหนะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเสียเวลาเสียเงินคําเจ็บเป็นด้านสุขภาพไปอีกด้วยโดยเฉพาะเจ้าให้ชาวนาชาวเกษตรกรของพวกเฮากําลังเอาใจใส่สู่การผลิตฤดูฝนเคียงคู่กับการปลูกพืชเป็นสินค้าหลายเขตหลายท้องถิ่นที่เฮ็ดนาว่านแดก็ได้พร้อมกันไถฮุดนาว่านข้าวนาเขียวงามไปได้แล้วท่านผู้ฟังบางท้องถิ่นที่เฮ็ดนาดำอาศัยแต่น้ำฟ้าน้ำฝนแดห่างไกลชลประทานก็พบความยุ่งยากฉะนั้นพวกเฮาก็จงพร้อมกันเตรียมพร้อมจะเป็นแนวพันธุ์ข้าวแนวพันธุ์พืชเกี่ยมฝุ่นเกี่ยมปุ๋ยจังสิเพื่อเฮ็ดให้การผลิตข้าวนาปีท่วงทันตามฤดูกาลและสุ่มใส่การปลูกการเลี้ยงเคียงคู่กันไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีอยู่มีกินก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้ซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจสครอบครัวการส่งเสริมวิสาหกิจเฮ็ดธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางเพื่อพัฒนาครอบครัวให้มีอยู่มีกินก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากฉะนั้นใจท่านได้รับฟังห้านมีมังกรคู่ของใจลูกค้าด้วยวัตถุดิบที่สดใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังได้ซึ่งรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงหานผลิตเส้นมีเหลืองที่มีชื่อเสียงและเป็นหานยอดนิยมของนครระเวียงจันทน์มีหลายหานหนึ่งในนั้นแม่นหานมีมังกรคู่จากบ้านสีหอมเมืองจันทบุรีนครระเวียงจันทน์ซึ่งเป็นอีกหานหนึ่งที่ครองใจลูกค้า50กว่าปีด้วยรสชาติและคุณภาพของเส้นมีที่มีความเหนียวนุ่มหอมเวลากินพร้อมเดียวกันนี้ก็มีหลายแบบให้เลือกบ่ว่าจะเป็นเส้นมีเหลืองดิบขนาดน้อยกลางใหญ่แผ่นเกี้ยวและมีกรอบบอกได้เลยว่าแซ่บทุกแบบท่านเมฆตาประพัดสลางได้แจ้งให้ฮู้ว่าอาชีพผลิตเส้นมีนี้แม่นอาชีพหนึ่งที่เกิดจากความหมักความอดทนพยายามของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เพื่อสร้างสาเศรษฐกิจครอบครัวได้เริ่มผลิตเส้นมีแต่ปี1972เป็นต้นมาเว้าได้ว่าได้กิ้งเกือกเรืออยู่นำการเฮ็ดเส้นมีหรือเว้าอย่างหนึ่งว่าใหญ่มานำเส้นมีก็ว่าได้ฉะนั้นจึงมีความรู้ประสบการณ์ในการเฮ็ดเส้นมีเหลืองหลายสมควรจนมาฮอดปี2000พ่อแม่เพิ่นจึงได้มอบกิจการนี้ให้จึงได้สืบต่อนำเอาความรู้ประสบการณ์ที่สืบทอดมาปรับปรุงเรื่อยๆเพื่อให้ได้เส้นมีที่มีคุณภาพนุ่มแซ่บถูกใจลูกค้ากว่าเก่าที่สำคัญเส้นมีทางฮานของพวกเขานี้แม่นสดใหม่บ่ใส่สารกันบูดทางกรมอาหารและยาก็ได้ลงมากวดทุกปีพร้อมนี้ทางห้านของพวกเราได้ผลิตเส้นมีหลายขนาดเพื่อให้ลูกค้าเลือกกินได้ตามความต้องการเส้นว่าเส้นมีเหลืองดิบขนาดน้อยกลางและเส้นใหญ่เป๋แผ่นเกี้ยวมีกรอบในนั้นเฉพาะเส้นมีดิบเส้นน้อยจะผลิต2สีนั่นก็คือสีเหลืองและสีเขียวนอกจากนี้แล้วก็มีบริการรวมเส้นมีสุกให้นำอีกต้องสั่งก่อนมือหนึ่งเพื่อกเกี่ยมวัตถุดิบเนื่องจากว่าบางคนลวกบ่สำนานเฉพาะสั่งจำนวนหลายและสำหรับจุดพิเศษของมีเหลืองทางฮานมังกรคู่มีขั้นตอนการผลิตที่มีการคัดเลือกวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพเพื่อเฮ็ดชิ้นหมี่ที่มีความเหนียวนุ่มแซ่บโดยเฉพาะกับแม่นแป้งที่นำมาผลิตชิ้นหมี่แม่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านและไข่ไก่ได้นำใส่ไข่ไก่ CP ภายในประเทศส่วนมาบอนจำหน่ายในปัจจุบันแม่นจำหน่ายอยู่หน้าห้างของพวกเขาเองห้านมีมังกรคู่บ้านสีหอมนอกจากขายอยู่หน้าห้านแล้วยังมีลูกค้าจากโรงแรมภัตตาคารห้านอาหารต่างๆก็จะสั่งประเภทเส้นหมี่ลวกและลูกค้าตั้งแขวงจำนวนหนึ่งเส้นแขวงหลวงพะบางส่วนแขวงอื่นก็มีเล็กน้อยเนื่องจากว่ามีของพวกเขาเป็นมีที่สดจึงพบปัญหาหลายอย่างส่วนว่าผลิตแต่ละวันแม่นแล้วแต่ลูกค้าสั่งถ้าว่ามื้อใดลูกค้าสั่งหลายก็จะผลิตประมาณ100กิโลถ้าขายมื้อธรรมดาตามหน้าห้านก็ผลิตประมาณ60หา70กิโลต่อมื้อส่วนราคาของเส้นหมี่ทุกแบบขายในราคากิโลละ 40,000 กีบแผ่นเกลียวกิโล 50,000 กีบแบ่งขายถง5หา 10,000 กีบมีกรอบถงละ15,000กีบเท่านั้นบอกได้เลยว่าราคานี้คุ้มค่าท่านเมฆตายังเว้าให้ฮู้อีกว่าเพื่อให้ถูกใจผู้บริโภคหลายขึ้นในต้นหน้าทางห้างจะมีการย้ายการผลิตไปเมืองไซเซธาและนำใส่เครื่องจักรที่ทันสมัยขึ้นตื่มเนื่องจากว่าบอนเก่าเออัดหลายพร้อมเดียวกันนั้นจะมีการพัฒนาด้านการหุ้มห่อและใส่โลโก้ตื่มอีกเพื่อรองรับลูกค้าทางภายในและต่างแขวงตื่มอีกที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงฮันมี่มังกรคู่ของใจลูกค้าด้วยวัตถุดิบที่สดใหม
3: ่เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่น้ำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
2: อยู่เคียงข้างและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากรท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและรื้อรังความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลาในรายการของพวกเขาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องของพวกเขาร่วมแห่งร่วมใจกันเข้าร่วมเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลเด็กคือนอแหน่งของชาติฉะนั้นเราก็จงพร้อมกันปลูกคิดสำนึกให้ลูกหลานของพวกเขารักษาสภาพแวดล้อมรักในการเรียนฝึกฝนเราลองตนเองเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองก็ฝากอนาคตฝากความหวังไว้กับคนนุ่มน้อยที่จะพัฒนาต่อไปเบิกบานมุ่งซึ่งกับเพียงห้องจากรายการจนกว่าเวลาจะหมดหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขโชคดีเกิดเมฆแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ได้มาสมมาใหม่กระต้นเยอเบอร์บกหน้าเจ้าเอ้ยสมมาใหม่
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
2: ให้แกรักพัฒนาสบายดีประธานที่นักแพงทุกๆทานในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่77ออกข้างมาที่1เดือนมิถุนาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาทับ45เสริมได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลและกวดกาความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
3: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 นำใส่อุปกรณ์เฉพาะซึ่งจะบรรจุหน่วยบาลทั้งหมด45หน่วยบาลมีหมายเลข01หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้ทำการสืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บัตรห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการแจ้งถึงผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตทั่วประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างสื่อเครื่องหมายการค้ากาประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาสวนเสือและสักสวนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกหับเอาผลการออกได้รางวัลล่วงหน้าซึ่งเป็นการตัวหยั่วหลอกลวงประชาชนสร้างความสับสนให้แก่ผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แห้งในสังคมการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านธงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งจะนำไส้ผลการออกได้รางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายหับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสังกัดหน่วยบาลและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและในเวลานี้ได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่
2: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่สองได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่สามได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข5พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองยกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองยกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มตั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตะคกหน่วยตุ้มไปพร้อมกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการนำเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลเมตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงนิติธรรม4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางดาราสังสาร5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลเมตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเสียงแห่ในบ้านตกลงมาสู่บนหับทันดานอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านทั้ง6หน่วยบ้านไปเป็นชุดร่วมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลเมตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นดีเยี่ยมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2แต่ตอนนี้ที่จะทำให้พัฒนาเพื่อติดตามฝากคนในการเดินทางที่นักท่องเที่ยวชอบมาวันเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างที่จะทำให้เราได้เงินที่จะทำเสริมสร้างรับของในความน้อมถ่อมหลักที่เกิดจากนักการเงินที่มุ่งเน้นในช่องตลาดที่จะเป็นลูกค้าในธนาคารไม่คิดว่าการมาขอความช่วยเหลือสังคมหรือย่ำให้ผู้คนถึงความสำคัญของวัตถุการที่จะถูกต้องถึงที่สุดไหม
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้ในบานตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มและนุ่งในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือคันขึ้นไปหาบเอาในบานที่ตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1

หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์มังกรมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงข่าวใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาแนนเพื่อระดมทุนจากสังคมเข้าในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหอยพัฒนาแมนล้วนศูนย์อยู่บันเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาบ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทร์และจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและดำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำ

0: าทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook กล่าวลอตเตอรี่ไลน์ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางหนังสือพิมพ์ในมือถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์จันทร์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงื่อนไขในการรับรางวัลหวยพัฒนาใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จีขาดเปื้อนหรือห้อยปลอมแปลงใดๆทางจึงสามารถรับเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเชิญคณะกรรมการได้ย่อขยกเพื่อเฮียดหน่วยบานตกลงมาสู่บันห้องหับทางด้านนอกขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วย
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถึงนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เฮียมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่77ออกข้างวันที่1เดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข587 788 587 788เลข5ตัวได้แก่หมายเลข87 788 87 788เลข4ตัวได้แก่หมายเลข7788 7788เลข3ตัวได้แก่หมายเลข788 788เลข2ตัวได้แก่หมายเลข88 88เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข8หมายเลข8ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปเมนจะทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาทับ45แม่นำไส้หน่วยบาททั้งหมด45หน่วยบาทโดยจะเสียงออก5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข12หมายเลข12สลากพัฒนาหาทับ45ซื้อ1เกมสำหรับลุ้นถูกรางวัลได้5รางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข21หมายเลข21สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กี่หากมีรางวัลสะสมเมนจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข36หมายเลข36สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5ล้านกีหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข45หมายเลข45สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ 200,000 กีและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข33หมายเลข33ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่77ออกข้างวันที่1เดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข587 788 587 788เลข5ตัวได้แก่หมายเลข87 788 87 788เลข4ตัวได้แก่หมายเลข7788 7788เลข3ตัวได้แก่หมายเลข788 788เลข2ตัวได้แก่หมายเลข88 88และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข8หมายเลข8ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5ทับ45 ได้แก่หมายเลข12หมายเลข21หมายเลข36หมายเลข45หมายเลข33ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งห่วยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะเว้าถึงวีรบุรุษท่านหนึ่งที่ประชาชนลาวเฮาบางกลุ่มโดยเฉพาะแม่นพวกเด็กน้อยเยาวชนและไอ้น้องนักหบในสมัยนั้นมักจะฮ้องเพิ่นด้วยความหักแพงและสนิทสนมว่าลุงหนวดหรือบางครั้งก็ฮ้องว่าเอาหนวดสาเหตุที่เพิ่นได้รับชื่อลินที่น่าหักนี้ก็ย้อนเหตุผลง่ายๆนั่นก็คือเพิ่นมีเอกลักษณ์จากหนวดที่โดดเด่นและสง่างามเป็นบุคคลที่มีหนวดจงไว้และรักษาไว้อย่างจบงามหนาและเป็นระเบียบมาตั้งแต่สมัยเพิ่นยังเป็นหนุ่มตั้งแต่ระยะที่เพิ่นเฮ็ดเวียกเป็นวิศวกรขัวทางจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวที่ทุกคนเห็นปุ๊บกระจือได้ทันทีบ่ว่าเพิ่นจะไปใสใบหน้าที่มีรอยยิ้มอบอุ่นเคียงคู่กับหนวดที่เป็นเอกลักษณ์นั้นได้กลายเป็นภาพจำของคนลาวทั่วประเทศ
4: วีรบุรุษคนที่รายการของพวกเรากล่าวถึงอยู่นี้เพิ่นมีความเป็นกันเองบ่ถือโตในสมัยก่อนโดยทั่วไปแล้วคนธรรมดาที่จะเข้าหาเจ้านายหรือว่าคนเสื้อเจ้านี้แม่นมีความลำบากหลายยากที่จะได้พบแล้วก็ต้องเว้าต้องจาภาษาลาซาสัตว์แต่สำหรับลุงหนวดที่เพิ่นได้เสียสละลาซาสักทุกอย่างแล้วเข้าไปห่วมทุกข์ห่วมสุขกับนักรบปฏิวัตินอนห่วมศาสตร์ห่วมหมอนกับนักรบและประชาชนวีรบุรุษท่านนี้ความจริงแล้วเพิ่นเป็นคนใจดีมักหยอกใหญ่มักที่เว้าจากับเด็กหักแพงเด็กน้อยซึ่งเพิ่นได้ปฏิบัตินั้นมันลึบปล้างความห่างเหินจากประชาชนออกไปทั้งหมดดังนั้นประชาชนและเด็กๆจึงบ่ฮู้สึกย่านกลัวหรือว่าเกรงขามเพิ่นแต่ว่ากงกันขามกับความฮู้สึกของผู้ที่ได้พบเห็นเพิ่นนั้นผัดอบอุ่นคือกันกับเพิ่นเป็นญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดญาติพี่น้องในครอบครัวยามใดเห็นเพิ่นย่างมาตั้งแต่ไกลๆเด็กๆ ก็จะพากันฮ้องใจว่าโอ้ลุงหนวดมาแล้วเอาหนวดมาแล้วด้วยความดีอกและก็ดีใจ
3: แม่นแล้วสื่อลุงหนวดจึงบ่แม่นเพียงแต่การเอิ้นตามลักษณะภายนอกแต่มันแม่นสื่อที่สะท้อนถึงความหักความผูกพันและความเคารพนับถืออย่างสุดซึ้งที่ประชาชนลาวมีต่อผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่มีหัวใจอันแสนธรรมดาคนนี้ดังนั้นรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จึงขอสดุดีในคุณงามความดีของเพิ่นเพื่อจดจำจารึกไว้บ่มีวันลืมขอเริ่มต้นด้วยผลงานเพลงจากการประดิษฐ์แต่งของศิลปินแห่งชาติโสสีเมืองทรงจากการขับฮ้องโขงสุรินทร์โทนวิทยาพล

0: ท่านที่เคารพเพลงสุภานุวงศ์จากการห้องของสุรินทร์วิทยาพรเป็นผลงานการประดิษฐ์แต่งของศิลปินแห่งชาติสศรีเมืองสองซึ่งได้พรรณนาถึงคุณงามความดีและความยิ่งใหญ่ของเจ้าสายแดงโดยการนำใช้ถ้อยคำที่สุภาพอ่อนโยนแต่ว่าเต็มไปด้วยพลังและการเปรียบเทียบที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเนื้อในของบทเพลงนั้นได้เปรียบเทียบว่าเมนแต่จะเอาท้องฟ้าเป็นแผ่นกระดาษเอาน้ำจากทะเลแดงมาเป็นน้ำมึกเอาภูเขาเสมนมาเป็นก้านปากกาเพื่อเขียนบันทึกคุณงามความดีของเพิ่นก็ยังบ่เพียงพอที่จะพรรณนาได้ทั้งหมดย้อนว่าเพิ่นนั้นเป็นวีรบุรุษผู้ที่สถิตอยู่ในใจของประชาชนชื่อของเพิ่นจะถูกจารึกไว้ชั่วกาลนานและยืนยงอยู่คู่กับแผ่นดินลาวความฮักแพงจากลูกหลานทุกคนต่างก็น้อมก้าวถวายความฮักแพงและได้ห้อยหัวใจเป็นมาลัยแดงเพื่อมอบให้เพิ่นผู้ที่มีสุญญานามว่าเจ้าสายแดง
1: แม่นแล้วประธานสุภานุวงศ์บ่ได้เป็นเพียงแต่ผู้นําที่มีความสามารถทางด้านวิศวกรรมหรือการเมืองเท่านั้นแต่เพิ่นยังมีหัวใจที่อบอุ่นและเมตตาสูงหลายโดยเฉพาะแม่นความหักแพงที่มีต่อเด็กน้อยและเยาวชนเพิ่นได้กลายเป็นที่แสนอบอุ่นโดยเฉพาะในยามที่เพิ่นไปเยี่ยมยามประชาชนหรือลงพื้นที่ภาพที่คนส่วนมากจะเห็นจนสิ้นตาคือเพิ่นจะเข้าไปโอบกอดอุ้มและเว้าจ่าหยอกใหญ่กับเด็กน้อยยังเป็นกันเองโดยบ่ถือตัวว่าเพิ่นเป็นเสื้อเจ้าเป็นผู้นําระดับสูงเป็นประมุขของชาติลาว
0: ความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตของชาติเพิ่นมักจะเน้นเสมอว่าเด็กน้อยและเยาวชนคืออนาคตและเป็นนอเหนงของประเทศชาติเพิ่นได้สุกยู่เรื่องของการศึกษาการสร้างห้องเรียนและก็การเบิ่งแยงสุขภาพของเด็กๆบ่ว่าอยู่ในสมัยต่อสู้กู้ชาติก็คือภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยสถาปนาเป็นสปป.ลาวบ่เพียงเท่านี้ท่านสุภานุวงศ์ยังมีความผูกพันกับประเทศและประชาชนเวียดนามอย่างลึกซึ้งซึ่งถือว่าเป็นผู้นําคนหนึ่งที่ได้วางรากฐานความสามัคคีพิเศษระหว่างลาวกับเวียดนามบ่เพียงแต่เพิ่นได้พบรักและแต่งงานกับคนที่มีเชื้อชาติเวียดนามก็คือเมียของเพิ่นก็คือท่านนางเวียงคําหรือว่าท่านเวียนทิยีที่เป็นหญิงสาวปัญญาชนของคนเวียดนามที่มีดมการรักชาติคือกันกับท่านเพิ่นก็ยังมีความผูกพันกับประธานโฮจิมินห์นําอีกและเพิ่นก็มีความสนิทสนมและนับถือกันคือกับอ้ายน้องร่วมอุดมการประธานโฮจิมินห์เองก็ให้ความเคารพและยกย่องในความรู้ความสามารถของเจ้าสายแดงคนนี้ไว้เป็นอย่างสูง
1: ภาพของผู้นําที่มีหนวดงามใบหน้ายิ้มแย้มมักร้องเพลงมักเล่นดนตรีและมีเด็กน้อยหุ้มล้อมอ้อมข้างวิงวอนอยากขี่หลังหรือจับมือลุงสุภานุวงศ์จึงเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่งดงามและเฮ็ดให้เพิ่นอยู่ในความทรงจําของคนทั้งสองชาติมาฮอดทุกมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตมื้อนั้นยังมีอีกเพลงหนึ่งซึ่งเพลงนี้มีการขับร้องทั้งนักร้องลาวและนักร้องชาวเวียดนามเพื่อเป็นการยั่งยืนว่าสุภานุวงศ์เป็นบุคคลที่ถูกฮักจากประชาชนสองชาติลาวเวียดนามนั้นเฮาจะขอนําเสนอผลงานการขับร้องของนักร้องเวียดนามในท่อนต้นและนักร้องลาวในท่อนท้ายในเพลงสุภานุวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังเตียงแผงความจริงแล้วเพลงที่ทางรายการเพลงดังในอดีตได้นำมาเสนอให้ท่านฟัง2เพลงผ่านไปแล้วนั้นเป็นเพลงที่คนลาวฮู้จักดีแล้วก็เคยฟังมาดลสมควรแล้วซึ่งมีหลายเพลงดีได้พรรณนาไว้ถึงคุณงามความดีของท่านประธานสุพรรณวงศ์ย้อนว่าเพิ่นบ่ได้เป็นเพียงแต่ผู้นำพาทางด้านการเมืองและการทหารที่เก่งกล้าเท่านั้นแต่เพิ่นยังเป็นนักวิศวกรที่เก่งกล้าและมีความสามารถสูงหลายในระดับแนวหน้าของอินโดจีนในยุคนั้นอีกด้วย
1: แม่นแท้หากเว้าถึงเรื่องวิศวกรเพิ่นแม่นคนทําอิฐของลาวและอินโดจีนก็ว่าได้พอเพิ่นได้ทืนไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งและสามารถสอบเสียงเข้าเรียนอยู่สถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างเอกอนนาชูนานเดปงเอโชเซหรือเอิ้นว่าโรงเรียนแห่งศาสตร์ขัวทางของประเทศฝรั่งและจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ในปี1937จากนั้นเพิ่นก็ได้กลายเป็นวิศวกรขัวทางคนทําอิฐของประเทศลาวและอาจเว้าได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถสูงด้านขัวทางในขุมเขตอินโดจีนก็ว่าได้เพิ่นได้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางที่สําคัญหลายแห่งซึ่งบางบอนยังใช้งานมาฮอดทุกมื้อนี้เซนเพิ่นเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางเลข9และเส้นทางยุทธศาสตร์ต่างๆที่เสื่อมโตระหว่างลาวและเวียดนามเพิ่นได้ออกแบบขัวหลายแห่งอยู่ภาคกลางของเวียดนามเซนอยู่แขวงเหงออานฮาติ้งและกวางบิงผลงานที่โดดเด่นแมนขัวยางหรือเกายังอยู่แขวงเหงออานซึ่งเป็นขัวที่มีความยุ่งยากที่สุดในการก่อสร้างในยุคนั้น
0: เจ้าสายแดงเมนบุคคลที่มีจิตวิญญาณวิศวกรที่ได้รับใช้ประชาชนอย่างจริงใจสิ่งที่เฮ็ดให้เพิ่นได้รับการยกย่องหลายบ่แม่นแต่ความเก่งทางด้านทฤษฎีแต่แม่นการลงมือเฮ็ดตัวจริงในสมัยที่เพิ่นเฮ็ดเวียกเป็นวิศวกรขัวทางนั้นเพิ่นบ่ได้นั่งอยู่ในห้องการเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเพิ่นจะลงพื้นที่กินนอนเฮ็ดเวียกร่วมกับกรรมกรก่อสร้างอย่างใกล้ชิดมีเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาว่าประธานสุพรรณวงศ์ในเวลาที่เพิ่นเป็นวิศวกรนั้นเพิ่นก็จะนุ่งเครื่องกรรมกรธรรมดาธรรมดาแบกหามลุยตมร่วมกับสร้างธรรมดาจนบางครั้งคนทั่วไปนี่เบิ่งบ่ออกเลยว่าเพิ่นนั้นเป็นเจ้าสายหรือเป็นหัวหน้าวิศวกรย้อนความรู้ด้านวิศวกรก่อสร้างนี้เองที่ได้กลายมาเป็นการสร้างผลประโยชน์อันใหญ่หลวงในเวลาที่เพิ่นเข้าสู่สนามรบการปฏิวัติเพราะเพิ่นมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภูมิสันฐานเพิ่นมีความเข้าใจลึกซึ้งเฉพาะเวียกงานการก่อสร้างการตั้งค่ายทหารและการวางแผนเส้นทางขนส่งและการเคลื่อนทัพเฮ็ดให้เพิ่นนั้นกลายเป็นทั้งนักรบและกลายเป็นนักพัฒนาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของประเทศชาติ
1: ท่านประธานสุพรรณวงศ์หรือเจ้าทรายแดงหรือลุงนวดเพิ่นเกิดเมื่อวันที่13กรกฎปีค.ศ.1909กุ่งกับปีพ.ศ.2452ที่แขวงหลวงพะบางและเพิ่นได้ถึงแก่มรณกรรมหรือเสียชีวิตในวันที่9มังกรปีค.ศ. 1995ที่นครหลวงเวียงจันทน์รวมอายุได้85ปี

0: ทานที่หักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากทานมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ทานมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตทานสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทีวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้ทั่วประเทศมีแผนปลูกต้นไม้ให้ได้ในเนื้อที่ 7,300 กว่าเฮกตาร์ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาปัจจุบันเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางภายในและต่างประเทศยังสืบโตค้นหาผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองลงแจ้งแขวงเซสมบูรณ์จำนวน2คนที่ยังเหลือเปิดงานวังแสดงอุตสาหกรรมอัศริยะโลก2016อยู่นครเทียนซินของจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้หัวข้อหอมแห้งหอมใจปลูกต้นไม้ให้ได้อย่างน้อย1ต้นต่อคนต่อปีปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อลูกหลานในวันหน้าและช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อเป็นสินค้าปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและลดพรการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในวันที่30พฤษภาผ่านมานี้เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลจัดขึ้นอยู่สวนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์นครหลวงเวียงจันทน์โดยมีทานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาการนำภาครัฐรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าทูตอนุทูตคู่ห่วมพัฒนาน้องนักเรียนอนุสนเยาวชนและสาวหนุ่มเข้าห่วมโอกาสนี้ท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ยกให้เห็นประวัติความเป็นมาของวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและผลการจัดตั้งปฏิบัติการปลูกไม้ในระยะผ่านมาซึ่งภาครัฐรัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่1มิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินับแต่ปี1980เป็นต้นมาซึ่งกลุ่มกับวันเด็กน้อยสากลโดยมีจุดประสงค์แนะใส่ปลูกจิตสำนึกให้แก่อนุชนและเยาวชนก็คือทั่วสังคมให้เห็นได้ถึงความสำคัญของป่าไม้ทั้งเป็นการปลุกระดมทั่วปวงชนเข้าร่วมในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้เฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ให้กลายเป็นท่าแห่งในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตามทิศสีเขียวและยืนยงเพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในขอบเขตทั่วประเทศให้เป็นขบวนฟื้นฟูแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ออกแจ้งการเพื่อเป็นการสร้างขบวนการปลูกต้นไม้หนึ่งในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในทั่วประเทศตามจุดพิเศษและท่าแห่งของแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมยังได้สมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นมีแผนการเก็บแกนพันไม้ให้ได้ 121,000 กว่ากิโลกรัมกาเบี้ยไม้สัมหาล้าน 100,000 กว่าเบี้ยและปลูกไม้ 50,000 กว่าเฮกตาร์พร้อมนี้อยู่แต่ละแขวงและนครหลวงมีแผนจัดงานวางแสดงเบี้ยไม้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกไม้เป็นสินค้าและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม
2: ภาครัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่1มิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินับตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาซึ่งคงกับวันเด็กน้อยสากลโดยมีจุดประสงค์เพื่อแน่ใจปลูกคิดสำนึกให้แก่อนุชนเยาวชนก็คือปวงชนทั่วสังคมให้ได้เข้าถึงความสำคัญของป่าไม้ทั้งเป็นการปลุกระดมทั่วปวงชนเข้าร่วมในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้เฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ให้กลายเป็นท่าแห้งในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตามทิศสีเขียวและยืนยงเพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีในขอบเขตทั่วประเทศให้เป็นขบวนฟื้นฟูแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ออกแจ้งการเพื่อเป็นการสร้างขบวนการปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในขอบเขตทั่วประเทศตามจุดและท่าแห้งของแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ยังได้สมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นมีแผนในการเก็บแกนพันไม้ให้ได้ 121,000 กว่ากิโลกรัมกาเบียไม้25ล้าน 100,000 เบี้ยปลูกไม้ 50,000 กว่าเฮกตาร์
1: สำหรับปีนี้ทั่วประเทศมีแผนการจัดพิธีสร้างขบวนการปลูกต้นไม้หนึ่งในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในเนื้อที่ 7,300 กว่าเฮกตาร์นำไส้เบี้ยไม้ 4,516,000 กว่าเบี้ยสำหรับจูนครหลวงเวียงจันทน์มีแผนจะปลูกในเนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์อยู่ตามจุดต่างๆรวมทั้งเขตที่ได้รับผลกระทบจากป่าไม้ซึ่งชนิดพันธุ์ไม้ที่จะนำไปปลูกมีไม้ดูไม้แต่คาไม้ยางไม้แคนไม้วิกไม้ซักและไม้กระถิ่นเทพาจำนวน 80,000 กว่าเบี้ย
0: เดือนพฤษภาคมนี้รัฐบาลได้จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพลเด่นหลายเวียกโดยเฉพาะเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดในระยะผ่านมาแผนการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก 5+4+3 เป็น 6+3+3 และการสอบเสียงนักเรียนเก่งทั่วประเทศการแก้เกมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89และกองประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่22หาวันที่26มิถุนายนนี้แก้ไขสภาพป่าตายอยู่นำเซโดนเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักท่านคำภาพิมมาโซนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จของกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาที่ไขขึ้นในวันที่27หาวันที่28พฤษภาผ่านมานี้ว่าถึงว่าสภาพการภาคพื้นและสากลยังสืบโตเข่งฮ้อนซับซ้อนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะปัญหาข้อขัดแย้งอยู่ตะวันออกกลางและเขตอื่นๆซึ่งได้ส่งผลเห็นให้สภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นสืบโตมีผลกระทบเป็นวงกว้างเติมรวมถึงอยู่ประเทศลาวเฮาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นๆแต่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการและเวียกงานจุดสุ่มที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้าน
3: ถึงว่าสภาพการภาคพื้นและสากลยังสืบต่อเข่งฮ้อนซับซ้อนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะบรรดาข้อขัดแย้งอยู่เขตตะวันออกกลางและเขตอื่นๆซึ่งได้ส่งผลเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจของโลกที่มีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตึมรวมถึงประเทศลาวเฮาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นๆแต่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการและเวียกงานจุดสุ่มที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สุ่มความพยายามทุกวิธีเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไสเมืองลงแจ้งแขวงไสสมบูรณ
0: ์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่มว่าในระยะผ่านมาได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่46อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะอยู่แขวงหลวงพะบางเส้นยบุรีเวียงจันทน์สวรรณเขตและบางท้องถิ่นสามารถพบเพนและยึดได้ของกลางประเภทพาหนะกุญจักและอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทางกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการ
1: มหอดปัจจุบันเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศยังสืบต่อค้นหาผู้ประสบภัย2คนจากทั้งหมด7คนที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำบ้านพันไสเมืองล่องแจ้งแขวงไสสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อหวังกอบกู้เอาชีวิตเขาเจ้าให้ปลอดภัยซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ได้เริ่มมาแต่วันที่19พฤษภาคมผ่านมานี้รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
4: ท่านนรเศรษฐ์ปรสิงห์หรือครูเบนผู้เชี่ยวชาญหมุดน้ำถ้ำสากลจากประเทศไทยทั้งเป็นหนึ่งในหน่วยงานค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดข้างอยู่ถ้ำบ้านพันไสเมืองหลงแจ้งให้ฮู้ว่าปฏิบัติการค้นหาผู้ประสบภัยครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความยุ่งยากหลายสมควรเนื่องจากถ้ำมีขนาดแคบยาวบางบอนได้คานเข้าไปปากถ้ำมีน้ำท่วมขังและได้นำเอาจักสูบน้ำมาติดตั้งแล้วสูบน้ำออกตลอดเวลาพร้อมทางได้นำเอาออกซิเจนเข้าช่วยเพื่อหายใจแต่ได้รับการหัวมือจากหลายภาคส่วนของลาวรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเหตุให้สามารถนำเอา5คนออกมาจากถ้ำด้วยความปลอดภัยแต่สิ่งที่หิ่มห้อยในปัจจุบันนี้แม่นกำลังวางแผนสืบต่อค้นหาผู้ที่ยังติดอยู่ในถ้ำอีก2คนอย่างรีบด่วนเนื่องจากพบเห็นห้องห้อยว่า2คนนี้ยังมีชีวิตอยู่จนกลัวจะสำเร็จภารกิจ
5: เราเป็นทีมแรกในการดำน้ำเป็นทีมเดียวนะครับที่ขับดำน้ำแล้วก็ไปเจอทั้ง5คนแล้วนะครับแล้วก็มีการพาคนหนึ่งออกมามีการสอนดำน้ำทั้งหมดก็ได้ออกมาหมดเป็นเรียบร้อย5คนแล้วแต่ตอนนี้ครับเราก็ยังมีภารกิจต่อไปครับเรายังไม่หยุดนะครับยังเหลืออีก2คนที่ยังเรายังไม่พบทุกวันนี้ก็ยังมีการดำเนินการในหลายๆส่วนต่อไปนะครับทางทีมไทยเรสคิวเนี่ยก็มีการขึ้นไปสูบน้ำด้านบนนะครับมีการขุดด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีการสูบน้ำด้านในต่อไปนะครับเพื่อจะให้น้ำข้างในมันแห้งมากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ง่ายที่สุดครับเมื่อวานนี้ผมได้ไปคุยกับทั้ง5คนที่เรารอดชีวิตออกมาแล้วเนี่ยเราก็พบว่ามีข้อมูลเยอะมากที่เรายังไม่รู้ แล้วก็มีที่แห้งมีโอกาสที่เขาจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังมีโอกาสที่ยังจะรอดชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงยังไม่หยุดที่จะค้นหายังดำเนินการค้นหาต่อไปครับ
4: ขณะที่นางพวงซึ่งเป็นแม่ของท้าวเบดหนึ่งในจำนวนผู้ประสบภัย2คนที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำแสดงความรู้สึกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุผ่านมาลูกชายของตนได้ไปซอกหาอยู่หากินตามความเรื่องเคยในการดำรงชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ท้องถิ่นหวังว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยเหลือและกอบกู้เอาชีวิตของลูกชายออกมาได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อการจัดตั้งผักหลัดหน่วยกู้ภัยทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะหน่วยกู้ภัยจากประเทศไทยที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวของตนเป็นอย่างดี
6: เมื่อเราไปมันมือวันที่20วันพุธตอนแรกน่าจะประมาณ2โมงไป5 3โมงก็ลงไปฝนตกเอื้อนแล้วก็ไปน้ําเขาประมาณ4 5เถื่อเนี่ยกับด้วยหลายคือคนอื่นก็ยังทุกข์ยังจนแล้วจะไปไม่แต่ลูกชายนี่เราไปก็มาเลี้ยงครอบครัวเราก็มีความหวังอยู่แต่ยังบ่รู้ว่ามันสิได้ลูกมีแต่ความรอคอยนี่แหละรอคอยไปวันๆได้ยินอันสัญญาณเพิ่นว่ามื้อใดก็ว่ายังมีอุณหภูมิยังอุ่นอยู่ยังสิมีชีวิตรอดอยู่ก็เต็มที่แล้วแต่ละคะแนนการกู้ภัยเจ้าเมืองเจ้าแห่งแต่ละคะแนนการนี่ก็ได้เข้าเอาใจใส่ช่วยนี่ก็ดีอกดีใจแต่ว่าความรอคอยอยากเห็นหน้าลูกชายมาแต่ละมื้อแต่ละวัน
4: ขณะเดียวกันผู้ประสบภัย5คนที่ทีมงานกู้ภัยสามารถช่วยเหลือออกมาได้ก่อนหน้านี้ปัจจุบันได้รับการปิ่นปัวตามหลักวิชาการแพทย์และได้รับการเบิ่งแย้งดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเจ้าทั้งหมดพร้อมฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงดีขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่จะต้องได้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติในปัจจุบันนี้แม่นการช่วยเหลือผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำจำนวน2คนอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆถึงว่าสภาพเส้นทางจะเป็นผู้สูงชันและยุ่งยากก็ตามแต่ก็บ่เป็นอุปสรรคของหน่วยงานกู้ภัยแต่อย่างใดนับถือน้ำใจของทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้สู่ๆนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงานจากเมืองลองแก้งแขวงไซสมบูรณ
0: ์ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าวังบมอมานี่งานวางแสดงอุตสาหกรรมอัศริยะโลก2016ได้จัดขึ้นอยู่นครเทียนซินของจีนภายใต้หัวข้ออาสลิญะกระตุ้นโลกสร้างแห่งขับเคลื่อนให้แก่อนาคตได้วางแสดงเทคโนโลยีใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่และสภาพการนำใช้ใหม่ในของเขตเทคโนโลยีอาสลิญะผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้เห็นว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้สร้างความสามารถให้แก่การยกสูงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมดั้งเดิมอย่างรอบด้านเหตุให้เกิดมีเส้นทางการพัฒนาใหม่รูปแบบอุตสาหกรรมใหม่ที่จะนำพาการพัฒนาในอนาคตอย่างหลากหลายท่านอูเจาฮุยรองเลขาคณะผักทั้งเป็นห้องประธานสภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนกล่าวว่าจีนได้สุ่มใส่ทิศทางการพัฒนา AI บวกโดยเริ่มจากการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ในปี2014ได้รับการประยุกต์ตัวจริงในปี2015สำหรับปีนี้จะสร้างรูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจอัศริยะซึ่งเป็นขีดหมายแสดงเห็นว่า AI ของจีนได้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ที่มีการจัดวางอย่างเป็นระบบและมีการนำใช้อย่างขนาดใหญ่
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่30พฤษภาพันธ์มาว่ากองทุนเพื่อเด็กขององค์การสหประชาชาติหรือยูนิเซฟได้เริ่มเคลื่อนไหวการรับมือโดยด่วนในระดับสูงสุดและเริ่มขนส่งเครื่องช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยทางการบินไปยังกงโกข่าวระบุว่าต่อความเสี่ยงของพยาธิระบาดอีโบลาเกินระดับควบคุมอยู่กงโก3เสาค้ำใหญ่ของระบบหับมือมนุษยธรรมสากลรวมมีกองทุนเพื่อเด็กของสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกและสหภาพเอียร์ลบได้เพิ่มระดับความไวในการช่วยเหลือโดยด่วนในสภาพจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้เลื่อนกลายตัวเลข120คนและสืบต่อเพิ่มขึ้นยูนิเซฟได้เริ่มเคลื่อนไหวการรับมือโดยด่วนในระดับสูงสุดและเริ่มขนส่งเครื่องช่วยเหลือมนุษยธรรมไปยังกงโกการช่วยเหลือครั้งนี้รวมมีเครื่องป้องกันให้พนักงานการเพทย์ยาอุปกรณ์เฮดอนามัยและอุปกรณ์การเพทย์ที่จำเป็นแนใส่สกัดกั้นการแพร่ระบาด EU และ WHO ได้เปิดกว้างการหัวมือเพื่อหนุนช่วย

ให้เจ้าฟันเหือไว้หลายลำแฮทามาเข้าไว้หลายบ้านทั่วเมืองสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำนำความมุ่นซื่นฝากต้อนให้กับเพื่อนมิตรรายการเช่นเคยเนาะและค่ำคืนนี้พบพอกับเพื่อนมิตรรายการพร้อมบทกลเสียงเพลงห้องมามอบปินความมุ่นซื่นให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านท่านใดที่มาคักทางด้านบทกลหรือว่ามักรับฟังเสียงเพลงเนาะนอนบ่หลับกระมวลขึ้นมารับฟังรายการนี้ยินดีที่จะมอบความมุ่นซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการบ่ว่าจะอยู่ตามเฮือนสั้นบ้านซองหรือว่าไปมายังบ่ทันฮอดเฮือนฮอดศาลบ่ทันฮอดจุดหมายปลายทางขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านเนาะเอาพบพ่อกันก่อนจะรับฟังเสียงเพลงขอนำพาทานมารับฟังบทกลอนทำเอกจากรายการผลงานการเขียนของต่อตากีดวังยาวเพิ่นมอบไปเด้อเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วมีความสุขสุขดีตลอดไปสำหรับบทกลอนมีชื่อว่าหวนคืนบ้านเกิดหลายปีได้จากเจ้าบ้านเกิดเมืองนอนเซนอวอนห่วงหาถูกแรงคำเศร้าโอ๋หนอชีวิตคอยต้องจำจรไกลถิ่นพัดภาคดินเกิดเข้าถิ่นบ้านเก่าหลังมีความฝันตั้งแต่น้อยข้างก่อนตอนเยาว์วัยคือเฮาอยากเป็นครูผู้สิสอนความฮู้จิ้งจำจรไก่บ้านเดินไปฟันไฟเดินตามทางที่ก่อไว้บ่เคยทอดหอดถอนอาศัยวัดเป็นบ่อนยังกินอยู่หลับนอนทุกเศร้าคำภาคเพียนขีดเขียนแต่งแต้มบ่ได้ไล่ลืมทิมเสเพไปทางอื่นให้บ้านเมืองเพิ่นเว้าว่าแล้วแม่นบ่ดีวันนี้ได้ตาวคงคืนสู่ถิ่นฐานคงพากันสำลานสู่คนอยู่หนอเจ้าเรียกงานยังถามเอิ้นต้องขอลาอีกเถื่อพ่วงไฟฝันฝากให้ให้เฮานั้นหีบธรรมเทนา

ยกสูงความสามารถนำพาและลักษณะน้ำหน้าของผักส้มเซยวันสั่งตั้งผักประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ70 ปีอย่างสุดใจ

นทำอิจากรายการเป็นบทเขียนของสตากีดบางยาวอันนี้เป็นนามปากกาของเพิ่นเนาะเพิ่นให้ชื่อสำนวนก่อนว่าหวนคืนบ้านเกิดเพิ่นว่าหลายปีได้จากบ้านไปแต่ว่าตอนนี้ก็แม่นกลับมายื้อยามถามข่าวย้อนว่าความเป็นห่วงเป็นใหญ่เป็นจังได๋เนาะว่าซั่นอยู่ดีมีแฮงหมดสุขสุคนชีวิตเพิ่นภาคบ้านไปก็แม่นเพื่อความฝันใฝ่อยากมีอาชีพครูเพิ่นว่าอยากเป็นอาชีพครูผู้มีสิทธิ์สอนความรู้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบรรดาผู้คนต่อไปว่าซั่นจริงได้สู่บ่ถอยเพิ่นว่าเนาะเอาหากว่าเฮามีความใฝ่ฝันอันใดก็ขอให้เดินตามความใฝ่ฝันก็แน่นอนล่ะผลสำเร็จจะมาหาเฮาอย่างแน่นอนเพิ่นว่าตามหาความฝันเนาะขอให้ฝันเป็นจริงก็แล้วกันเด้อมาเข้าสู่บทกลอนของสมคิดสุริยศักดิ์คำคืนนี้เพิ่นขอมอบบทกลอนที่จะดังออกไปเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีโมดสุขสุขคนว่าซั่นเอ็ดเวียกเฮ็ดงานประสบผลสำเร็จบทก่อนซื่อว่าห้ามตาบ่ได้ห้ามปากบ่ให้เว้าบ่ให้เล่าความในห้ามกายบ่ให้แตะต่อยต่ำตัวน้องห้ามใจบ่ไปยุ่งลุงลังก้าวกายแต่ห้ามตาบ่ได้เห็นแล้วหลักแยงหลักแยงน้องอย่างง่ายลูกนั่งกินนอนหลักแยงตอนน้องเมินเบี่ยงตาหนีอายหลักแนงนางจนเพ้อละเมอซึมเสยซื่นตื่นตกใจสะดุ้งตอนน้องอวยมาส่องตาผ่านพบพ่อเกิดก่อพลังแหงแสงเลเซอร์ความหักพุ่งต่ำใหญ่อายไฟตาเป็นทวนไตอัคคีภัยความหักไข่สุมสลักลูกใหม่ใหญ่อายเหือเหืองย้ำห่างเว้นโบเห็นห่างนวลนางก็ต้องหาทางแยงหูบนางเคยให้แยงหูบนางแลจ้องมองตาสองหน่วยช่วยสายตาทรงให้แก้มยิ้มไม้นางแท้หนา

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูกุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางฮู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีกุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาสิจัดการอันใดเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ได้พันธุ์ฟังไปน้องสำหรับบทกลอนจากสมคิดสุริยศักดิ์ในเสือว่าห้ามตาบ่ได้อาห้ามตาบ่ให้หลักแยงเนื้อน้องคือสิเป็นไปบ่ได้เพราะว่าเมื่อเห็นคนงามคนถึกตาต้องใจก็ต้องได้เหลียวได้เบิ่งได้มองเอานี้เป็นอีกบทกลอนหนึ่งเนาะที่นำมาเป็นข้อมูลเสริมให้กับเพิ่นมีรายการที่กำลังเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในตอนนี้บทกลอนต่อไปผลงานการเขียนของจันทาทิพย์แดนจำปาขอฝากเป็นข้อมูลเสริมให้กับบรรดาเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้กับบทกลอนที่มีเสื่อว่าทำดีไว้เถิดการกุศลผลทานถวายทอดเพื่อหวังจอดฮอดฟังพระนิพพานสร้างความดีไว้เถิดคนกล่าวขานเป็นตำนานจารึกนึกถึงคุณทำความดีถึงหน่อยบ่ด้อยค่าทำหยาบซาปสาดาตะกุลดีหรือสัวที่ใจข้างในพุ่นกระทำบุญกุศลไว้หลายๆรวยหรือจนก็คนด้ามดังเดียวอย่าโลภเลี้ยวเสี่ยวขดบ่สนไผข้าเสพติดฟินซาขโมยไม่ผลเสียหายเป็นภัยต่อสังคมไปบ่ชอบถือกรอบพญาอินยินบูหานกล่าวขานวาจาคมไผบ่เสือตอบต้านหวานจ่าจมพายลุ้นลมเพียงแท้และแน่นอน

อดกอนทำดีไว้เถิดพร้อมเสียงเพลงผ่านไปมอบให้กับเพื่อนมีรายการผลงานการเขียนของจันท่าทิพย์เด่นจำปาหวังว่าคงจะสร้างความมืนเซินให้กับเพื่อนมีรายการได้เป็นอย่างดีเนาะท่านใดที่บ่ทันหลับนอนเฮ็ดเวียกอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองถูกใจหรือบ่ถูกใจที่รับฟังรายการนี้ก็สามารถมีข้อคิดเห็นถึงผู้ดำเนินรายการได้เนาะหรือว่าท่านมีความรู้ความสามารถอยากจะทดสอบความรู้ของท่านด้วยการเขียนบทกอนหรือว่าจะเขียนบทเรื่องสั้นเนาะประกอบส่วนมวลสื่อกับรายการของพวกเขายินดีต้อนรับเอาผลงานของท่านมาออกสู่รายการนี้เนาะก่อนต่อไปมาฟังบทเขียนของลูกดอนกระเด็นซึ่งก่อนบทนี้แม่นคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบเป็นความสุขให้กับเพื่อนมีรายการทุกทุกท่านบทก่อนมีเสื่อว่าแม่ยิ่งลาวดาวดวงเด่นแม่ยิ่งลาวสุดเลิศลำงามหญิงแยงสถานการบ้านเหือนโฮงหอสะอาดดีด่าลนดุมันทนทานสร้างกระทำการบากบันสักสีหญิงประเสริฐสั้นคันท่าบอลอยลาหักตัวตนเพียบพร้อมหอมหอคิงขวนออกแห่งงานขยันแข็งแข่งสายบ่เคยงอบ่แบมือขอลากายยากระทุ่มใส่เวียกงานน้อยใหญ่บ่เกียจคานเวียกเหือนสานเหียบห้อยบ่ถึงค่อยคำแรงดอกหนาสิ้นใหม่แพงต่ำผ้าสบายขาขามสูงมือผยุงเลียงลายกายซอนแซมซอนกินนารอนหลงยิ้มหิมใจแสนสง่าหูปู่ป๋าปากบอนย้อนกั้งโกนแกงหูแยงแวนใส่ก้อยลายห้อยซ้ำเลียงลายเอาไปขายมีเงินค่าสูงแสนพนมากผลยิงลาวสร้างเป็นดาวดวงเด่นเห็นผลงานเอกอ้างสรรสร้างแต่สิ่งดีมูลเสื้อมีเลิศลำบ่ด้อยค่ามองหมางการศึกษาวิชาศิลป์ศาสตร์สูงประดับโกปริญญาโทพร้อมปอตีและปอเอกนั่งสภาดาวเอกอ้างปัญญากว้างเก่งทวีบทบาทมีสืบสร้างทวีหญิงกายหลังเป็นแล้วทางสตรีลาวข้าคุณบ่เสียเต็มแถมยังมีใบหน้าสังคมลาวโดดเด่นเป็นผู้สานสืบเงาวัฒนธรรมลาวพุ่งพ้นสตรีล้ำยุคสมัย

บทกลอนที่มีชื่อว่าแม่หญิงลาวดาวดวงเด่นซึ่งเป็นบทเขียนของลูกดอนกระเด็นเขาได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เนาะสำหรับแม่หญิงลาวก็เป็นสุดที่มีคุณค่าเลิศล้ำสูงส่งคุณค่าเทียบเท่ากับเพศชายเพิ่นว่ามีความรู้ความสามารถมีมูลเสื้ออันดีงามและเลิศล้ำบ่ต้อยต่ำมีการศึกษาสูงหลายฐานก็มีความรู้ความสามารถการศึกษาที่สูงส่งปริญญาตรีปริญญาโทปอเอกตินั่งอยู่ในสภาจึงมีความเด่นก้าวเอกอ้างหลายเนาะอันนี้ก็คอสมเสยผลงานของเอื้อยนงหญิงลาวเฮาที่มีความรู้ความสามารถก้าวเก่งเทียบเท่ากับเพศชายขอให้พร้อมพากันสืบทอดผลงานที่เลิศล้ำนี้ตลอดไปมาฟังบทกลอนต่อไปจากคำพูดเทพพนมเพิ่นขอฝากบทกลอนที่จะดังออกไปนี้ให้กับเพิ่นมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ยินได้ฟังแล้วจงมีแต่ความสุขและนอนหลับฝันดีโดยทั่วถึงกันบทกลอนมีชื่อว่าเก็บน้ำตาไว้ดีกว่า

เห็นนวลนางเนตรย้อยย้อยยังลินไหลจิตใจเสสวงหักหักสลายลงพื้นชื่นจุนตนตัวเปื้อนป่านฝนฝ้าทรงห้องอยู่ตาบ่อนเบาหลายล้นกลัวอยู่ทางยินว่านางหักฮอนหลอนเลือนลงควมสวมบุตรปิ่นกากีแลนหนีนำสายสู้อยู่บดุลนานได้ปานไฟจูดอีหักที่มีมอบมวลมาลายสิ้นส่วนสิตายสายมาผ่านพบพ่อโอ๋น้อนายเหลือหลายนายผู้สายสเลหลวงหลอกยิงลมลินให้เขายินดีด้วยดอมใจจริงต่อแล้วก็แกะกาบกล้วยกินในนั้นเหล่าวางเศร้าสานางนาดน้องผู้คองโง่งมหักอย่าปักใจในสายสั่วสามแนวนี้คือว่าทานผาไทยทิมเผาผีบ่ได้ทานเก็บเอาใจจงไว้มาให้บาดพ่อแม่ตาย

บทกลอนจากคำพูดเทพนมเพิ่นให้ชื่อว่าเก็บน้ำตาไว้สะดีกลัวเอาอย่าไปโศกอย่าไปเศร้าอย่าไปเสียน้ำตาให้คนที่บ่ฮักเฮาปล่อยเขาไปสะดีกลัวน้ำตาที่มีคุณค่าจงไว้ไว้ให้น้ำบาดพ่อแม่ตายสะดีกลัวอันนี้เป็นบทกลอนของคำพูดเทพนมนำมาเป็นความเชิญให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่รับฟังอยู่ในตอนนี้มาเหลียวเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มารับพัดจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สอนวิสัญราชเป็นผู้ดำเนินรายการให้ทานได้รับฟังพร้อมด้วยในสั่งส่งเสียงขออวยไส้พรเพื่อนมิตรรายการจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: บ่มีค่าหาว่าเงินกี่เปิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: สบายดีแพง
3: สบายดี
2: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
3: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
2: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
3: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
2: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
3: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและโหบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกลียวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืนห้อย 3.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสุ

0: ป็นยัง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. เมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์ในบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้หลายคนก็ยังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่โดยเฉพาะกับเมนเจ้าหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยอยู่ตามป้อมตามจุดต่างๆหรือที่ว่าเฮ็ดเวียกตามโครงการจังซี่เนาะบ่ว่าจะเป็นการขุดค้นบ่แห่บ่คำบ่ท้องหรือโครงการอื่นๆเพื่อตอบสนองกับหน้าที่เวียกงานเนาะก็ต้องมีการสลับสับเปลี่ยนกันมีกะมื้อเว้นมีกะมื้อคืนแม่นบ่ถ้าว่าเฮาเฮ็ดตั้งแต่กะมื้อเว้นจังซี่มื้อคืนบ่เฮ็ดมันก็เวียกงานของเฮาอาจจะบ่ท่วงทันกับเวลาที่เฮากำหนดดังนั้นเนาะเรื่องเวียกเรื่องงานจะปกติเวนติคืนมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปและทางรายการของเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้เนาะสำหรับผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานยามค่ำยามคืนแบบนี้หรือว่าผู้ที่เดินทางขับรถไปเวียกไปงานก็เช่นเดียวกันเดินทางไกลเดินทางไกลก็ขอให้มีความปลอดภัยหรือผู้ที่ว่าอยู่ในเฮือนในศาลพักพรเกี่ยมเข้ารับเข้านอนก็ขอให้นอนหลับฝันดีมีความสุขเนาะและตอนต้นรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสะก่อนและอย่าต่อไปเขาจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
2: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าทีขังน้ำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือซุกศาลาใกล้บ้านทาน
3: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ไว้ปลูกในวันที่1มิถุนาแต่ว่ากายวันที่1มิถุนาหรือว่าบ่ทันฮอดวันที่1มิถุนาก็แม่นสามารถปลูกได้บ่จําเป็นต้องว่าถ้ามือบรรปลูกต้นไม้ก็ได้เนาะเฮาปลูกหลายยิ่งเป็นการดีเพราะว่าในระยะนี้ก็ฟ้าฝนสุรทาก็ตกลงมาซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ดีเหมาะแก่การปลูกต้นไม้เขาสามารถปลูกได้ทั้งต้นไม้กินมากหรือว่าต้นไม้อุตสาหกรรมเนื้อที่ที่ว่างเนาะเขาก็หาโอกาสพาลูกพาหลานของเขาในวันพักวันพรวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะไปปลูกต้นไม้เพราะว่าวันที่1มิถุนายนนอกจากจะเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วก็กงกับวันเด็กน้อยสากลเติมอีกดังนั้นเนาะก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุชนก็คือทั่วสังคมได้เห็นความสำคัญของป่าไม้การปลูกปักรักษาการพัฒนาและการนำใช้ป่าไม้ตามทิศสีเขียวและยืนยงป่าไม้ยังได้ประกอบส่วนอย่างหลวงหลายต่อการพัฒนาแขนงการกสิกรรมและป่าไม้ติดพันกับอุตสาหกรรมและการบริการและการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเส้นวาเคลื่อนไฟฟ้าน้ำตกเนาะอ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตกสิกรรมการผลิตเป็นสินค้าการคมนาคมขนส่งขุดค้นทรัพยากรป่าไม้และเครื่องป่าคลองดงแบบยืนยงซึ่งมันก็ได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวบรรดาเผ่า

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

กำลังให้เกียรติดตามหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาฟังเห็นอยู่บ่น้องต่อปะฟังเสียงเพลงเสียงขับเสียงล้ำและก็มีข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเรานำเสนอให้ท่านได้หับฟังผ่านไปกลับมาในระยะนี้เนาะเราจะนำเอาสารานหูดีๆที่มีประโยชน์มานำเสนอให้ท่านได้หับฟังตื่มอีกและสารานหูที่จะนำเสนอให้ท่านได้หับฟังในมื้อนี้นั่นก็คือดื่มน้ำผักช่วยเสริมสร้างเหธาตุในการฟื้นฟูห่างกายในน้ำผักเนาะจะมีสารเหธาตุที่ช่วยฟื้นฟูการเฮ็ดเวียกของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและก็ยังช่วยให้การเฮ็ดเวียกของ5ระบบคือระบบการดูดซึมระบบทางเดินหายใจระบบการไหลเวียนของเลือดระบบภูมิคุ้มกันและต่อมไทรอยด์ส่วนประกอบจะมีผักกาดนา2ใบสำหรับผักกาดจะนำเป็นสนิทใดก็ได้เนาะและก็จะมีผักเซนเนอรี่1ต้นมากเล่นใหญ่1หน่วยผักบัวหัวใหญ่1หัวเนาะแล้วก็ผ้าเป็น4ส่วนรายการน้ำผึ้งนี่2บวงกาเฟน้ำมักนอดหรือว่ามักหนาว1หน่วยแอปเปิ้ล1ส่วน2หน่วยรายการน้ำสะอาดนี่2จอกวิธีปรุงแต่งก็แม่นล้างส่วนผสมทุกอย่างให้สะอาดแล้วปะไว้ให้เสด็จน้ำจากนั้นเนาะก็แม่นนำเอาทุกอย่างนี่ลงไปในเครื่องปั่นยกเว้นแต่น้ำผึ้งกับมักหนาวเนาะปั้นให้เข้ากันจนละเอียดดีแล้วจึงนำมาใส่น้ำผึ้งและมักหนาวปั้นอีกเทื่อนึงและกระทอกใส่จอกแล้วดื่มทันทีเพื่อจะบ่เสียคุณค่าทางอาหารเนาะอันนี้ก็เป็นสารานหูดีๆที่ทางรายการของเรานำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังเพื่อว่าหลายคนเนาะอยากจะนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตัวเองก็แม่นสามารถที่ว่าเหตุใดเนาะเพราะว่าคนเฮาต้องซอกหาสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเฮา

1ชั่วโมงสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขาผ่านไปมาฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้อีกตื่มโดยเฉพาะเกี่ยวกับการบริโภคข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันนี้เนาะข่าวขาวนี่บ่จำเป็นต้องว่าถ้าเบิ่งอยู่ในโทรภาพหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนาะสามารถเบิ่งได้อยู่ในมือถือของเฮาเองเพราะว่ามันจะติดตัวของเฮาตลอดเวลาบางคนนี่มือนึงนี่ท่านผู้ฟังตั้งเท่าใดเทื่อต่อ1ชั่วโมงเนาะที่ว่าเบิ่งโทรศัพท์บ่ว่าจะเบิ่งข่าวบ่หรือว่าเบิ่งข้อมูลข่าวสารต่างๆนี่ก็แม่นใช้โทรศัพท์มือถือเบิ่งแต่ว่าบางคนเนาะก็แม่นใช้ในสิ่งที่ว่ามันเอื้ออำนวยความสะดวกนี่ไปในทางที่บ่ดีก็คือสร้างเพศปลอมขึ้นมาเพื่อตัวยั่วลอกลวงเฮ็ดให้ผู้ที่ว่าฮู้เท่าบ่ถึงการไปลงเสื้อบ่ว่าจะเป็นการสร้างเพศปลอมของสำนักข่าวหลายๆบ่อนเนาะเพื่อมาตัวยั่วลอกลวงเพื่อสร้างความปั่นป่วนในสังคมบ่ว่าจะเป็นข่าวคนหลักเด็กน้อยบ่หรือว่าข่าวนั่นนี่ทิ้งที่บ่ดีที่เป็นผลลบต่อสังคมเนาะก็แม่นได้สร้างขึ้นมาบางคนนี่ก็ไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์หรือว่านำข่าวนั้นไปเว้าไปว่าต่อเนาะก็กระจายเป็นวงกว้างเฮ็ดให้สังคมนี่แตกตื่นย้านกลัวบางเพศก็แม่นสร้างขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายป้ายสีเฮ็ดให้สังคมนี่บ่มีความสงบสุขหรือว่าบางกลุ่มก็แม่นสร้างขึ้นมาว่ามีรายได้จากการขายนั้นขายนี้บ่หรือว่ามีรายได้จากการเฮ็ดธุรกิจน้อยๆแล้วได้กำไรมหาศาลสักส่วนไปลงทุนบางคนเนาะลงทุนน้อยก็แม่นได้กำไรหลายก็อยากไปเฮ็ดแม่นบ่ไปเฮ็ดแล้วก็กลับมาบ่ได้อย่างบางคนนี่ความโลภของคนเนาะก็แม่นไปกู้ไปยืมคนอื่นมาเพื่อว่าได้ผลกำไรแล้วจะไปส่งคืนไปตอบไปแทนให้กำไรให้ขี้ดอกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลายแต่สุดท้ายมาลงทุนไปแล้วทุนก็บ่ได้กำไรก็บ่มีซ้ำบ่นำมาเป็นหนี้กันซ้ำพี่น้องก็ผิดกันครอบครัวก็ผิดกันเนาะอันนี้แหละอยากให้ทุกคนเฮาให้มีสติเรื่องการบริโภคข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ให้มีสติให้ดีต้องพิจารณาก่อนเนาะจะเฮ็ดอย่างลงไปเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์นี่มันเป็นสื่อที่ว่าว่องไวเข้าถึงทุกกลุ่มคนทุกบ่อนทุกที่เฮาต้องมีสติเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีอันนี้ก็ออกมาเว้ามาว่ามาเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้ตื่มอีก

เวลาจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วเนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮานำมาเว้ามาว่ามาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังอันใดที่ดีเนาะกานำไปเป็นบทเรียนอันใดที่บ่ดีเฮาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนาะแลกเปลี่ยนความรู้โคสุกกับบ่ได้รู้หลายสิ่งหลายอย่างบางอันก็แม่นคัดมาจากวารสารหรือว่าจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนาะเฮาก็นำมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังแต่ในระยะท้ายนี้ก็เตือนกันเอาไว้อีกตื้มโดยเฉพาะแม่นเรื่องการชีวามักเสียงโศกเสียงดวงนี่แหละคนเฮาบางคนนี่ก็โอ้ยหอดมือห่วยออกเลขออกเลยว่าซั่นตั้งแต่เช้าจำคำผู้แลโศกหน้าเจีย3หน้าเจียเอาบิกมาโจดไว้เนาะคันว่าฮู้กันแด่หักแพงกันแด่ว่าซั่นซื้อนำกันเป็นประจำนี่ก็โทรไปติดนี่ล่ะเอาถึกแล้วจักลบกันบัดบ่ถึกแล้วเฮ็ดจังได๋บัดนี้มันก็เพิ่มขึ้นแม่นบ่คันเลขบ่ถึกก็บ่อยากจ่ายเนาะและบัดผู้เขาเจ้าขายมันก็จำเป็นก็ต้องได้จ่ายเงินทุกมือทุกงวดเพิ่นจึงอนุมัติให้เฮาขายต่อถ้าว่าคนติดหนี้ไปแล้วเนาะกำไรก็บ่มีได้ไปซอกเงินซอกคำไปกู้ไปยืมมาใส่มาแทนเพิ่นผู้ที่ว่าทุกเนาะก็คือที่คนขายหวยทุกมือนี่ท่านผู้ฟังคนติดหนี้ไปกำไรบ่ได้เพราะเท่าใดเพราะว่าเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มตื้มไปถามก็บ่ได้ถามดีก็บ่ได้ถามให้พะทึกด่ามาเนาะปัญหานี้เกิดขึ้นหลายกับที่ว่าวงการมักเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงดังนั้นผู้ใดที่ว่ามักเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงก็ขอให้มันมีขีดจำกัดอย่าที่ว่าเลิศพลเจินเกินไปอย่าไปหวังได้หวังหั่งหวังมีนำการเสี่ยงโศกเสี่ยงสตาถ้าว่าเฮาซื้อก็พอให้มันพอดามพอดีพอหอมปากหอมคอบ่แม่นสิว่าเอาแท้เอาว่าเนาะยาวจนว่าค่าซอกค่าเขตบัดมันบ่ถึกมากะเสียเงินเสียคำก็ยุ่งก็ยากก็มีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นมีหลายแล้วเนาะท่านผู้ฟังดังนั้นก็มาเตือนกันไว้อันใดก็อย่าให้เฮ็ดพอดามพอดีพอกับเศรษฐกิจเงื่อนไขที่เฮามีเงื่อนไขที่เฮาซื้อบ่แม่นสิว่าอันใดก็จดไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนบัดแล้วแล้วจังใส่แทนแต่ว่าบัดบ่มีมาเนาะมันก็มีถ้อยมีความมีปัญหาตามมาทีหลังดังนั้นถ้าว่าเฮามีเงื่อนไขที่พอซื้อซําใดบ่ได้เป็นหนี้เป็นสินเนาะก็แม่นซื้อไปเพื่อความมักความสุขของแต่ละคนบ่คือกันแต่ว่าคันเฮาบ่มีเนาะก็ยับยั้งสั่งใจตัวเองก่อนอันนี้ก็ฝากเตือนทุกท่านเอาไว้เนาะเวลาจากทางรายการหมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แม่นวันอังคารแฮม2คำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่2เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการเสียงจากแนวลาว15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทราเช้า2โมงรายการล้าตีเสียงเพลงเช้า3โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำขาล่นคนไงคือสินักเดนอกบาดว่าเออสนุติดสังซาสังมาได้พี่ว่าตามตาคิวคือสโนสินักกว่าคันเป็นตาโบคิวสิบ่เบื้องไฟสโนเท่านั้นแล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแปลงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวติดหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น. บุญเที่ยงแก้ววิไลวงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเสนอข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นในย้ำเศร้าๆคือจังสิให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังเต็มอีกนะหลายคนปัจจุบันนี่ก็ได้ตื่นมาแล้วตื่นมาเข้าในประกอบส่วนเข้าในเรื่องงานประจำวันของครอบครัวเฮาโดยเฉพาะแล้วก็เป็นการเพิ่มพูนผลิตผลสร้างเศรษฐกิจครอบครัวด้วยการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์บางคู่บางคนก็เกียมไปตลาดลาดลีพุ่นละบางคนก็เกียมเงื่อนไขต่างๆเพื่อปฏิบัติภารกิจของตนเองใส่บาตรหยาดน้ำจังสิ่งนี้เนาะประชาชนเฮาดำรงชีวิตเป็นหอบเวียนกิจวัตรประจำวันของแต่ละคู่แต่ละคนไปเนาะอันนี้ก็เพื่อความอยู่รอดของพวกเขาเองนั่นละต้องได้ออกแง้งเพิ่มพูนผลิตผลสร้างอยู่ทำกินเองตามเงื่อนไขของครอบครัวของแต่ละคนแตกต่างกันไปแนวใดก็ตามมื้อนี้เป็นอีกมื้อนึงที่ประชาชนลาวบนเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศตื่นขึ้นมาประกอบส่วนกับในเรื่องงานกิจวัตรประจำวันของครอบครัวงานสารชาวนาเกษตรกรก็แม่นเล็งสู่การผลิตในฤดูฝนบ่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวนาปีพืชผักมีซีซ้อมชนิดต่างๆให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้ทั้งหมดนั้นก็เพื่อนเนใสเฮ็ดให้การดำรงชีวิตมีความอิ่มหนำสำราญขึ้นไปเรื่อยๆเอาพวกเขาพบกันมื้อนี้แมนวันอังคารเลยเด้เป็นวันอังคารแฮม2คำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้กงกับวันที่2เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและเป็นวันเด็กน้อยสากลหลายบ้อนหลายที่นี่เพิ่นได้จัดพิธีปลูกไม้ย่างเป็นกระบวนฝดฟื้นตัวเนาะแน่ใดก็ตามจัดเป็นพิธีกระบวนฝดฟื้นปลูกไม้ต้องรับประกันให้อัตราการรอดเหลือของต้นไม้มีหลายเท่าที่จะเฮ็ดได้เนาะลดพรการตายของต้นไม้ที่พวกเฮาปลูกไปอย่าไปเฮ็ดแบบกระบวนการซื่อๆกระบวนการคือได๋กระบวนการนี่ก็แม่นการจัดให้ใหญ่โตนะใหญ่โตมโหฬารเด้จัดพิธียังใหญ่โตขาแบ้ขางัวคัวแบ้พุ่นแหละสู้กันกินนะหรือบ่ก็ไปจัดพบปะสังสรรค์กันอยู่ห้านนั่นห้านนี้หลังจากจัดพิธีแล้วหั่นอันนี้ก็ให้หลีกเว้นเด้อประจัดการการประจัดมัธยัตินี่เป็นแนวทางนึงที่พวกเขาจะช่วยเฮ็ดให้เศรษฐกิจของครอบครัวเศรษฐกิจของท้องถิ่นเศรษฐกิจแห่งชาติยืนยงคงตัวอยู่ได้อย่าไปเฮ็ดแท้ๆจัดเอาขบวนการที่ใหญ่โตแล้วผลได้รับบ่พอเท่าใดอันนี้พวกเราต้องหลีกเว้นนอกจากการปลูกต้นไม้แล้วเด้ท่านผู้ฟังวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายนนี่ก็คิดว่าหลายบ้านหลายที่นี่ก็คงจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่ลูกหลานพวกเราได้เบิกบานมุ่นซื่นได้เบิกบานมุ่นซื่นได้ออกกําลังกายทางด้านจิตใจมันสมองหรือร่างกายก็แล้วแต่ทุกอย่างก็เป็นเพื่อเฮ็ดให้เด็กน้อยในมื้อนี้มีชีวิตกันเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในมื้อหน้าซึ่งสำคัญแม่นจะเฮ็ดแนวใดให้เขาเจ้าเหล่านั้นผู้เกิดมาในรุ่นเหล่านั้นนั้นใหญ่ขึ้นมากลายเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถกลายเป็นทรัพยากรบุคคลทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถอันแน่นอนเพื่อจะได้ประกอบส่วนเขาในการสั่งสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาให้หังมีเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจั่งเองใส่พวกเขาในปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าหลายคนหลายคนก็อายุสูงแล้วเหงื่อแห้งก็ลดน้อยถอยลงก็ต้องได้เองใส่ผู้เกิดมาใหญ่รุ่นเป็นผู้สืบทอดภารกิจในการปกปักรักษาพัฒนาประเทศชาตินะ
ตามแนวทางนโยบายของพรรคกันละสุกยู่ส่งเสริมข้าเจ้าให้ข้าเจ้าได้ปฏิบัติสิทธิ์ของเด็กสิทธิ์ในการอยู่รอดสิทธิ์ในการได้รับการปกป้องสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาและอื่นๆตึมอีกหลายอย่างเนาะบ่แม่นว่าโอ้ยเอาตามกระบวนการเอาตามธรรมชาติอันนั้นบ่ได้พวกเขาต้องมีการศึกษาอบรมข้าเจ้าให้ข้าเจ้าเป็นคนฮู้ผู้ดีของสังคมเป็นคนฮู้ผู้ดีของประเทศชาติเป็นคนที่มีความฮู้ความสามารถอันแน่นอนเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคตรายการล้มทุทิศนับอรุณมื้อนี้ก็เช่นเคยจะมีข่าวมีเหตุการณ์หลายอันหลายแนวมาล้มสู่ท่านฟังเริ่มต้นของรายการให้ท่านได้บึกบานมุ่นซื่นฟังเพลงจากทางรายการสักก่อนจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะเล่าข่าวสู่ท่านฟังระยะต่อไป

หลังจากที่ท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการไปแล้วบัดนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวซึ่งข่าวนี้แม้นเมาถึงเพิ่นได้ดำเนินของประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม2026ซึ่งของประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม2026ได้ไขขึ้นในตอนเช้าวันที่17เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีซึ่งภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนใสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การเข้าร่วมแบบเสียงหน้าบรรดาประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์และบรรดาแขวงเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทั้งไกลเพื่อรับฟังและประกอบความคิดความเห็นต่อรายงานสภาพที่พ้นเด่นประจำเดือนพฤษภาและที่ทั้งแผนการเวียกงานจุดสุ่มประจำเดือนมิถุนายนกองประชุมได้ไขขึ้นในทำกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวบนเผ่าที่กำลังขุ่นเคี้ยวจัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่22ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10อยู่ในระยะกะเกี่ยมเวียกงานรอบด้านเพื่อยกระดับเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นวาระแห่งชาติเคียงคู่กันนั้นก็จะได้ทำกลางที่สภาพการภาคพื้นและสากลยังสืบต่อเข่งห้อนซับซ้อนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะปัญหาขอคัดแย้งอยู่เขตตะเวนออกกลางและเขตอื่นๆซึ่งได้ส่งผลเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจของโลกที่มีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นยิ่งจะสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างขึ้นตึมรวมถึงอยู่ประเทศลาวของพวกเขาโดยเฉพาะกับเป็นราคาสินค้าการขนส่งและอื่นฉะนั้นต้องมีมาตรการแก้ไขที่ถูกต้องแท้เหมาะและทันการเพื่อลดพรผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานและกรและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกองประชุมครั้งนี้ได้พร้อมกันปรึกษาหรือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อที่สำคัญเป็นต้นแม่น 1. รายงานสภาพที่พ้นเด่นและเวียกงานจุดสุ่มเหียบด่วนจำนวนหนึ่งคือการปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนพฤษภาและทิศทางแผนการประจำเดือนมิถุนายน2026ของรัฐบาลและทิศผันขยายผลของประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ปัญหาที่2ก็แม่นสภาพที่พ้นเด่นในภาคพื้นและสากลเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดในระยะที่ผ่านมา 3. แผนการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก 5+4+3 ขึ้นเป็น 6+3+3 และการสอบเสงนักเรียนเก่งทั่วประเทศ 4. การก้าเกี่ยมคมพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่12กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89และกองประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่22หาวันที่26เดือนมิถุนายนนี้อันสุดท้ายก็แม่นสภาพป่าตายอยู่น้ำเสดนเมืองสนาสมบูรณ์แขวงจำปาสักเวียกงานอันที่2รายงานสภาพการรายงานสภาพรวมการบรรจุรัฐกรประจำปี2025และแผนความต้องการจำนวนตัวเลขรัฐกรไม่ตามโควต้าในปี2026ของบรรดากระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงองค์การจัดตั้งพรรคศูนย์กลางแนวรับสังสาสองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การปกครองท้องถิ่น 3. ห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐ 4. ห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและ 5. แม่นห่างดำรัฐว่าด้วยการเช่าและสัมปทานที่ดินรัฐและในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคือท่านสอนใสศรีพันดอนนี่เพิ่นได้เรียกร้องมายังบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลและบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ค้นคว้าและประกอบคำเห็นอย่างลึกซึ้งแทดกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาด้วยการเสนอทัศนะอย่างคงไปคงมากระทัดรัดมีจุดสุ่มมีทางออกที่จะแจ้งเพื่อเฮ็ดใหผลกองประชุมครั้งนี้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูงนี่อันนี้ก็แม่นเว้าถึง
กองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาเพื่อกาเกียมเรียกงานแผนการในการจัดตั้งปฏิบัติในเดือนมิถุนานี้นะสมมีหลายเวียกเลยที่เพิ่นได้กำหนดออกมีรวมๆแล้วก็มี 4-5 เวียกเป็นต้นเพิ่นก็ได้รายงานสภาพที่เพิ่นเด่นและเวียกงานชุดสูมันเหียบด่วนพร้อมเดียวกันก็แม่นรายงานสภาพรวมการบรรจุรัฐกรปี2025และแผนความต้องการจำนวนตัวเลขรัฐกรใหม่ในปี2026ของบรรดากระทรวงองค์การรัฐองค์การเทียบเท่าองค์การจัดตั้งภาคส่วนกลางและสังสาธองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การปกครองท้องถิ่นพร้อมทั้งห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐและห่างดำรัฐว่าด้วยการเช่าและสัมปทานที่ดินนะก็เพื่อเฮ็ดให้แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นได้มีการจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมแทดกับความเป็นจริงในปัจจุบันข่าวต่อไปบัดนี้สำหรับข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ยื่นศาลตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกียวันที่19เดือนพฤษภาแล้วนี้อยู่ที่ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกียท่านคำแพงดวงทองลาได้เขายื่นศาลตราตั้งต่อท่านปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกียเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสาธารณรัฐสโลวาเกียโดยมีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงเวียนประเทศออสตรีชและในการพบปะโอลมทางด้านท่านปีเตอร์เปเลกรินีก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับและสมเสยต่อท่านคำแพงดวงทองลาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนใหม่ประจำสาธารณรัฐสโลวาเกียและได้แสดงความเสื่อมมั่นว่าท่านเอกอัครราชทูตจะประกอบส่วนส่งเสริมการพัฒนาพันธมิตรระหว่างสองประเทศให้ขยายตัวยิ่งขึ้นในตนะพร้อมทั้งอวยพรให้ท่านทูตจงประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติและในโอกาสเดียวกันนี้ท่านเอกอัครทูตได้แสดงความขอบใจอย่างสูงต่อการต้อนรับอนุปุ่นพร้อมทั้งได้นำเอาคำเยี่ยมยามถามข่าวอนุปุ่นและพรไซอันประเสริฐจากประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่มายังท่านปีเตอร์เปเลกรินีและผ่านท่านไปยังรัฐบาลและประชาชนสโลวาเกียทุกตัวหน้าสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อสายผัวพันมิตรภาพที่มีมายางยาวนานระหว่าง2ประเทศซึ่งปีนี้แม่นครบรอบ64ปีแห่งการสั่งตั้งสายผัวพันกันทูตลาวสโลวาเกียพร้อมเดียวกัน2ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นในการเพิ่มทวีการผัวพันหัวมือ

การสนับสนุนซึ่งกันและกันในขอบหลายฝ่ายและอื่นๆเติมอีกนะอันนี้ก็แม่นว่าถึงสายพัวพันระหว่างลาวกับสโลวาเกียซึ่งทานคำแพงดวงทองลาเนี่ยก็ได้เข้ายื่นสารตาตรั่งต่อทานปีเตอร์เพนเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกียเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสาธารณรัฐสโลวาเกียซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงเวียนประเทศออสเตรียอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังข่าวนี้แมนลาวกับจีนนี่ได้ตกลงหัวมือทางด้านการค้าการลงทุนโดยเฉพาะในรถไฟฟ้าและการขุดค้นปรุงแต่งแห่ธาตุวันที่21เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท่านมลัยทองกมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมคณะผู้แทนของลาวได้เข้าพบปะสองฝ่ายกับท่านหวางเวินเห่ารัฐมนตรีกระทรวงการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีนที่นครซูโจวแขวงเสียงเจียงซู่สาธารณรัฐประชาชนจีนและในการพบปะครั้งนี้เป็นทางการครั้งทำอิฐของสองรัฐมนตรีเพื่อปรึกษาหรือทิศทางและแผนการเพิ่มทวีการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศสองฝ่ายได้ปรึกษาหรือและตกลงใน3ปัญหาที่มีลักษณะยุทธศาสตร์เพื่อปลดล็อกการค้าการลงทุนในยุคใหม่เป็นต้นแมนสองฝ่ายเห็นดีเร่งทบทวนและยกระดับสัญญาการค้าลาวจีนที่ได้ลงนามไว้ตั้งแต่ปี1998เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ลงลึกปรึกษาหารือปรับปรุงเรื่องในสัญญาการค้าดังกล่าวให้แทดเหมาะกับเงื่อนไขใหม่โดยเฉพาะการเข้าถึงตลาดการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการชำระค่าสางในการซื้อขายสินค้าอันที่2กระแมน2ฝ่ายได้เป็นเอกภาพจะลงลึกค้นคว้าในการเพิ่มการสนองน้ำมันเสื้อไฟจากจีนไปลาวให้หลายขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ลาวไปเคียงคู่กับการส่งเสริมการหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานใหม่และการนำใช้ยานพาหนะไฟฟ้า EV อยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีฐานแห่งและมีความก้าวหน้าในระดับโลกและนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการนำใช้เส้นทางรถไฟฟ้าลาวจีนเส้นทางรถไฟบ่แม่นรถไฟฟ้าดอกการนำปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการนำใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนเพื่อลดพรต้นทุนด้านโลจิสติกและการขนส่งสองฝ่ายเห็นดีสุขยู่การหัวมือด้านการขุดค้นและปรุงแต่งทรัพยากรแห่ธาตุจูลาวและยินดีลงลึกค้นคว้ากลไกการสนับสนุนอุตสาหกรรมปรุงแต่งฝุ่นผสม NPK ของลาวโดยเฉพาะแม่นการนำใช้ทาแห้งด้านแห่ธาตุที่ลาวมีเซนเกลือกาลีโปตัสที่ส่งออกไปจีนและการนำเข้าธาตุผสมฟอสฟอรัสและไนโตรเจนที่ลาวขาดแคลนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเร่งสร้างโรงงานผลิตฝุ่นผสม NPK อยู่ลาวให้เกิดเป็นจริงขึ้นแนสไซประกันการสนองให้แก้การผลิตกสิกรรมและการสร้างความมั่นคงด้านเสบียงอาหารสองฝ่ายยังเห็นดีสุขยู่การหัวมือและพัฒนาบ่อแฮที่ลาวโดยเฉพาะการเป็นการขุดค้นปรุงแต่งแห่ธาตุเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างเวียกเก็บงานทำและช่วยสร้างพนักงานวิชาการด้านเทคนิคการสำรวจการขุดค้นและการปรุงแต่งแห่ธาตุนอกนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนและเห็นดีเป็นเอกภาพค้นคว้ากลไกการหัวมือสองฝ่ายในต่อหน้าเป็นต้นการเพิ่มทวีการหัวมือเศรษฐกิจต้องสู่การผลิตและการสนองหัวมือทางด้านแห่ธาตุสีเขียวและการจัดตั้งปฏิบัติพันธสากลที่ทั้งสองฝ่ายเป็นภาคีอันนี้ก็แมนเว้าถึงการพัวพันหัวมือทางด้านการค้าระหว่างลาวจีนตกลงหัวมือกันทางด้านการค้าการลงทุนโดยเฉพาะแมนเกี่ยวกับรถไฟฟ้าและการขุดค้นปรุงแต่งแห่ธาตุอยู่ในลาวจากนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศเติมอีกฟังเพลงจากทางรายการสกอนจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังในระดับต่อไป

เอาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการล้มทั่วทิศหับปารุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่ซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมานี่มานำเสนอให้ท่านได้รับฟังเนาะวันนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังทุกอีกเว้าถึงการจับกลุ่มหรือจับตัวสายนมหญิงสาวสายตี้5คนพร้อมของกลางเป็นยาบ้าคอลลาเจนและใบกระท่อมปคส.แขวงจำปาสักเพิ่นได้รายงานในต้นเดือนพฤษภาผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่วิสาสเพาะปคส.เมืองบ่าเจียงเจริญสุขได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักละเพิ่นได้เข้ามั่งจุดมั่วสุมยาเสพติดและค้าขายยาเสพติดอยู่ขอบเขตบ้านวังเวินเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักสามารถกักตัวได้3คนเป็นหญิง1คนคือท้าววอนทวีติกนิงอายุ23ปีอยู่บ้านวังเวินนางหลาอายุ23ปีบ้านวังเวินและท้าวลอยอายุ28ปีบ้านหนองในซึ่งทั้ง3คนนี้อยู่เมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักพร้อมด้วยเครื่องของกลางเป็นยาบ้านี่ 4,167 เม็ดยาเค1ถุงน้อยคอลลาเจน6ซองยาสูบไฟฟ้า3อันใบกระท่อม2กิโลครึ่งน้ำยา DI ดีทาซิน64ขวดรถจักร1คันโทรศัพท์3หน่วยและลูกปืน9มม.ตึมอีก24ลูกจากนั้นจึงได้มอบพวกเกี้ยวให้แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปคส.แขวงจำปาสักสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลจากการสืบสวนสอบสวนขยายผลนั้นจึงสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้เพิ่มอีก2คนเป็นหญิง1คนชื่อเท่าเหมยแก้วสมภูอายุ50ปีอยู่บ้านน้ำพาวเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซและนางบุญทันเสยวงศ์สาอายุ31ปีอยู่บ้านอุดมสุขเมืองนากายแขวงคำมวลพร้อมของกลางยาเสพติดยาบ้านี่ 18,000 กว่าเม็ดโทรศัพท์2หน่วยรถใหญ่1คันยี่ห้อโตโยต้าลีโวโตโยต้าวิโก้สีขาวป้ายทะเบียนนี่6979สวรรณเขตซึ่งคดีนี้ก็แม่นอยู่ในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการโทษตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายยาเสพติดเป็นผิดเป็นภัยผู้เสพตายผู้ขายติดคุกอันนี้คือผลเว้าแหละนะพวกเขาต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันในการกำจัดปัดเป่าเองใส่เจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวเพิ่นกระบอทั่วบ่ถึงหัวซะซะเองใส่สังคมลาวพวกเขาหมดทุกคนนี่แหละเป็นหูเป็นตาช่วยกันเห็นปรากฏการณ์ย่อท่อเกิดขึ้นอยู่บนใดก็ให้หีพ่นรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่นจะได้ลงไปสกัดกั้นปราบปรามแต่หัวที่ได้ยังทวงทันเพื่อบ่ให้สิ่งเสพติดเหล่านั้นไปเป็นไผ่ข่มขู่ต่อลูกหลานพวกเฮาในอนาคตอย่าไปเว้าได้ว่าโอ้ยครอบครัวเพิ่นบ่แม่นครอบครัวเฮาดอกเว้าบ่ได้ในอนาคตข้างหน้าลางเทื่อมันตกใส่ครอบครัวเฮากับฮีอันนี้ก็ต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันเพื่อป้องกันกำจัดปัดเป่าให้หมดไปจากสังคมลาวพวกเฮาเอาข่าวต่อไปถึงอีกข่าวนี้นี่แม่นเพิ่นได้ส่งตัวผู้กระทำผิดสัญชาติไทยนี่100กับ6คนข้อหาลีนการพนันที่ต้องห้ามและเฮ็ดเวียกบ่ได้รับอนุญาตให้ทางการไทยเพื่อนำไปดำเนินคดีวันที่27เดือนพฤษภาคมผ่านมาอยู่ที่ด่านสากลขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5บริกรรมไซบึงการเจ้าหน้าที่กรมราชการปคส.แขวงบริกรรมไซก็ได้จัดพิธีมอบภาพตัวของผู้ถูกหาจำนวน100กับ6คนเป็นหญิง5ชีวิตคนให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งราชจักรไทยเพื่อนำตัวพวกเกี่ยวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายในข้อหาการลักลิ่นการพนันที่ต้องห้ามดำเนินธุรกิจบ่ถูกต้องตามกฎหมายและเฮ็ดเวียกที่บ่ได้รับอนุญาตภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการปคส.แขวงบริคำไซได้ปฏิบัติการบุกเข้าทำลายกลุ่มแก๊งดังกล่าวพร้อมทั้งยึดของกลางหลายรายการที่ผัวพันกับการลิ้นการพนันที่ต้องห้าม
ดำเนินธุรกิจการพนันที่ต้องห้ามดำเนินธุรกิจบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอยู่ภายในเมืองปากสันแขวงบริคำไสซึ่งการมอบตัวผู้ถูกหาครั้งนี้ฝ่ายลาวเซ็นมอบกับแม่นพันโทสุขสาครพงวิจิตหัวหน้าห้องสันติบาลปกสแขวงบริคำไสฝ่ายไทยเซ็นรับกับแม่นพันเอกจตุพรเนวนาถผู้กำกับการกวดคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและอิงตามหนังสือพิมพ์ความสงบเปิดรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสาเฉพาะกองบัญชาการปกสแขวงบริคำไสได้รายงานเกี่ยวกับผู้ถูกหาสัญชาติไทยจำนวน106คนนี้ถูกกักตัวในวันที่19เดือนพฤษภาที่ผ่านมาอยู่ห้องการห่วยพัฒนาลาว TF-LVE อยู่โรงแรมแสงหงเฮืองโรงแรมวงเดือนและเฮือนพักดาวนินเมืองปากสันพร้อมของกลางการกระทำผิดมีคอมพิวเตอร์ทั้งโต๊ะ164หน่วยโทรศัพท์โน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบ่แม่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก149หน่วยโทรศัพท์มือถือ119หน่วยหัวคอมนี่21หน่วยปรินเตอร์3หน่วยกลุ่มผู้ถูกหาให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าก่อนจะมาเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทห่วยพัฒนาลาว TF-LVE นี้ได้เห็นโฆษณาทาง Facebook และได้รับการซักซ้วนจากคนรู้จักว่าบริษัทดังกล่าวตั้งอยู่เมืองปากสันแขวงบริคำไสต้องการพนักงานจำนวนหลายโดยเฉพาะแม้นตำแหน่งแอดมินจะได้รับค่าจ้างเงินเดือนสูงจึงได้สมัครมาเฮ็ดเวียกผ่านทางเว็บไซต์แล้วได้เดินทางเข้ามาประเทศลาวโดยใช้พาสปอร์ตในฐานะนักท่องเที่ยวหน้าเวียกตัวจริงแม้นตัดคลิปวิดีโอโฆษณาซอกหาลูกค้าเวียกแอดมินตอบเสร็จลูกค้าและเวียกบริการลูกค้าหน้าเว็บโดยได้รับเงินเดือนเบื้องต้นจำนวน5ล้านกีบหา 35,000 บาทต่อเดือนกำหนดเวลาทดลองเวียกถ้าผ่านระยะ3เดือนแมนจะได้เป็นพนักงานของบริษัทและจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นผ่านการสืบสวนสอบสวนกวดกาบรรดาข้อมูลหลักฐานเอกสารต่างๆของเจ้าหน้าที่เห็นว่าบริษัทห่วยพัฒนาลาว TF-LVE แมนได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายแท้แต่ตามคำให้การของผู้กระทำผิดได้บอกว่าการบริการห่วยของบริษัทดังกล่าวแม้นยังอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมยังบ่ทันสำเร็จและบ่ทันได้นำใช้เทื่อแต่ได้เปิดบริการเป็นทางการเพื่อเป็นสากบังหน้าในการบริการลีนการพนันออนไลน์ซึ่งแสดงออกมีคือเกมสล็อตเกมบาคาร่าลงพนันบานโลกพนันหวยไทยลาวเวียดนามหุ้นจีนหุ้นมาเลเซียและอื่นๆตื่มอีกเจ้าหน้าที่กองบัญชาการปกสแขวงบริคำไซให้หูว่าคนสัญชาติไทยที่ได้เคลื่อนไหวกระทำผิดครั้งนี้พวกเกี่ยวแต่ละคนถือพาสปอร์ตเข้ามาลาวในนามนักท่องเที่ยวแต่เข้ามาแล้วพัดมาเป็นพนักงานของบริษัทหวยพัฒนาลาว TF-LVE เร็วเคลื่อนไหวตัวจริงบริการลีนการพนันทั้งออนไลน์โดยบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเฮ็ดให้สังคมมีความบ่สงบพร้อมทั้งเป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยความผิดระเบียบห้อยของสังคมและเป็นการกระทำผิดต่อระเบียบการคุ้มครองเศรษฐกิจการลีนการพนันที่ต้องห้ามและการดำเนินธุรกิจโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายของลาวเนาะอันนี้ก็แม่นเพิ่นได้มีการส่งมอบคนไทยที่มีการกระทำผิดต่อระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองจำนวนห้อยกับ6คนอยู่ที่ขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5บริคำไซบึงการในเดือนที่ผ่านมาเพิ่นก็ได้มีการมอบภาพอย่างเป็นทางการแล้วจากนี้ก็มาฟังข่าวที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาจากหนังสือพิมพ์ประชาชนเพื่อเสนอให้ท่านได้ฟังเพิ่นเว้าถึงยกระดับแผนกสายแดนขึ้นเป็นห้องการสายแดนกองบัญชาการทหารแขวงคำมวล
ซึ่งกองบัญชาการทหารแขวงคำมวนได้จัดพิธีประกาศยกระดับแผนกสายแดนขึ้นเป็นห้องทหารสายแดนขึ้นกับกองบัญชาการทหารแขวงในวันที่16เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจัดขึ้นอยู่สโมสรกองบัญชาการทหารแขวงโดยการเป็นประธานของพลโทสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากลุ่มใหญ่เสนาธิการกองทัพและมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพันเอกบุญเลิศบุพภาวันหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงก็ได้ผ่านบทรายงานเกี่ยวกับผลการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ของกำลังทหารสายแดนระยะที่ผ่านมาโดยได้เอาใจใส่นำพาพนักงานนครบลงก่อสร้างหลักฐานการเมืองเผยแผ่แนวทางนโยบายและกฎหมายให้ประชาชนบรรเทาตามแนวสายแดนเพื่อร่วมกันปกป้องรักษาเขตน้ำแดนดินและลักหมายให้มีความสงบปลอดภัยจากนั้นพลจัตวาเพชรสว่างหล่าวงคำหัวหน้ากรมกำลังพลกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพได้ผ่านข้อตกลงของกระทรวงป้องกันประเทศฉบับเลขที่7200ทับกปท.ลงวันที่15เดือนธันวาคม2025ว่าด้วยการยกระดับแผนกชายแดนขึ้นเป็นห้องทหารชายแดนแขวงคำมวนพร้อมทั้งผ่านข้อตกลงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงประกอบการจัดตั้งตำแหน่งงานและจำนวนพลของห้องทหารชายแดนพร้อมนั้นพันเอกอินพรไสยสิทธิ์รักษาการหัวหน้ากรมพลังกรมพนักงานกรมใหญ่การเมืองกองทัพได้ผ่านข้อตกลงแต่งตั้งคณะห้องทหารชายแดนขึ้นกับกองบัญชาการทหารแขวงคำมวนโดยได้แต่งตั้งพันโทดาวเพชรนอเมืองเสียเป็นหัวหน้าห้องทหารชายแดนและแต่งตั้งห้องหัวหน้าห้องเติมอีก3คนนอกนั้นก็ยังได้มีการผ่านมติการสั่งตั้งคณะพรรคหักฐานห้องทหารชายแดนที่ขึ้นกับคณะพรรคกองบัญชาการทหารแขวงคำมวนโดยแต่งตั้งพันโทดาวเพชรนอเมืองเสียเป็นเลขาคณะพรรคหักฐานและพันโทบัวสวัยจำปาพันเป็นห้องเลขาโอกาสนี้พลโทสายใจกรมสิทธิ์เพิ่นได้กล่าวอ่อนล้มโดยได้แสดงความยงยอสมเสยต่อผลสำเร็จในการจัดตั้งผ่านมาพร้อมทั้งเน้นนักให้คณะพรรคและคณะบัญชาห้องทหารชายแดนทุกขั้นเพิ่มทวีความรับผิดชอบอย่างเข้มงวดระเบียบกองทัพหรือว่าเข้มงวดระเบียบกองทัพติดพันใกล้ชิดกับพื้นฐานและบรรดาจุดป้อมชายแดนเพื่อปกป้องรักษาชายแดนให้มีความสงบปลอดภัยอย่างมั่นคงฮะอันนี้ก็เป็นข่าวนำมาจากหนังสือพิมพ์ประชาชนมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังข่าวหนึ่งตัวอีกท่านผู้ฟังอาจจะเป็นข่าวสุดท้ายสำหรับมื้อนี้แม่นเว้าถึงปกส.แขวงหลุมไซนี่พุ่นเด้ส่งมอบตัวคนสัญชาติจีน46คนที่ลักลอบเข้าออกเมืองแบบผิดกฎหมายวันที่16เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กองบัญชาการปกส.แขวงหลุมไซได้ส่งมอบตัวคนต่างประเทศสัญชาติจีนที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวน46คนให้ทางการจีนดำเนินคดีฝ่ายลาวต่างหน้ามอบกระเมนพันโทบุญคำสุริไซห้องหัวหน้าห้องการสันติบาลปกส.แขวงหลุมไซฝ่ายจีนต่างหน้ารับกระเมนพันโทจางเซียงหัวหน้ากองตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองและคุ้มครองคนต่างประเทศกองบัญชาการตำรวจเมืองละแขวงยุนนั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนและภาคส่วนเกี่ยวของทั้งสองฝ่ายได้เข้าร่วมนำผู้ถูกหาดังกล่าวนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจห้องสันติบาลและห้องตำรวจกองบัญชาการปกส.แขวงหลุมไซสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของเข้ากวดกะในวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถกักตัวคนต่างประเทศที่มาพักเซาอยู่โฮงแฮมเขตบ้านวังไฮเมืองไซแขวงหลุมไซจำนวน2จุดพบคนพบเห็นคนต่างประเทศมาพักเซาลี่ซอนบ่ถูกต้อง50คนยึดได้โทรศัพท์53หน่วยพร้อมด้วยเครื่องติดตัวจำนวนหนึ่งในนั้น
มีคนสัญชาติจีน46คนและสัญชาติเมียนมา4คนและผ่านการกวดกาและสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่แจ้งให้ฮู้ว่าจำนวนเป้าหมายดังกล่าวแม้นบ่มีหนังสือผ่านแดนหรือว่าพาสปอร์ตที่ชัดเจนเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะปคส.แขวงหลวงไซจึงได้กักตัวดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลดังนั้นจึงได้นำตัวพวกเกี่ยวส่งคืนให้ทางการจีนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนคนสัญชาติเมียนมาจำนวน4คนหันแม่นพร้อมแลนสืบต่อดำเนินเวียกงานไปตามขั้นตอนของกระบวนการกฎหมายของลาวเฮาเนาะอันนี้ก็แม่นทางแขวงหลวงไซนี่เจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้เข้ากวดพบเห็นคนต่างประเทศที่มาพักเซาอยู่ทางเมืองไซแขวงหลวงไซนี่บ่ถูกต้องบ่ชัดเจนว่าซั่นซะแบบผิดกฎหมายแห่งละลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายมาพักเซาอยู่ทางเมืองไซแขวงหลวงไซหั่น50คนพุ่นเพิ่นได้กวดพบอยู่2จุดนะก็มี46คนเป็นคนจีนและอีก4คนเป็นคนสัญชาติเมียนมาผ่านการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เห็นว่าพวกนี้จำนวนนี้นี่บ่มีหนังสือผ่านแดนหรือพาสปอร์ตที่จะแจ้งสับสนอยู่ว่าซั่นซะบ่ชัดเจนปานใดเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะเพิ่นจึงได้กักตัวดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลหลังจากสืบสวนสอบสวนแล้วฮู้ว่าเป็นผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายเพื่อจุดประสงค์อย่างกระบอมีไผฮู้นำเนาะเพิ่นก็ได้มีการประสานไปทางฝ่ายจีนเพื่อนำส่งตัวกลับคืนประเทศโดยพันตำรวจของจีนนั้นเป็นผู้เซ็นรับเพื่อไปดำเนินคดีตามในแบบกฎหมายของจีนอันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ปคส.แขวงหลวงไซได้เอาใจใส่ส่วนอีก4คนเป็นสัญชาติเมียนมาหันเพิ่นกำลังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายจะมีการประสานงานกับฝ่ายเมียนมาบ่หรือว่าใดๆเพื่อส่งตัวกลับคืนอันนี้เฮาก็ต้องได้รอท่าติดตามรายละเอียดต่อไปเอาล่ะท่านผู้ฟังที่หักแพงเวลาในรายการสำหรับมื้อนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วจะให้ท่านได้ฟังเพลงสุดท้ายจากรายการเติมอีกหลังจากเพลงมดย้ำใดผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ลาท่านไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปเมื่อหน้าพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้อย่างยืนมายา 70,000 ปีพบบวกหานี่และมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดทันทีมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวสมไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

บายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้หักฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz พบพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าเนาะหลายคนนี่ก็เฮ็ดกิจวัตรประจำวันแล้วบางคนนี่ก็หาก็ตื่นจากบนอยู่บนนอนเนื่องจากว่าการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ภาระหน้าที่ของแต่ละคนนี่ก็บ่คือกันบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งแน่ทั้งสาวกสิกรสาวผู้ออกแรงงานพวกเขาหาวหันตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าทั้งพนักงานรัฐกรเอกชนต่างๆก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันบรรยากาศในตอนเช้าเนาะหลายเขตหลายพื้นที่อากาศร้อนอบอ้าวก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาเบื้องแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่สิ่งสำคัญก็คือการเบื้องแยงสุขภาพทางกายนี่แหละมีรายการก็อยากให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาสุขภาพบ่ว่าจะเป็นทั้งเด็กน้อยผู้สูงอายุเนาะต้องได้เอาใจใส่เบื้องแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟัง30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และปลอดสารพิษได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนที่จะไปหาฟังข้อมูลข่าวสารน้ำกันให้ท่านได้หาฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: ากพบนาง
1: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็มีข้อมูลสิ่งดีๆสาระน่าฮู้นํามาฝากโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพกินข้าวบ่แซ่บในระยะนี้บวกใส่กับสภาพอาการฮ้อนอบอ้าวแต่อย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพนํากันก่อนที่ทานจะรักษาสุขภาพนี้พวกเขาก็อยากแนะนำให้ทานได้รู้จักคุณประโยชน์ดีๆจากการกินสมุนไพรท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายนั่นก็คือยาสมุนไพรกระซ้ายขาวซึ่งกระซ้ายขาวนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานให้กับทางกายมีความแข็งแรงสำหรับทานใดที่ว่าอิดเมื่อยปวดเมื่อยตามตนโตกินข้าวบ่แซ่บบางครั้งนี้อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกบ่สบายอย่าลืมเด้อมิตรรายการยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวกระซ้ายขาวนี้จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับทางกายถ้าว่าทานใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วสนใจอยากได้กระซ้ายขาวไปกินลองเบิ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นยาสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วก็อย่าลืมเนาะทาวาซอกหาสมุนไพรดีๆแบบนี้ให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากจะมีสมุนไพรพื้นเมืองลาวแล้วท่านผู้ฟังก็ยังมีประเภทซากาเฟ่กาเฟ่นี่ก็มีหลายชนิดเด้อสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธิ์ทางนครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้เนาะ020 55 70 4709มื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักกาเฟ่ขิงดำท่านผู้ฟังกาเฟ่ขิงดำเนาะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายนั่นก็คือจะช่วยเฮ็ดให้การไหลเวียนของเลือดนี่สะดวกดีขึ้นแน่นอนล่ะมิตรรายการทาวาระบบการไหลเวียนของเลือดบ่ดีอาจจะเฮ็ดให้ทางกายนี่อิดเมื่อยบางครั้งนี่ก็รู้สึกวิ่นหัวบางเทื่ออาจจะเฮ็ดให้ปวดเมื่อยตามตนโตแดอย่าลืมเนาะต้องได้ซอกหาสิ่งดีๆที่ให้คุณประโยชน์เพราะว่ากาเฟ่นี่มีหลายชนิดแต่ละชนิดนี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายฉะนั้นแล้วถ้าว่าทานใดทีทางกายอิดเมื่อยอาจจะเป็นย้อนมากับระบบไหลเวียนของเลือดบ่สะดวกก็อย่าลืมมิตรรายการกาเฟ่ขิงดำสามารถตอบโจทย์ได้หรือว่าท่านใดที่อยากมาเบิ่งสินค้าก่อนอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงเนาะก็สามารถมาเบิ่งได้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามได้020 55 70 4709หรือว่ามีรายการอยู่รับฟังที่ทางตังแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถโทรโอ้ล้มสอบถามได้เนาะหรือว่าอยากสั่งซื้อพวกเขาก็อำนวยความสะดวกขนส่งฝากให้สะดวกสบายเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้เป็นบรรยากาศกันก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

ดีจะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้อ่านดีๆครับเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นขั้วซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่

แต่พอดีอันนี้ทดสอบเนี่ยเมื่อก่อนที่ใช้แว่นตามากินอันนี้3เดือนเรียนกันติดกันหรือ90บาทได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18 10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใช้แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาจะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟผู้ที่กินกาแฟแหละก็ถือว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาบอแจ๊ะขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราของปอดสันผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปอดสันผิดแม่นธรรมศาสตร์ปอดสันผิดอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้ตื่มเนาะสินค้าดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก็มาเบิ่งได้เนาะทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธิ์นครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้02055704709สินค้านี้ก็มีหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวประเภทซากาเฟและเครื่องไส้ซอยภายในครัวเรือนมีหลายกว่า100ห้อยสนิทหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลสินค้าต่างๆติดตามได้อีก1 2ทางเนาะผ่านทางเพจ Facebook เสร็จเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วฝากไว้ตื่มถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากได้สินค้าก็สามารถสั่งซื้อได้020557047095570 557049ส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการของเฮาหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบพ้อกันได้ไหมมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเถียงแพงทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพออ้ออากาศให้ท่านได้รับชมและรับฟังไปพร้อมกันในเวลา 6:30 นหาเวลา 7:00 วันจันทร์ฮอดวันศุกร์มื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังนำข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศท่านได้รับรู้กันว่าจะเป็นข่าวทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเวียดนามกสิกรรมตลอดฮอดเวียดนามการกู้ภัยในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ว่าโด่งดังกันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นอกจากสื่อลาวสื่อบรรดาประเทศเพื่อนมิตรใกล้เคียงก็คือประเทศไทยและก็สื่อต่างประเทศก็ถือว่าได้ออกข่าวกันไปทั่วโลกเกี่ยวกับการช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนหรือว่าประชาชนที่ว่าติดอยู่ในถ้ำเธอออกเหยียบห้อยแล้วเนาะหาทานด้วยกันหาคนด้วยกันอีก2คนเหมือนกำลังมีการค้นหาทีมงานข่าวพวกเขาก็ได้ไปประจำการอยู่พุ่นนอนนะครับพวกเขาจะรายงานให้ท่านรับทราบกันเป็นแต่ละมือเป็นแต่ละระยะกันไปมื้อนี้ก็จะมีความคืบหน้าอีกจำนวนหนึ่งว่าจะเป็นขึ้นไปได้นั้นให้ท่านติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมกันพวกเราจะมาเริ่มต้นข่าวเกี่ยวกับประธานประเทศพลเมธภรรยาห่วมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลวันปลูกต้นไม้แห่งชาติลาวพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่1มิถุนาครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีจัดขึ้นในวันที่1มิถุนายนนี้ทิวเฮียนปฐมเวียงคำบ้านเวียงคำเมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์โดยเป็นเกียรติความของท่านทองลุนศรีสดิษฐ์ประธานประเทศพร้อมด้วยภรรยามีกระนำภาครัฐพนักงานครูอาจารย์ตลอดฮอดน้องๆเยาวชนและอนุชนท่านวาเข้าร่วมท่านสุริยาแก้วพิลาวงศ์รองเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสนุนประชาชนปฏิบัติลาวกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อผันขยายนโยบายแผนพัฒนาและมติกองประชุมทั้งเป็นการยั่งยืนถึงความเป็นห่วงเป็นใยเสมอต้นเสมอปลายของภาครัฐที่มีตัวเด็กน้อยลาวในการปกป้องการเลี้ยงดูส่งเสริมและพัฒนาพร้อมทั้งศึกษาอบรมหุ่นสืบทอดให้กลายเป็นพลเมืองที่ดีของชาติกลายเป็นกำลังแห่งที่แข็งแกร่งให้แก่พรรคทั้งเป็นการปลุกระดมทั่วสังคมให้ยกสูงความรับผิดชอบสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสกัดกั้นปรากฏการณ์ย่อท่อโดยเฉพาะแม่นปัญหาสุขภาพสิ่งเสพติดการศึกษาเคียงคู่กับการฝึกฝนล้อมแนวคิดหักชาติคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติและปลูกคิดสำนึกให้หักธรรมชาติผ่านกระบวนการปลูกต้นไม้และหักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับเวียกงานการสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนอนุชนพวกเขาได้เอาใจใส่ปรับปรุงนิติกรรมสำคัญเป็นต้นแม่นกฎหมายว่าด้วยเยาวชนลาวกฎระเบียบการจัดตั้งเยาวชนทันวาปรับปรุงคู่มือขอแข่งขัน 3D 4ฮู้พร้อมทั้งสำเร็จการจัดงานพบปะตั้งค่ายเยาวชนทันวาทั่วประเทศครั้งที่6ที่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นเจ้าภาพและหนึ่งในโอกาสวันเด็กน้อยสากลนี้ศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิบัติลาวได้เกี่ยมบรรดากิจกรรมปิดอ้อมหลายอย่างเป็นต้นกันเป็นขบวนการนำมือร่วมกันปลูกต้นไม้การมอบอุปกรณ์การศึกษาให้เด็กน้อยและพิเศษแม่นการจัดการแข่งขันละครสั้นภายใต้หัวข้อต้านสิ่งเสพติดเพื่อปกป้องเด็กน้อยจากภัยสังคมติดพันกับกิจกรรมถามตอบวิทยาศาสตร์และงานศิลปะวรรณคดีอย่างเบิกบานมนต์สื่อในโอกาสเดียวกันนี้ท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศพร้อมด้วยภรรยาก็ได้มอบอุปกรณ์การศึกษาให้เยาวชนพร้อมทั้งแจกยายขนมและก็ร่วมปลูกต้นไม้อีกด้วยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนอยู่ทางบ้านเวียงคำปฐมเวียงคำเมืองสุโขทัยนครหลวงเวียงจันทน์ไปต่อกันที่วันที่1มิถุนายนนี้อยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงก็ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เช่นเดียวกันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและก็วันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีภายใต้คำขวัญสายใยลาวจีนปลูกต้นไม้เพื่อเสื่อมสายพัวพันเพื่อปลุกระดมและก็ปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้หักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างทัศนียภาพสีเขียวให้แก่นครหลวงเวียงจันทน์โดยมิทานสอนไส้สีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยามิทานบัวคงนำมาวงรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านธนงไสยขุดไพฑูรย์ทองประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ท่านนางพรวันอุทวงศ์ห้องรัฐมนตรีห้องประธานทั้งเป็นผู้ประจำการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนท่านภูคำสัญญาสอนห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ท่านเสินเสศินประธานสภาการค้าจีนประจำลาวและกับพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างหลวงหลาย ในโอกาสนี้ท่านนางพรวันอุทวงศ์ได้ยกให้เห็นประวัติความเป็นมาและความสําคัญของวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งพรรครัฐบาลกําหนดเอาวันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินับตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาซึ่งตรงกับวันเด็กน้อยสากลทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกให้แก่อนุชนเยาวชนและประชาชนทุกสรรคนให้เห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของป่าไม้ที่เป็นพื้นฐานสําคัญต่อการดํารงชีวิตการรักษาระบบนิเวศและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวบ่แม่นหน้าที่ของภาครัฐเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาตามทิศสีเขียวแบบยืนยงกิจกรรมครั้งนี้แสดงถึงความร่วมมืออันดีงามระหว่างสองชาติลาวจีนซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองปีมิตรภาพลาวจีนในโอกาสครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวจีนและยังเป็นการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีและวันสิ่งแวดล้อมสากลครบรอบ53ปียืนยันถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการร่วมกันปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างอนาคตสีเขียวเพื่อคนหุ่นปัจจุบันและหุ่นต่อไปต้นไม้ที่นำมาปลูกในเขตโครงการนี้มีต้นสำสาขนาดใหญ่จำนวน10ต้นทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างสภาพแวดล้อมที่สดใสและประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงให้เป็นเขตตัวแบบของการพัฒนาที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปต่อกันที่ท่านหลวงบางก็ยังอยู่ในพิธีปลูกต้นไม้กันอยู่เนาะวันที่30พฤษภาผ่านมานี้ได้มีพิธีปลูกต้นไม้ที่เขตบ้านผานมนครหลวงบางโดยมีท่านเฉลิมไสกรมสิทธิ์ทองนายกรัฐมนตรีท่านวันไสพองสวรรค์ประธานคณะกวดกาผักประธานองค์การกวดการัฐขั้นศูนย์กลางพร้อมด้วยการนำของแขวงนครหลวงบางสาวหนุ่มเยาวชนพนักงานรัฐกรและประชาชนเข้าร่วมอย่างหลวงหลายท่านสายพรจันทุมาเลขาคณะบริหารผักนครหลวงพะบางได้กล่าวว่าการจัดกระบวนการครั้งนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกให้สาวหนุ่มเยาวชนผู้เป็นนอแนงของประเทศชาติรู้จักการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อประกอบส่วนการสร้างสรรค์พัฒนานครหลวงพะบางให้กลายเป็นนครอัศจรรย์ตามคาดหมายที่องค์คณะผักนครได้กำหนดไว้พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนมาดาเผ่าและทุกภาคส่วนในสังคมจงพร้อมกันประกอบส่วนปลูกต้นไม้ให้ได้อย่างน้อยคนละ10ต้นต่อปีเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ปกคลุมให้หลายขึ้นขบวนปลูกต้นไม้ครั้งนี้เหมือนปลูกต้นไม้ประดับเช่นว่าต้นฟางแดงต้นกากะเหลาต้นดอกจำปาและอื่นๆเพื่อปลูกเรียงตามแคมทางนับแต่สถานีรถไฟเขตบ้านเสียงล้อมเข้าหาตัวเมืองนครหลวงหบางนอกจากนั้นยังมีขบวนการปลูกต้นไม้ประดับในเขตแคมเส้นทางนับแต่มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์และเส้นทางสนามบินสากลเข้าหาตัวเมืองเติมอีกอันนี้ก็เป็นกิจกรรมทางหลวงพะบางมาต่อกันวันปลูกต้นไม้อีกเส้นเคยเนาะคณะโฆษกอุหมศูนย์กลางภาคจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติเพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีในวันที่1มิถุนายนนี้โดยมีท่านคำพันธ์เผยวงศ์หัวหน้าคณะโฆษกอุหมศูนย์กลางภาคมีห้องหัวหน้าคณะโฆษกอุหมศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านสาคอนพมราชห้องหัวหน้าคณะโฆษกอุหมศูนย์กลางภาคได้ยกให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการปลูกต้นไม้ซึ่งภาครัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งตรงกับวันเด็กน้อยสากลแนวใส่ปลูกจิตสำนึกให้แก่สังคมก็คืออนุชนเยาวชนสาวหนุ่มตลอดฮอดประชาชนลำบรรดาเผ่าให้เห็นได้ถึงความสำคัญของป่าไม้ทั้งเป็นการปลุกระดมทั่วปวงชนเข้าร่วมขบวนการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้ให้มีครบอุดมสมบูรณ์ให้กลายเป็นท่าแห้งในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตามทิศสีเขียวและยืนยงต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้แม่นต้นไม้ประดับแนวใส่ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยืนยงคืนครบอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาติทั้งเป็นการประกอบส่วนประดับประดาเพิ่มความหอมเย็นให้กับคณะโฆษกอุหมศูนย์กลางภาคให้มีความหอมเย็นและสวยงามในโอกาสปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้ทั่วประเทศมีแผนจะสร้างขบวนการปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ 7,300 เฮกตาร์นำใส่เบี้ยไม้อยู่ 4,516,000 กว่าเบี้ยสำหรับอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แม้จะปลูกในเนื้อที่50เฮกตาร์อยู่ตามจุดต่างๆ รวมทั้งเขตที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าซึ่งไม้ที่จะปลูกก็มีไม้ดูไม้แต้ค่าไม้ยางไม้แคนไม้วิกไม้ซักและไม้กระถิ่นที่พาหลายกว่า 80,000 เบี้ยยังอยู่การปลูกต้นไม้เช่นเคยไปทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กรมพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกับองค์การปกครองเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาโครงรางพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงระยะ2จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบ46ปีซึ่งจัดขึ้นในวันที่30พฤษภาคมนี้อยู่4แยกตลาดกลางคืนเมืองเวียงแขวงจันทน์แนใส่เพิ่มพื้นที่สีเขียวรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์แบบยิ่งยงโดยมิทันนางดารณีพิมมะวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านคำเปลี่ยนแสงสวัสดิ์เลขาพักเมืองหวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ผมในภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมอย่างหลวงหลายท่านคำเปลี่ยนแสงสวัสดิ์เลขาพักเมืองหวังเวียงแขวงจันทน์กล่าวว่าการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ก็เพื่อประกอบส่วนในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่เมืองหวังเวียงซึ่งการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้บ่แม่นเพียงแต่เป็นการนำเอาต้นไม้ลงดินเท่านั้นแต่ต้องเน้นหนักเกี่ยวกับการบูรพาดูแลและรักษาต้นไม้หากต้นไม้เติบใหญ่จะสามารถสร้างความร่มเย็นและช่วยปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้สวยงามขึ้นพร้อมกันนั้นการปลูกต้นไม้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างเมืองบางเวียงให้เป็นเมืองสีเขียวสะอาดสวยงามและน่าอยู่หลายขึ้นในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนางดารณีพิมมะวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็ได้กล่าวว่าระยะผ่านมาคณะผักคณะน้ำกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็ได้เอาใจใส่สุขยุ่ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ให้กลายเป็นขบวนการที่กว้างขวางติดพันกับการท่องเที่ยวสีเขียวและยิ่งยงซึ่งเมืองวังเวียงได้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวระดับภาคพื้นและสากลที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติสายน้ำภูเขาและป่าไม้ที่เขียวงามฉะนั้นการรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหัวใจหลักและเป็นพันธะของพวกเขาทุกคนอย่างไรก็ตามถือว่าในสภาพปัจจุบันนี้ยังเห็นว่าการขยายตัวของตัวเมืองและการท่องเที่ยวถ้าขาดการคุ้มครองและเวียกงานที่หัดกลุ่มก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเกิดปัญหาขี้เหยื่อปัญหาน้ำเปื้อนและการลดหน่อยถอยลงของเนื้อที่สีเขียวถ้าพวกเขาบ่ร่วมมือกันปกปักรักษาตั้งแต่มื้อนี้ในอนาคตลูกหลานของพวกเขาก็จะบ่มีโอกาสได้เห็นวังเวียงที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพื้นที่สีเขียวมีเป้าหมายจะปลูกต้นไม้อยู่ตัวเมืองท่องเที่ยววังเวียงนี้ให้ได้ถึง570ต้นตัวเลขนี้ถือว่าบ่เฉพาะเป็นเพียงแต่ตัวเลขต้นไม้ที่จะฝังรากลงสู่พื้นดินวังเวียงเท่านั้นแต่มันคือตัวแทนของความมุ่งมั่นคือคำสัญญาร่วมกันของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันเพิ่มเนื้อที่สีเขียวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งเป็นการสร้างห่มเงาให้ประชาชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวสร้างอากาศบริสุทธิ์และสร้างความสุขสืนให้แก่ตัวเมืองท่องเที่ยวของวังเวียงอีกด้วยเอากับว่าพี่น้องวังเวียงคงจะปกปักรักษาป่าไม้สวยๆกันเนาะไปติดตามข่าวความคืบหน้าการค้นหาหรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ว่าติดอยู่ในถ้ำอยู่ทางเมืองหลองแจ้งแขวงไซสบุตรเนาะมาถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศแม่นได้สืบต่อค้นหาดำเนินการค้นหาผู้ประสบภัยติดอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองหลองแจ้งแขวงไซสบุตรต่อเนื่องเพื่อให้พบเห็นช่วยเหลือและกับกอบกู้ชีวิตเขาเจ้าให้ได้อย่างปลอดภัยโดยไวที่สุดภายหลังที่ว่าปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลาหลายกว่า10วันแล้วนับตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมผ่านมาและสามารถช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในถ้ำออกมาได้ปลอดภัยแล้ว5คนท่านนรเศรษฐ์ปาลสิงห์หรือว่าครูเบ้นผู้เชี่ยวชาญหมุดน้ำถ้ำสากลจากประเทศไทยทั้งเป็นหนึ่งในหน่วยงานค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ถ้ำบ้านพันไซเมืองหลองแจ้งได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
1: ผมมาครับมากับครูมิโกะนะครับเป็น2ท่านแรกนะครับแล้วก็พอเราเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเราพบว่าเราเจอคนทั้ง5คนนะครับแล้วเราก็มีการติดต่อประสานงานให้เอานักดำน้ำนานาชาติเนี่ยมาเพิ่มอีก6คนนะตอนนี้ทีมเรามี8คนนะครับแล้วก็ได้มีการเข้าไปสอนนะครับดำน้ำ ในเบื้องต้นแล้วก็พา1/5ออกมาแล้ววันต่อไปเนี่ยเราก็มีการสูบน้ำนะครับเอาน้ำออกนะครับแล้วก็มีการนำทั้ง4คนเนี่ยออกมาเป็นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ออกมา5คนเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ครับเราก็ยังมีภารกิจต่อไปครับเรายังไม่หยุดนะครับยังเหลืออีก2คนที่ยังไม่พบนะครับวันนี้ก็ยังมีการดำเนินการในหลายๆส่วนต่อไปนะครับทางทีมไทยเรสคิวเนี่ยก็มีการขึ้นไปสูบน้ำด้านบนครับมีการขุดด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีการสูบน้ำด้านในต่อไปนะครับเพื่อที่ให้น้ำข้างในมันแห้งมากสุดเท่าที่ทำได้แล้วเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ง่ายที่สุดครับเมื่อวานนี้ผมได้ไปคุยกับทั้ง5คนที่เรารอดชีวิตออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็พบว่ามีข้อมูลเยอะมากที่เรายังไม่รู้แล้วก็มีที่แห้งมีโอกาสที่เขาจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังมีโอกาสที่ยังรอดชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงยังไม่หยุดที่จะค้นหายังดำเนินการค้นหาต่อไปครับในเบื้องต้นเนี่ยผมมีการสอบถามทางคนที่อยู่ด้านนอกเขาบอกว่าคนที่อยู่ในมีการนำอาหารไปบ้างแต่โอเคเราก็ไม่รู้ว่าเอาไปเยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็มีการดื่มน้ำมีน้ำดื่มแล้วก็ทางผู้ที่รอดชีวิตเขาบอกว่าเขาก็ดื่มน้ำในถ้ำนั่นแหละนะครับก็เอามีการกรองมีการให้มันตกตะกอนก็ดื่มน้ำประทังชีวิตได้อยู่นะครับซึ่งก็อยู่มาได้นานอยู่พอสมควรก็เรามีความหวังว่าเขายังคงรอเราไปช่วยเหลืออยู่ยังมีชีวิตอยู่ครับ
0: ขณะที่นางพวงซึ่งเป็นแม่ของเท่าเบ๋หนึ่งในจำนวนผู้ประสบภัย2คนที่ยังติดข้างอยู่ในถ้ำแสดงความรู้สึกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุผ่านมาลูกชายตนเองก็ได้ไปซอกหาอยู่หากินตามความคุ้นเคยในการดำรงชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นหวังว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยเหลือและกอบกู้ชีวิตของลูกชายออกมาได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อการจัดตั้งภาครัฐหน่วยกู้ภัยทุกภาคส่วนทางภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะหน่วยกู้ภัยจากประเทศไทยที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวของตนเป็นอย่างดีขณะเดียวกันผู้ประสบภัย5คนที่ทีมงานกู้ภัยสามารถช่วยเหลือออกมาได้ก่อนหน้านี้ปัจจุบันแม้ได้รับการปินปัวตามหลักวิชาการแพทย์และรับการเบิ่งแย้งดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งขอเจ้าทั้งหมดพร้อมฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงดีขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่จะต้องได้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติในปัจจุบันนี้แม้นการช่วยเหลือผู้ที่ยังติดข้างอยู่ในถ้ำจำนวน2คนอย่างต่อเนื่องโดยรับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆถึงว่าสภาพเส้นทางจะเป็นผู้สูงชันและยุ่งยากก็ตามแต่ก็บ่เป็นอุปสรรคของหน่วยงานกู้ภัยแต่อย่างใดนับถือน้ำใจของทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมปฏิบัติงานครั้งนี้ก็ถือว่าพวกเขาทุกคนในสังคมกันหลายคนก็ได้ส่งกำลังใจให้แก่ทีมงานกู้ภัยและก็ทีมงานทุกภาคส่วนในปฏิบัติหน้าที่บ่ว่าจะเป็นผู้ที่ว่าเพิ่นลำเลียงอุปกรณ์ขึ้นไปต่างๆแล้วก็มีชาวบ้านอยู่เขตใกล้เคียงนั้นไปช่วยแต่งอยู่ขอกินกับหน่วยงานกู้ภัยจากนครหลวงจันทน์ก็ได้เดินทางไปสมทบและก็ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมพร้อมกับขอสมเสริญเป็นอย่างดีเนาะพร้อมกับพ่อค้าแม่ค้าสาวขายทางออนไลน์เพิ่นก็ได้มีการประกอบส่วนเป็นเงินจำนวนหนึ่งเป็นวัตถุเป็นสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆนี่พร้อมกับขอสมเสริญด้วยความจริงใจเนาะพวกเราจะติดตามข่าวทางเมืองบ่อแตนกันต่อห้องการสาธารณสุขเมืองบ่อแตนแขวงเส้นบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการต้านและสกัดกั้นไข่ยุงลายขันเมืองได้เปิดขบวนการโฆษณาเผยแพร่การต้านและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายซึ่งจัดขึ้นในวังบดุลมานี้ที่บ้านนาสานโดยการไปเกียรติข้อความของท่านอนุสิทธิ์มโนศิลป์ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองทั้งเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมไข้ยุงลายขันเมืองพร้อมด้วยคณะการเปิดขบวนการครั้งนี้โดยนำไส้ลักการหาป๋อเพื่อโฆษณาเผยแพร่ให้อำนาจการปกครองบ้านตลอดฮอดประชาชนได้รับผู้เข้าใจถึงวิธีการป้องกันบ่ให้พยาธิดังกล่าวนั้นมีการระบาดอยู่แต่ละบ้านในทั่วเมืองซึ่งพยาธิไข้ยุงลายซึ่งพยาธิไข้ยุงลายนี้เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีผลร้ายต่อชีวิตของคนเฮาเมื่อคนเป็นพยาธินี้แล้วถ้าบ่ได้รับการเป็นป่วยทันเวลาอาจจะให้คนเฮานี่เสียชีวิตได้ซึ่งปัจจุบันในทั่วประเทศได้กวดพบผู้ติดเชื้อไข้ยุงถึง 1,359 กรณีแขวงเส้นบุรีกวดพบ55กรณีรวมเอา4เมืองคือเมืองไซยบุรีเมืองเพียงเมืองปากลายและเมืองหงสาฉะนั้นขณะนี้จึงได้ลงโฆษณาสุขศึกษาให้ประชาชนรู้วิธีป้องกันและรักษาอนามัยตามอาคารต่างๆของภัยลาวและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายเป็นประจำทุกอาทิตย์เพื่อป้องกันบ่ให้พยาธิไข้ยุงลายนี้มีการระบาดขยายตัวออกเป็นวงกว้างที่จะสร้างผลเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนโดยให้ปฏิบัติตามหลักการหาปอเป็นประจำขอสมเสริญเนาะอยู่ทางสัญญาบุรีเมืองบ่อแตนวันนี้พอไปติดตามข่าวทางท้องถิ่นกันก่อนเนาะเขาจะไปติดตามข่าวจากนักข่าวท้องถิ่นที่ได้ส่งข่าวกันเข้ามาให้พวกเขาเริ่มต้นกันที่แขวงอุดมไซกันก่อน เมืองบดลมานี้ที่สโมสรแขวงอุดมไซได้จัดพิธีไว้อาลัยและมอบหับอัฐิทหารอาสาสมัครและเสี่ยวซันเวียดนามที่เสียสละชีวิตในปางสงครามอยู่6แขวงภาคเหนือของลาวส่งกลับคืนประเทศเวียดนามในระยะที่2ศกปี2016ศกปี2025 2026โดยการเข้าร่วมของท่านค้ำดีวงล้อมรองเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงอุดมไซพร้อมในภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดหน้าข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
2: ผ่านการเคลื่อนไหวสำรวจคนคั่วและขุดค้นอัฐิทหารอาสาสมัครและเสี่ยวซานเวียดนามในระยะที่2ศกปี2025-2026กองปฏิบัติงานพิเศษทหารเขต2สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำภาคเหนือได้ร่วมมือกับคณะปฏิบัติงานพิเศษและภาคส่วนเกี่ยวข้องของลาวสามารถเข้าหาและขุดค้นอัฐิได้ทั้งหมด9อัฐิในนั้นพบอยู่มังงาแขวงดุมไซ3อัฐิเมืองขวาแขวงพงศาลี3อัฐิและเมืองปากกูแขวงโลหะบาง3อัฐิตลอดระยะ32ปีผ่านมานับแต่ปี1994ถึงปัจจุบันภายใต้การร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศสามารถสอบหาคุณคนและต้นโฮมอัฐิทหารอาสาสมัครและเสี่ยวซานเวียดนามได้ทั้งหมด 1,870 อัฐิในนั้นสามารถกำหนดชื่อนามสกุลและบ้านเกิดเมืองนอนได้392อัฐิบ่ทันฮู้ชื่อและบ้านเกิด1478อัฐิซึ่งผ่านมาได้ส่งกลับคืนประเทศแล้วจำนวน1861อัฐิพิธีเป็นการแสดงถึงความกตัญญูฮู้บุญคุณอันเลิศเสริมต่อกับนครและเสี่ยวซานเวียดนามที่ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปลดปล่อยชาติของลาวในอดีตและยังเป็นการหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบด้านระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามให้มั่นคงทะนงแก่นสัวกลนานภายหลังสำเร็จพิธีทั้งการอัฐิทั้งหมด9อัฐิได้ถือเกินย้ายและส่งมอบให้แก่คณะผู้ต่างหน้าฝ่ายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อนำส่งกลับคืนสู่ประเทศชาติและบ้านเกิดเมืองนอนตามฮีตของประเพณีอย่างสมเกียรติ
0: จากหลวงน้ำทาพอไปจากอุดมไซไปต่อกันที่หลวงน้ำทาวันที่19พฤษภาผ่านมานี้ที่ห้องว่าการแขวงหลวงน้ำทาได้จัดพิธีปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีโดยการพักของท่านสมภวันจันทจักรวงศ์หัวหน้าห้องว่าการแขวงมีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าแขนงการพร้อมด้วยพนักงานเข้าร่วมอย่างหลากหลายรายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงน้ำทามีรายงาน
3: จุดประสงค์ในการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้มีความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ทั้งเป็นการปลูกต้นไม้ทดแทนคืนให้ธรรมชาติเป็นการลดพรผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานให้เห็นได้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมสีเขียวอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมเกลียวและยืนยง
0: ไปต่อกันที่ทั้งแขวงบริคำไซเมื่อบดลผ่านมานี่ท่านคำแหวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบริคำไซพร้อมด้วยคณะได้ลงพบปะเยี่ยมยามสำรวจเบิ่งการปลูกไม้ให้มากเพื่อเป็นสินค้าส่งออกของบริษัทกิ่งแก้วพัฒนาครบวงจรอยู่บ้านสองคอนเมืองบริคันแขวงบริคำไซรายละเอียดนักข่าวแขวงบริคำไซมีรายงาน
4: ท่านนางกิ่งแก้วจันทรังสีประธานบริษัทได้รายงานให้ฮู้ว่านับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาบริษัทแม่นได้เริ่มบุกเบิกเนื้อที่จำนวน300กว่าเฮกตาร์เพื่อปลูกไม้ให้มากก่อนอื่นทางบริษัทแม่นได้ปลูกกล้วยเพื่อเป็นสินค้าส่งออกภายหลังปลูกมาได้3ปีในปีที่4ระยะปี2018หา2019ส่วนกล้วยแห่งดังกล่าวแม่นได้พบกับการระบาดของเสือพยาธิทางบริษัทจึงได้ยุติการปลูกกล้วยแบบถาวรและได้หันมาปลูกเบียร์ไม้ให้มากโดยถือเอาการปลูกมากมีและมากทุเรียนซึ่งในปี2020บริษัทได้ลงมือปลูกมากมีสายพันธุ์แดงสุริยาและสายพันธุ์ทวายปีเดียวรวมจำนวน20,000กว่าต้นในนาทีรวมประมาณ200กว่าเฮกตาร์และในปี2021ได้มาปลูกมากทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองจำนวน 10,000 กว่าต้นในนาที100กว่าเฮกตาร์พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้รายงานขั้นตอนวิธีการปลูกการนำเข้าสายพันธุ์การนำไซเฮงงานเข้าในการบริบททักษาเบียร์ไม้จนกลัวได้รับผลผลิตให้กับท่านประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะได้รับทราบ โอกาสดังกล่าวท่านประธานคณะกรรมการปกครองแขวงยังได้กล่าวแสดงความยังยอสมเสยมายังบริษัทที่ได้เอาใจใส่จะต่างปฏิบัติเวียกงานจังมีผลสำเร็จอย่างต่างหน้าทางเป็นการสร้างเวียกงานทำให้แก่ประชาชนบริเวณขอบเขตใกล้เคียงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนองแห่งงานให้มีความเพียงพอตามความเรียกร้องต้องการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายในครอบครัวให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
0: พร้อมติดตามข่าวทางภาคใต้ลงไปทั้งแขวงเสกองวันที่29พฤษภาผ่านมานี้คณะผักคณะแผนกสาธารณสุขแขวงเสกองสมทบกับสหพันธ์มะยิงหน่วยฮากฐานแผนกสาธารณสุขแขวงจัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีในวันที่1มิถุนายนติดพันกับวันปู่ตนแห่งชาติโดยการเข้าร่วมของดร.นางละพันธ์ไสคมีหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงพร้อมในภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงเสกองมีรายงาน
5: ดร.นางวรรษณาหานศักดาห้องอำนวยการโรงหมอประธานสหพันธ์แม่หญิงหากทานโรงหมอแขวงได้เล่าคืนประวัติความเป็นมาการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลซึ่งท่านกล่าวว่าวันเด็กแต่ละปีแม่นเหตุการณ์พิเศษหนึ่งที่มีความหมายต่อเด็กจุดประสงค์แน่ใจสุขอยู่ส่งเสริมพัฒนาและปกป้องเด็กในทั่วโลกย้อนเห็นได้ความสำคัญของเด็กที่เป็นอนาคตของชาติเป็นเม็ดพืชเป็นนอแนงทุ่นห้อนแห่งชีวิตในมือหน้าเพื่อกลายเป็นอนาคตอันแจ่มใสของประเทศชาติบรรดาประชาชาติทั่วโลกจึงได้เฉลิมฉลองวันเด็กสากลตามเงื่อนไขและสภาพตัวจริงของประเทศตนซึ่งในปัจจุบันทั่วโลกก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กำหนดเอาการเฉลิมฉลองวันเด็กมี3วันคือวันเด็กสากลวันที่1มิถุนายนวันเด็กจักรวาลหรือวันเด็กโลกวันที่20พฤศจิกและวันเด็กแห่งชาติหรือวันครอบครัวแห่งชาติตามแต่ละประเทศกำหนดนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมทำตอบเกี่ยวกับการรักษาอนามัยสามสะอาดการกำจัดนอนหนำยุงลายเพื่อสร้างเงื่อนไขให้เด็กน้อยได้แสดงความรู้ความสามารถของตนพร้อมนี้คณะแผนกและร้านน้อยยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้อ้อมห้อมแผนกสาธารณสุขเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ร้านน้อยก็คือหมดทุกคนในสังคมรู้จักรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์กลายเป็นพื้นที่สีเขียวในอนาคต
0: พอจะกลับขึ้นไปทางภาคเหนือไปทางหลวงหอบางก็จัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลเช่นเดียวกันเนาะวันที่26พฤษภาผ่านมานี้ที่ห้องประชุมเมืองพลทองที่ห้องประชุมเมืองพลไซแขวงหลวงหอบางได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีโดยการเป็นประธานของท่านแกนจันทร์พิลาวันประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพลไซและท่านนางดาววรรัศมีหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาเมืองมีครูอาจารย์เข้าร่วมผู้ปกครองเด็กตลอดฮอดหลานน้อยเข้าร่วมอย่างเป็นขบวนฟื้นฟื้นรายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงพะบางมีรายงาน
6: คณะประธานให้เกียรติขึ้นประทับคาถาและเล่าหมดเสือประวัติความเป็นมาเพื่อเฮ็ดให้งานเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลได้เริ่มในปี1924เมื่อกองประชุมสมัชชาใหญ่ของสันนิบาตอนาซาดในวันที่16กันยาปี1924ได้รับเอาแถลงการเซอร์แนลเกี่ยวกับสิทธิ์ของเด็กเป็นข้างทำอิฐซึ่งได้ประกาศว่าเด็กมีความต้องการในการป้องกันและดูแลเบื้องแยงเป็นพิเศษรวมทางการปกป้องที่เหมาะสมทางด้านกฎหมายก่อนเกิดและหลังเกิดย้อนว่าเด็กยังบ่ทันมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์ครบถ้วนทางกายและจิตใจในปีต่อมากองประชุมโลกครั้งทำอิฐเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กได้ถูกจัดขึ้นอยู่ที่เซเนลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่1มิถุนายนปี1925และก็ได้ประกาศเอาวันดังกล่าวเป็นวันเด็กน้อยสากลในระยะผ่านมาเวียกงานสิทธิเด็กการปกป้องเด็กและพัฒนาเด็กจะยัดใดพ้นสำเร็จหลายด้านก็ตามแต่พวกเฮาก็บ่ควรลดละความพยายามของตนเพื่อปฏิบัติภารกิจอันมีเกียรติดังกล่าวให้ได้รับการพัฒนาและยืนยงเพราะประเทศชาติเฮายังประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายหลายด้านเป็นต้นบัญหาความทุกข์ยากคาดเคลื่อนของเด็กในพื้นที่ห่างไกลซอกลีกบัญหาคาดโภชนาการและค่าสร้างอาหารการนำสารซื้อสังคมออนไลน์ของเด็กบัญหาอัตราการออกหงเหียนอย่างสูงการแต่งดองก่อนวัยอันควรรวมทั้งบัญหายาเสพติดยังเป็นภัยคุกคามและจำกัดการพัฒนาของเด็กเด็กน้อยลูกหลานให้เป็นเด็กคำหูเสื้อฝังคำสอนของพ่อแม่เป็นนักเรียนดีเรียนเก่งและมีความเคารพต่อครูอาจารย์เป็นลูกหลานที่ดีของศาสตร์มันศึกษาหาความรู้เอาใจใส่พัฒนาตนเองหอบดานเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าบนพื้นฐานความรู้ความสามารถและความใฝ่ฝันของแต่ละคนครูอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กยังได้ชมการแสดงศิลปะวรรณคดีของล้านน้อยนักเหียนตื่นอีก
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขอบใจทุกท่านติดตามรับชมฟังตั้งแต่ต้นของทางรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานข่าวของเฮาลาท่านไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี
7: ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลากหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกป้องรักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และพื้นดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุเจตนิดเพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกป้องรักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าในเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล้นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนของงานอุตสาหกรรมและ

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาตาวกระจายเสียงจันทนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศเข้าห่วมปลูกต้นไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งซาตวันที่1มิถุนายนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งซาตลาวคณะผู้แทนลาวสำเร็จการเข้าห่วมกองประชุมปรึกษาหารืออาเซียนรัสเซียด้านเวียกงานความมั่นคงที่ประเทศรัสเซียพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาครบรอบ101ปีอยู่นครหลวงวิจันทร์ดำเนินไปด้วยบรรยากาศฟูดเฟิร์นเวียดนามและสิงคโปร์สืบต่อเพิ่มทวีการหัวมือหลายด้านจีนจะหันมานำสายรถไฟฟ้าขึ้นใหม่เพื่อห้องหับการขาดเคลื่อนพลังงานเสื้อไฟ